0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ตลอดระยะ9ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยกสูงฐานะบทบาทให้พ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมลงกวดกาสภาพการระบายน้ำ6จุดสำคัญในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อหับมือกับฤดูฝนบุญฮ่อข้าวประดับดินและแข่งขันส่งเหือประเพณีที่แขวนหลวงฮ่อบางประจำปีเหือส่วงเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด32ลำเสาค้ำยุทธศาสตร์ใน5พื้นฐานเศรษฐกิจของเวียดนามพุ่งเด่นขึ้นในอาเซียนจีนไทยร่วมมือกันมั่งคดีส่อโกงบัตรสินเสื่อข้ามชาติต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ตลอดระยะเวลา9ปีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลาวเฮาสามารถยัดได้ผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในกระบวนการรวมของอาเซียนอย่างเฮาฮันเต็มส่วนและมีความรับผิดชอบสูงซึ่งได้หาผลประโยชน์หลายด้านสิ่งดังกล่าวได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวได้ยกสูงสถานะบทบาทของลาวให้พ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อได้หับความไว้เนื้อเสื้อใจและการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันก็คือประเทศคู่เจรจาและคู่ห่วมมือภายนอกอาเซียนทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายนอกนี้เห็นว่าผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงในทุกโครงเขตทรัพยากรมนุษย์ของพวกเขาก็ได้หับการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านการค้าการลงทุนและการเสริมยงเสริมจอดภาคพื้นแม้ได้หับการปรับปรุงและขยายตัวให้มีความสะดวกและหันเป็นทันสมัยเทละเก้า
2: ในปี2016นี่อาเซียนก็คือหลายพักพื้นได้ประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในพักพื้นและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงคือทั้งอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและด้านพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนต่อหน้าสภาพการดังกล่าวอาเซียนเลยเพิ่มทวีการหัวมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าการลงทุนภายในอาเซียนและกับคู่ร่วมมือที่มีฐานแห่งโดยเฉพาะทางด้านของเขตความมั่นคงทางด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันเสือไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียนปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบรอบ50ปีของสุชิตญาณมัติจิตในการหัวมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือพวกเฮาเอิ้นว่าTAC
1: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นตื่นว่าจากการหัวมือการสนับสนุนส่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้สวยให้ลาวเสริมขยายความเข้มแข็งในการเสริมตอบพื้นฐานโครงรางต่างๆเส้นทางรถไฟทางหลวงและทางบกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศที่เสื่อมยงเสื่อมจอดของภาคพื้นและสากล
0: วันที่14สิงหาคมนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีและคณะได้กวดกาสภาพการระบายน้ำเกี่ยมพร้อมรับมือกับฤดูฝนเรียบตามแคแม่น้ำคองและน้ำสาขาใน6จุดสำคัญกรมอาหารเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเพิ่มความหัดกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติสภาพการลงกวดกาตัวจริงใน6จุดสำคัญคือเมืองสังทองขัวน้ำตอนปัจจุบันสภาพน้ำธรรมชาติสามารถไหลออกสู่น้ำคองได้เป็นปกติสำหรับจุดนี้กรมชลประทานได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับบริษัทอมตะในวันที่18พฤษภาปีนี้เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบการก่อสร้างประตูน้ำและจักสูบระบายน้ำในอนาคตพร้อมทั้งมีแผนติดตั้งไม้ลาวัดเทศระดับน้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้กับประชาชน เมืองสีโคตบองประตูน้ำและจักสู

0: ูบระบายน้ำห้วยทรายมูลบ้านหนองดาสามารถทำประกันการยู่เข้าของน้ำคลองได้ดีแนวใดก็ตามจุดนี้จำเป็นต้องได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและท่อดูดระบายเนื่องจากหัวกะโหลกอยู่สูงซึ่งหากเกิดน้ำท่วมอาจจะส่งผลกระทบต่อเฮือนซานของประชาชน3-5หลังคาเฮือนในแนวที่ประมาณ10เฮกตาร์ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนจะเพิ่มท่อดูดลงเติม1เมตรและติดตั้งหลาวัดเทศระดับน้ำเพิ่มเติมอีกเมืองศรีสัตนาคสถานีวัดเทศระดับน้ำลักซีบ้านทาพลันไซระดับน้ำคลองได้ขึ้นสูงสุดในวันที่10-11สิงหานี้อยู่ที่ 11.11 11.29 เมตรระดับเตือนภัยแมน 11.50 เมตรต่อมาในวันที่12-13สิงหานี้ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 10.90 เมตรซึ่งลดจากระดับเตือนภัย 0.60 ซมเมืองหาดไซฟองประตูน้ำและจักสูบระบายน้ำห่วยเดือบ้านสีฐานใต้ได้ฟื้นฟูสำเร็จในเดือนพฤษภาคม2026โดยมีประตูน้ำ5ปองและจักสูบระบายน้ำ3เครื่องกำลังสูบรวม 15,000 เมตรก้อนต่อชั่วโมงซึ่งช่วยลดพ้นผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมได้ถึง387เฮกตาร์โดยมีแผนจะมอบรับให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงวิจันทร์ในวันที่17สิงหานี้เมืองปากเงิมประตูน้ำและจักสูบระบายน้ำห้วยหมักเหี้ยวบ้านหมักเหี้ยวได้ฟื้นฟูสำเร็จในเดือนพฤษภาคมปีนี้เช่นกันมีประตูน้ำ8ปองและจักสูบน้ำ6เครื่องกำลังสูบรวม 30,000 เมตรก้อนต่อชั่วโมงช่วยลดพรผลกระทบพื้นที่เกษตรกรรมใน4เมืองหรือประมาณ 1,050 เฮกตาร์มีกำหนดจะมอบส่งในวันที่17สิงหานี้และมีแผนจะประสานกับกรมอุตุนิยมเพื่อติดตั้งหลาวัดแทกน้ำเติมอีกเมืองปากเงิมโครงการก่อสร้างประตูน้ำทาหนองคันบ้านวังโพโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขผลกระทบพื้นที่เกษตรกรรม 1,790 เฮกตาร์ในจำนวน9บ้านรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทบุญเทียงสง่าก่อสร้างในมูลค่า11ตื้อกีบปัจจุบันเนื่องจากการเน่งตีงของอัตราเลขเปลี่ยนราคาวัสดุและน้ำมันเสื้อไฟบริษัทผู้รับเหมาจึงได้เสนอดัดปรับราคาหัวหน่วยก่อสร้างใหม่ในโอกาสลงกฎกาครั้งนี้ทารินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องซ่อมแปลงจักปั๊มสูบน้ำที่เปเพให้กลับมานำไส้ได้เป็นปกติโดยไวให้ติดตามสภาพน้ำอย่างใกล้ชิดและวางแผนระบายน้ำอย่างละเอียดเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดน้ำท่วมขังในเฮือนซาประชาชนและพื้นที่เหตุการณ์ผลิตกสิกรรม
1: ในตอนหน้านี้หากว่าลาวเฮาเพิ่มทวีการร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการผลิตรูปเงาละครสั้นบทเพลงอื่นจะเหตุให้เวียกงานสื่อของลาวสามารถก้าวไปสู่การหันมากุ้มตนเองได้ในโอกาสมีคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่เวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงวิจันทร์ให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาการสร้างรูปเงาละครสั้นแม่นได้สร้างขึ้นเพื่อเข้าสายอยู่ห้องรูปเงาแต่เห็นว่าการสร้างรูปเงาละครอื่นๆเห็นว่ายังบ่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควรถ้าหากลาวเฮาได้ร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีนในการจุกยูส่งเสริมการสร้างรูปเงาละครสั้นต่างๆเพื่อจำหน่ายอยู่ตลาดสากลอาจเฮ็ดให้สื่อของพวกเฮาก้าวไปสู่สากลได
2: ้อยากให้เพิ่มทวีการร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะละเมนประเทศคู่ความยุทธศาสตร์เนาะเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อของลาวหรือภาษาอังกฤษเกินว่าซอฟต์พาวเวอร์เนาะเข้าตลาดใหญ่นี่แหละเป็นต้นเป็นการขายละครบ่การขายเพลงบ่การขายรูปเงาบ่ต่างๆนี่เนาะการได้ยาผ่านมานี่ข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นเนาะว่าทั้งคนลาวเองนี่ก็ได้มีการสร้างหนังแล้วก็ได้มีการลงไปขายอยู่ในซีดีเนาะไปขายอยู่ในโรงซีนีมาต่างๆเนาะแต่ว่าผ่านการจะตั้งปฏิบัติก็ได้ติดตามอยู่เนาะแต่มันบ่โตเนืองเนาะมันบ่โตเนืองแต่ถ้าว่าก็เหตุผลก็สิแม่นตลาดบ้านเฮานี่มันน้อยเนี่ยติบ่เนาะแต่ถ้าว่าพวกเฮาได้ร่วมมือโดยเฉพาะในเมืองจีนเนาะมีตลาดผู้เสพข่าวนี่เนาะตื้อไปเนาะเวียดนามก็ร้อยล้านเนาะข้าพเจ้าว่าตัวนี้สิเป็นโอกาสให้ชื่อของพวกเฮานี่สามารถก้าวเข้าไปสู่การหันเป็นกลุ่มตนเองได้ โดยเฉพาะนี่ครับพระเจ้าขอยกตัวอย่างเนาะว่าซื้อของจีนนี่เนาะโดยเฉพาะนั่นแม่นหลิวเต๋อหัวเนาะเราลงโฆษณาผ่าน TikTok 3ชั่วโมงมีคนเข้าเบิ่งอยู่350ล้านคนกําไรประมาณคนละหยวนก็ได้350ล้านหยวนต่อ4ชั่วโมงการยกอีกตัวอย่างนึงคืออันปี2012ฮั่นแม่นจีนห่วมกับไทยสร้างหนังหนังเดียวเนาะอยู่ไทย2ชั่วโมงและเข้าสายอยู่ในห้องของจีนเนาะก็ถือว่าสร้างรายรับได้200กว่าล้านดอลลาร์อันนี้ก็ตัวเป็นตัวอย่างเนาะถ้าว่าพวกเฮาสามารถเข้าเอาผลิตภัณฑ์ของเฮาไปขายอยู่ประเทศเหล่านั้นข้าพเจ้าคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบการพัฒนาแบบยืนยง
1: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์มีคำเห็นเติมว่าผ่านการติดตามสื่อของจีนในระยะผ่านมามีนักแสดงที่มีชื่อเสียงของจีนได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะผ่าน TikTok ใช้เวลา3ชั่วโมงมีผู้ติดตามทั้งหมด350ล้านคนหากคิดไล่1คนต่อ1หยวนสกุลเงินของจีนแม่นได้ประมาณ350ล้านหยวนนอกจากนั้นในปี2012จีนได้ร่วมมือกับไทยสร้างรูปเงา1เรื่องใช้เวลา2ชั่วโมงและเข้าสายอยู่โฮงรูปเงาของจีนสร้างรายรับได้ทั้งหมด200ล้านกว่าดอลลาร์ถ้าหากลาวเฮาสามารถร่วมมือกับประเทศดังกล่าวและเอาผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายอยู่ประเทศเหล่านั้นจะเฮ็ดให้สื่อของลาวเฮามีการพัฒนาแบบยืนยง
0: พิธีวังศิลาลึกโครงการยกระดับและปรับปรุงก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สวรรค์จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สวรรค์นครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตโดยได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลจีนมูลค่าหลายกว่า60ล้านหยวนสกุลเงินจีนหรือประมาณ18ตื้อกว่ากีบเพื่อหั่นโรงเรียนให้มีความทันสมัยและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเข้าร่วมมีทานกิ่งมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานท้องใสสัญญวงศ์คำดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรณเขตทานนางหลีซี่เจินที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวทานท้องใสสัญญวงศ์คำดีกล่าวว่าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สวรรค์สร้างขึ้นในปี1960และเป็นหนึ่งในสถานการศึกษาที่มีประวัติยาวนานของแขวงสวรรณเขตโดยได้สร้างบุคลากรให้แก่ประเทศชาติมาแล้วหลายหุ่นคนแต่ด้วยการใช้งานเป็นเวลาดนนานอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนได้สุดโทรมลงและบ่สามารถรองรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมดังนั้นรัฐบาลจีนจึงได้ให้การช่วยเหลือรัฐบาลลาวในการปรับปรุงและยกระดับโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สวรรค์ด้วยมูลค่าหลายกว่า60ล้านหยวนสกุลเงินจีนหรือประมาณ18ตื้อกว่ากีบจากวงเงินช่วยเหลือล่าตามสัญญาร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคนิคของลาวจีนโครงการจะควบคุมพัฒนาใน4หน้าเวียกประกอบมีการหื้อถอนอาคารเก่าที่สุดโทรมและก่อสร้างอาคารใหม่การสร้างห้องเรียนห้องการห้องทดลองและสโมสรที่ทันสมัยการสร้างเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนพร้อมทั้งฝึกอบรมครูอาจารย์ให้สามารถนำใช้อุปกรณ์และห้องทดลองที่ติดตั้งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
1: เนื่องในโอกาสการจัดงานบุญหอกเขาประดับดินและแข่งขันส่วงเหือประจำปี2016ที่นครหลวงพระบางปีนี้คาดว่าจะมีเหือส่วงเข้าห่วม32ลำโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือเหือประเพณีและเหือกีฬาท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพระบางคาดว่าจะแบ่งการแข่งขันเหือส่วงออกเป็น2ประเภทคือเหือประเพณีและประเภทเหือกีฬา
3: จะแบ่งการแข่งขันเหือออกเป็น2ประเภทคือเหือประเภทประเพณีมี16ลำเหือกีฬา16ลำซึ่งจะมีเหือส่วงมาจากบรรดาบ้านตาแสงเมืองแขวงอ้อมข้างบรรดาหัวหน่วยธุรกิจทางภายในและต่างแขวงเข้าการแข่งขันทั้งหมด32ลำรายการเคลื่อนไหวบุญแม่นได้กำหนดเอาแต่วันที่1 5วันที่11กันยา2026นี้วันที่1กันยา2026เป็นงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าที่เดินทางล่วงมื้อแฮม8คำเดือน9พ.ศ. 2569กงกับวันเสาร์วันที่5กันยา2026บุญสวงเหือประเภท12ชีพายที่ยืนคานบ้านฮัดเฮียนนครหลวงพระบางมื้อแฮม12คำ เดือน9พ.ศ. 2569กงกับวันพุธวันที่9กันยา2026บุญสวงเหือประเภท12สีภายที่ยืนดงบ้านสังคโลกนครลงหบาง
1: ท่านเสวยศิลวรรณให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับบุญหอเขาประดับดินและการแข่งขันเหือสวงประจำปีปีนี้ที่นครหลวงบางจะมีหลายกิจกรรมเซนวันที่10กันยาตอนเช้าจะมีการโลดลาดหรือลงตลาดนาดแบบมอนซอนตามเส้นทางสีสว่างวงเริ่มแต่3แยกบ้านจุมคองหาเดินทัดหลวงวันที่11กันยาตอนเช้าจะมีพิธีใส่บาตรแด่พระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นสิริมงคลอยู่ตามวัดต่างๆจากนั้นจะเต้าโฮมการนำผักหลาดแขกหับเสริญทางภายในและต่างประเทศตลอดฮอดปัจจุบันบัดดาเผาอยู่สองฟากฝั่งน้ำคานเพื่อสมการแข่งขันสวงเหือตามฮีตของประเพณีจนสำเร็จการแข่งขัน
0: กองผสมโฆษณาหางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำไส้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยันยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่สโมสรเมืองศรีสัตนาถโดยการเป็นประธานของท่านนางทองมีดาวสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาถมีบรรดาคณะรับผิดชอบพนักงานรักแรงและอำนาจการปกครองบ้านเขาห่วมท่านนางทองมีดาวสุกกาวาการพัฒนาระบบขนส่งในตัวเมืองเป็นหนึ่งในเวียกงานสำคัญที่มีความสัมพันธ์โดยกงต่อการพัฒนาตัวเมืองและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนการจัดสรรระเบียบการสัญจรและการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์การขยายตัวเมืองจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในการเดินทางของประชาชนนับมื้อหลายขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายต่อการจัดการจราจรและการจัดสรรพื้นที่จอดรถในตัวเมืองดังนั้นการก่อสร้างและกำหนดหลักการคุ้มครองในการพัฒนาสถานที่จอดรถรวมถึงการจัดระเบียบการนำไส้รถเมล์ด่วน BRT ให้เป็นระบบมีประสิทธิผลปลอดภัยสะดวกและเหมาะสมจึงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต่อทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในกองประชุมครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์สำคัญในการโฆษณาและเสนอเนื้อในและปรึกษาหารือต้องหาข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยันยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์การสร้างห้างข้อตกลงดังกล่าวเป็นบาดก้าวสำคัญในการกำหนดขอบเขตและการและแนวทางการคุ้มครองต่างๆให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอความคิดความเห็นและสะท้อนปัญหาจากภาคปฏิบัติและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปปรับปรุงหาข้อตกลงให้มีความครบถ้วนรอบด้านและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
1: โครงการลดพรการส่งเสื้อผ้าญาติไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงบัวบักเคียอยู่ลาวองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวหวมกับศูนย์สถิติและข่าวสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจัดกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยุงบัวบักเคียในวันที่14สิงหาคมนี้ที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวมีท่านวิสิตคำลือซาหัวหน้าศูนย์สถิติและข่าวสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขท่านด็อกเตอร์นางพุทธมณีธรรมวงศ์หัวหน้าโครงการลดผลการส่งเสื้อพยัดไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงวัวบักเคียอยู่ลาวองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆและพนักงานที่เกี่ยวข้องของโครงการเขาห่วมท่านวิสิตคำลือซาได้กล่าวเปิดของประชุมซึ่งได้เน้นให้เห็นความหมายความสำคัญจำเป็นในการจัดกองประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการลดพรการส่งเสื้อพยัดไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงวัวบักเคียอยู่ลาวองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวโดยเฉพาะบรรดาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลยุงวัวบักเคียให้เขาเจ้าอย่างลึกซึ้งเป็นเอกภาพในการนำเสนอสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนก็คือทั่วสังคมเกี่ยวกับยุงวัวบักเคียนอกจากนี้ทีมงานของโครงการได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นนำเสนอเวียกงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาพรวมของโครงการพร้อมทั้งขั้นตอนการเลี้ยงยุงซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะ2ปี2025อยู่นครหลวงจันทน์พื้นที่ในการปล่อยยุงวัวบักเคียมี5เมืองคือเมืองจันทบุรีศรีโคตบงศรีสัตนาคไสยเศรษฐาและเมืองไซธานีรวม70บ้านปี2006 มี8เมืองยกเว้นเมืองจันทบุรีรวม100บ้านพร้อมขยายไปแขวงอุดมไซ1เมืองคือเมืองไซ13บ้านแขวงหลวงพะบางนครหลวงพะบาง43บ้านสวรรณเขตนครไก่สอนพรหมวิหาร22บ้านและแขวงจปาสักนครปากเซ19บ้านรวม97บ้านรวมทั้งหมด197บ้านและจะได้ขยายออกไปอีกในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ต่อไปเชิญทานรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีที่ห้องหับห้องแขวงบริคำไซทานสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซพร้อมด้วยคณะได้เป็นเกียรติต้อนรับทานนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานกรรมการกฎหมายและยุติธรรมกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมคณะในโอกาสที่ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและเหตุเวียกอยู่แขวงบริคำไซ
4: โอกาสดังกล่าวท่านสนธนูธรรมวงศ์ต่างนาให้กับการนำของแขวงยังได้กล่าวแสดงความต้อนรับการลงมาเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่แขวงบริคำไซของท่านด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานสภาพรวมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานพลเด่นของแขวงซึ่งก็คือการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาให้กับท่านพร้อมด้วยคณะได้รับทราบจุดประสงค์ของการลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่แขวงบริคำไซของท่านประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเหตุเวียกรวมกับสภาประชาชนแขวงในการติดตามกฎกาประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายในของเขตเวียกงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นการเก็บกรรมข้อมูลสุกยูและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายเพื่อให้เวียกงานสภาและเวียกงานยุติธรรมอยู่ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจะตั้งปฏิบัติอย่างมีความถูกต้องสอดคล้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างมีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้จันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: กองประชุมติดตามกวดกาประจำปี2006ของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติอยู่แขวงเพชรสมบูรณ์ได้จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงโดยการเป็นประธานร่วมของทานภูธรวรเพชรห้องประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติและทานควาจังดราซิงห้องประธานสภาประชาชนแขวงเพชรสมบูรณ์โดยมีคณะกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมแขวงเข้าร่วม
5: โอกาสดังกล่าวท่านปริญญาเอกภูธรวรเพชรได้มีคำเห็นเจาะจี้มากองประชุมครั้งนี้แม่นเพื่อติดตามกวดกาและเก็บกรรมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายตลอดฮอดการเคลื่อนไหวเวียกงานของโครงเขตยุติธรรมอยู่ภายในแขวงเชียงสมบูรณ์ในระยะผ่านมาเป็นต้นแม่นติดตามกวดกาและสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของกองประชุมสภาแห่งชาติในโครงเขตเวียกงานกฎหมายและยุติธรรมการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมการปฏิบัติหลักการในการดำเนินคดีของศาลปฏิสนภาคและศาลปฏิสนแขวงตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งและกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาส่องหาสาเหตุที่พาให้คำตัดสินของศาลบ่สามารถปฏิบัติได้และการสร้างกลไกกวดกาคำตัดสินของศาลเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติคำตัดสินของศาลมีผลศักดิ์สิทธิ์การปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การอัยการปฏิสนในการติดตามและกวดกาการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและองค์การกวดกาแห่งรัฐทั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงกลไกประสานงานติดตามสุกยูการปฏิบัติภาระบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลเพื่อประกอบใส่ห้างบทคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ที่จะได้จัดขึ้นในตอนหน้านี้พุทธศรวิศวงศ์นักข่าวแขวงไซสมุนในงาน
1: เมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการปกครองเมืองสามัคคีไซแขวงอัตตปือได้จัดพิธีปาฐกถาวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันเซ็นสนธิสัญญาสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือหอบด้านลาวเวียดนามครบรอบ49ปีโดยการเข้าร่วมของทานอินปันอินทิราชกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองสามัคคีไซมีบรรดาคณะโฆษณาอบรมแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีทานอินปันอินทิราชเลขาพรรคเมืองสามัคคีไซได้ให้เกียรติวันคืนถึงชีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิบัติผลงานและคุณงามความดีของประธานสุพรรณวงศ์ ซึ่งท่านแมนผู้นำที่มีความจงรักภักดีต่ออุดมการปฏิบัติอย่างสุดกกสุดไปต่อสู่อย่างก้าเกณฑ์พิลาอาหารยามใดก็ยกสูงสติระเบียบวินัยต่อการจะตั้งมีความนับถือต่อหมู่คณะเอื้อเฟื้อหักแพงมีสหายอย่างจริงใจดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตท่านแมนปัญญาชนผู้ที่ใหญ่มีน้ำใจรักชาติอันดุจดื่มมีทัศนะรักหมั่นอันนักแน่นและน้ำใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อชาติเพื่อประชาชนตลอดชีวิตของท่านบ่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดความรับผิดชอบใดเพิ่นก็อุทิศหมดจิตหมดใจหมดความสามารถและหัวคิดประดิษฐ์สางของตนให้แก่ภารกิจปฏิบัติปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนนอกนั้นท่านยังเน้นว่าประธานสุภาณวงศ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปวงชนความเสียสละและความจงรักภักดีต่อชาติและประชาชนการปาฐกถายังได้ยกให้เห็นถึงบทบาทอันสำคัญของประธานสุภาณวงศ์ในการนำพาการปฏิบัติการตะโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าการต่อสู้เพื่อเอกราชและอธิปไตยของชาติรวมทั้งการเป็นผู้บัญชาการป้องกันตัวเมืองท่าแขกในวันที่21มีนาคมปี1946อันเป็นวีรกรรมสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติข่าวพอรายงานจากเมืองสามัคคีไซ
0: ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่13สิงหาคมนี้ว่าด้วยขอบขนาดพื้นฐานอุตสาหกรรมโครงประกอบประชากรและตลาดบริโภคนับมือนับเปิดกว้างหาพื้นฐานเศรษฐกิจรวมมีมาเลเซียอินโดนีเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์พร้อมกำหนดฐานะบทบาทอยู่อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในแผนที่ทื้นทั่วโลกก็คือวงจรเติบโตต่อไปของอาเซียนในนั้นเวียดนามพ้นเด่นขึ้นคือหนึ่งในบรรดากำลังหนุนอย่างแห่งที่สุดในการเติบโตเศรษฐกิจโดยได้รับการตีราคาของนักเศรษฐกิจทั่วโลกข่าวระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 8.39 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025นำการเติบโตในระยะ6เดือนต้นปี2026ขึ้นถึง8.18 ส่วนห้อยในขณะที่การเติบโตของ4พื้นฐานเศรษฐกิจยังเหลือต่ำกว่า 5.8 ส่วนห้อยเฮ็ดให้เวียดนามพร้อมก้าวเข้าสู่6เดือนท้ายปีด้วยอัตราการเติบโตก้าวกระโดด
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อวันเดือนมีนาคมกระทรวงป้องกันความสงบจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันปราบปรามคดีส่อโกงบัตรสินเชื่อหรือบัตรเครดิตข้ามชาติข้างใหญ่โดยแน่ใจประชาชนจีนได้มั่งแรงลี้ซอนของอาชญากรหลายแห่งสามารถจับตัวผู้ต้องหาชาวไทย5คนและชาวจีน4คนซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงเจ้าที่ป้องกันความสงบจีนกล่าวว่าการมั่งคดีในครั้งนี้แม่นการร่วมมือกันปฏิบัติงานข้างทับอิฐระหว่างเจ้าที่ตำรวจจีนและไทยในของเขตต้านอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจซึ่งสามารถสกัดกั้นการกระทำผิดทางด้านเศรษฐกิจข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในอนาคต2ฝ่ายจะค้นคว้าและสร้างตั้งกลไกประสานงานปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจข้ามชาติอย่างเป็นระบบปกติต่อเนื่องและลงเลือกการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้มดเพียงเท่านี้บันลังท้องเกี่ยงคำสุนนี้เลเดดอรุณแก้ววิไลอ่าน
7: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได
8: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยกะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐกาล
9: เออแฮงแห้งได้ใจอีหลีได้
10: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรี ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทร

ัดเน็ตความสมัครใจโยอมข้างส่วนกลางพรรคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนําเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินําเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกับแม่นเล็งใส่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทุรุ4ด้านเวียกงาน3สร้างส่วนว่าแผนบุคทุรุ4ด้านก็คือบุคทุรุทางด้านจินตนาการบุคทุรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทุรุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารบุคทุรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเวียกงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาพร้อมเดียวกันนั้นทั่วปวงสล็อกกับพวกเขายังได้สุ่มจิตสุ่มใจในหน้าที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการในแต่ละเดือนเพราะว่าในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีวันที่มีความหมายความสำคัญของประเทศชาติเฉพาะเดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนหนึ่งที่มีวันที่มีความหมายความสำคัญหลายๆวันนับตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาวันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกและสามัคคีของลาวปีนี้ครบรอบ33ปีวันที่4ของเดือนสิงหาคมวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงครบรอบ46ปีวันที่5สิงหาคมวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐปีนี้ครบรอบ28ปีวันที่8เดือนสิงหาคมวันสร้างตั้งอาเซียนครบรอบ59ปี13สิงหาคมก็มีวันสร้างตั้งแนวอิสระในเมื่อก่อนก็คือในเวลาสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีและวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาบ่พอเท่าใดวันนี้ทัพเฟดกรอบซึ่งกลุ่มกับเมื่อวันเสาร์วันสร้างตั้งหรือว่าวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและมีวันสร้างตั้งสรรประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปีเฉพาะวันที่15สิงหาคมและจากนี้ไปอีกบ่พอถ้าได้วันนี้ก็จะเป็นวันครบรอบ51ปีวันยึดอำนาจที่23สิงหาคมที่จะมาถึงอันนั้นถือว่าเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาคมมีหลายๆวันที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราจะต้องได้ออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเฉพาะวันที่15สิงหาคมวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ35ปีทางรายการพวกเราก็บ่ได้จัดรายการสดนะเนื่องจากว่าจัดรายการสดตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ถึงเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ก็วันที่14ฉะนั้นหลายๆท่านก็มีความสนใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่มีอายุครบรอบ35ปีเนื้อในที่ทางรายการได้สะท้อนและส่องแสงและรายงานบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมผ่านไปนั้นหลายๆท่านก็ยังมีความสนใจว่าอยากให้เอาเนื้อในเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญมาออกตื่มฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเกี่ยวกับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายให้เข้มงวดนำเสนอบรรดาท่านติดตามมาฟังเติมอีกเนื่องจากว่ามื้อวันศุกร์บางท่านก็ได้ฟังและบางท่านก็บ่ได้ฟังและเมื่อฟังไปแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับเนื้อในของบทเกี่ยวกับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายให้เข้มงวดนำเสนอบรรดาท่านติดตามมาฟังในตอนเช้าของมื้อนี้เติมแต่ว่าก่อนจะฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการได้ฝากติดตามมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสดินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามมาฟังเส้นว่าขึ้น AM ขึ้น FM สำหรับขึ้น FM ขึ้น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขึ้น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามมาฟังวิทยุเห็นภาพหรือว่าที่ท่านจะเข้าไปที่ Facebook วอสลอท่านสามารถติดตามรับชมรายการพันขยายมติกวงไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์มื้อนี้วันจันทร์วันที่17สิงหาคม2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน9ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในท่ามกลางสภาพเย็นฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีตื่นมื้อเช้ามาอากาศเย็นสวยว่าได้วันหนึ่งลักษณะคือจะบดฝนท่านฟังครับนะคือจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวนี่แหละอันนี้ว่าเฉพาะอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์แต่ทางกรมอุตุนิยมเพิ่งรายงานว่ายังจะมีฝนตกลงมาเติมอีกอยู่สร้างกระขอให้ปงสลอกพวกเขานั้นได้ติดตามเกี่ยวกับสภาพอินฟ้าอากาศแต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงอยู่ทางแขวงคำม่วนจังสิมีหลายบอนหลายจุดกระเถือกน้ำท่วมเหตุให้ผลผลิตมีความเสียหายเป็นจำนวนบ่น้อยทางฝั่งในกรุงเทพแต่ว่าสำหรับแขวงอื่นๆหรือว่าเขตแขวงบ่จะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อากาศดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันออกไปสำหรับรายการพันขยายมติกองไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็เคยได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นนั่นแหละว่าเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ35ปีซึ่งกงกับมือวันเสาร์แต่ว่ารายการพวกเขาจัดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอดีบังเอิญมือวันรัฐธรรมนูญนั้นถึงมือวันเสาร์ทางรายการได้นำเสนอเนื้อในมือวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่หลายๆท่านก็ได้มีคำคิดคำเห็นมีการประกอบคิดคำเห็นหรือว่าโทรศัพท์หาผู้จัดทำรายการโดยกงหรือว่าแชททาง Messenger หรือว่าทาง WhatsApp ถามเกี่ยวกับเนื้อในจะเอาเนื้อในนี้เอาอยู่ไสและออกออกโอกาสขึ้นได้บ่พอมีความสนใจเกี่ยวกับรัฐวัฒนธรรมนูญแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนบับจบครบรอบ35ปีฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการจึงจะนำเสนอเติมอีกเกี่ยวกับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เข้มงวดท่านผู้ฟังที่เคารพพลังที่ประเทศชาติได้รับการสถาปนาเป็นสปป.ลาวพรรคก็ได้วางแนวทางและนำพาประชาชนปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในปี1986พรรคได้วางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านซึ่งเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจหันจากการคุ้มครองรวมศูนย์บริหารเกื้อกูลไปสู่การคุ้มครองตามกลไกตลาดมีการไล่เลี้ยงเศรษฐกิจและมีการดัดสมของรัฐฉะนั้นเป็นการปฏิบัติตามความเรียกร้องต้องการแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องได้หันไปสู่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเป็นเอกภาพฉะนั้นในกองประชุมเทือที่6ของสภาประชาชนสูงสุดสุดที่2ปี1991นั้นจึงได้พิจารณารับรองเอารัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐของสปป.ลาวและประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคม1991อย่างเป็นทางการฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ลงเลิกจึงได้มีการปรับปรุงและประกาศใช้เป็นเทื่อที่2ในปี2003เทื่อที่3ในปี2015รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2005ในใช้สืบต่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งในหอบด้านเพื่อเป็นการยกระดับอำนาจแห่งรัฐและยูแห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสร้างบาดเดียวใหม่ให้การปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลในระยะใหม่ฉะนั้นรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวในท่าแท้ก็แม่นการสร้างสติศาสตร์เอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้การนำพาของพรรคข้ามพูและปกป้องการดำรงคงตัวที่บทตัดเนี่ยออกจากกันได้ของประชาชนบรรดาเผ่าเป็นพาหนะสำคัญเพื่อเป็นการศึกษาคมประชาชนในการยกสูงน้ำใจฮักซาดฮักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองทั่วปวงส่วนทางชาติเสื้อสู่บทบาทและความสามารถเป็นเจ้าของประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อพร้อมพากันสมทุกกำลังวังซาและความสามารถของตนประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ในสร้างให้ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนทั้งมีผาสุกสังคมมีความสามัคคีปองดองมีประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลตลอดไป
สนันรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยประชาชนอยู่ประเทศเฮาได้รับรู้ผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนญาติมาได้ในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติปกปักรักษาและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่กำหนดแจ้งระบอบการเมืองระบอบเศรษฐกิจสังคมระบบการจัดตั้งกงจักรรัฐประชาธิปไตยประชาชนในระยะใหม่การป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศสิทธิและพันธะพื้นฐานของพลเมืองภาษาตัวอักษรเครื่องหมายชาติทุงชาติบรรชาติสกุลเงินและนครหลวงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญของชาติทั้งเป็นขีดหมายแห่งการหันไปสู้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายและสร้างรัฐแห่งกฎหมายเทระก้าวส่องแสงให้เห็นได้ถึงลักษณะธาตุแท้และการเติบใหญ่ขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทั้งเป็นการยั่งยืนต่อโลกเกี่ยวกับความเป็นเอกราชและผืนแผ่นดินครบถ้วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตลอดมาฉะนั้นในระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่นมาตรฐานอันนึงสำหรับหันรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายได้176ฉบับปี2025นิติกรรมร่วมกฎหมายรัฐบัญญัติและดำรัสได้หลายห้อยฉบับเฮ็ดให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับเป็นระบบครบสุดเถระกาวเป็นพื้นฐานคำประกันให้การปฏิบัติและเชื่อมโยงขยายเศรษฐกิจของประชาชนบรรดาเผ่าได้เอาใจใส่ซุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายเฮ็ดให้การจัดตั้งในระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนบรรดาเผ่ามีบ่อนอิงในการเคลื่อนไหวทำการผลิตดำเนินธุรกิจและทำมาหากินตามระเบียบกฎหมายหลายขึ้นเฮ็ดให้การเมืองมีเสถียรภาพสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเหล่านี้เป็นต้นสนับเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เข้มงวดมีประสิทธิผลต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาโฮมให้พลเมืองเราทุกคนรับรู้เสื่อมซึมกำเนินเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆด้วยหลายรูปการหลายระดับที่เหมาะสมสร้างเงื่อนไขให้เขาเจ้าปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดรู้นำใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมและปฏิบัติพันธะของตนอย่างถูกต้องศึกษาโฮมให้ทุกคนก้าวเข้าสู่แบบแผนดำรงชีวิตและเฮ็ดเวียกงานตามกฎหมายที่วางออกเอาใจใส่คนคว้าเพื่อหันเนื้อในรัฐธรรมนูญออกเป็นกฎหมายในคงเขตต่างๆของชีวิตสังคมเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการคุ้มของรัฐคุ้มของเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายให้หลายขึ้นกว่าเก่าตลอดมาฉะนั้นการสร้างกฎหมายใหม่ก็ต้องติดพันอย่างสนิทแน่นกับการกวดกาคืนและปฏิบัติบรรดากฎหมายที่ประกาศใช้แล้วทั้งรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในระยะใหม่ทั่วปวงชนลาวจงเพิ่มทวีน้ำใจรักชาติความสามัคคีเป็นเอกภาพน้ำใจเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนผ่านผ่าความยุ่งยากตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศนำจุดหมายของพรรคตั้งหน้าจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมพากันปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เข้มงวดเฮ็ดให้สังคมมีความสงบยุติธรรมประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศชาติให้นับมือนับก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีเวลาเหลือเพียงแต่10นาทีก็จะถึงเวลา8โมงแล้วที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการแนะนำเอาเนื้อในเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายให้เข้มงวดในโอกาสวันรัฐธรรมนูญที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบ35ปีบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์และตอนเช้าของเมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์คือเมื่อนี้ก็ถือประสืบต่อฟังเติมอีกทําเป็นกระดบเนื่องจากว่าเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติฟังเพลงจากรายการเติมอีกทําเป็นกระดบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสวัสดีเอาเพลงประกอบในตอนท้ายหลังจากนั้นจึงมาติดตามด้วยรายละเอียดจากรายการต่อไป

ถือว่ามาถึงตอนท้ายของรายการนะทอมฟิกรบเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเพิ่นว่าเสียงชัดเจนดีมีเสียงแดดออกแต้แต้เซาๆเลยคล้ายๆคืออากาศนครหลวงเวียงจันทน์เป็ดไพบูลย์ติดตามรับฟังเป็นประจำจากห้องประการศูนย์กลางพักขอบใจยังสูงเด้อเป็ดไพบูลย์เด้อแล้วก็เพชรสมรไซยสุนี่ทางวิทยุเพิ่นรับฟังรายการพวกเฮาอยู่จากทางวิทยาลัยคูปักเซรับฟังแจ้งดีอันนี้จากพันบ่นี่รับฟังอยู่ทางศูนย์ฝึกเลข7กองพันทหาร5ที่1เอิ้นว่าเลข7กองพลทหารบ่กองพันแล้วกองพลทหาร5ผี1อากาศแจ่มใสดีเสียงกระสัดเจนแจ้งดีทองสุกใสแยแสงรับฟังอยู่ทางเมืองพลไซแขวงหลวงพ่อบางและอันนี้จากไพมณีอินทวงศ์ปราอาจารย์เอ้ยว่าเซนรับฟังอยู่ทางบ้านดงมดตัดแสงหนองบัวลาวเซนบ่มีเสียงแดดมื้อนี้แล้วก็อันนี้จากพรหมจรรย์โพธิบัณฑิตประจำอยู่ที่เมืองกลึมฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้เอาอยู่ทางแสแขวงเสกวงฝนตกลิสาสอนมณีลิซ่าสมณีเพิ่นว่าระยะผ่านมาขาดการติดตามรายการระยะนี้เนื่องจากว่าบ่ค่อยได้อยู่บ้านแดดแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มติดตามรายการนี้ปกติและขอสมเสริมอาจารย์สอบเพกำหักเด้อผมได้ทีมงานจัดรายการมีผลประโยชน์ต่อสังคมหลายขอบใจยังสูงลิซ่าสมณีมหาศิลาสสมพลรับฟังจากกองพันกองพันน้อยบ่นี่597กองบัญชาการทหารแขวงไซสมบูรณ์วงศิลป์วงอินคัมก็ถามข่าวถามข่าวก็จะทำรายการขอกระจายยังส่งวงสินวงอินคัมที่ติดตามรายการพวกเขาผลัดสมเสริมในรายการจัดรายการได้ดีหลายเวลาเหลือเพียงแต่4นาทีเท่าฟันในกระดับเนาะซึ่งขณะนี้เวลา 7:56 นาทีให้ท่านได้ฟังข้อมูลความสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดิถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสังคมกลุ่มเสียงทั้ง3ท่านสอบแผ่กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบพอกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามซีลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม้นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน300,000ไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวง

0: หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตาน้ำอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
3: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสุ่มสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
2: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
3: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
2: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
3: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
2: โอ้คักๆๆ คันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
3: ดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
2: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
3: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความซุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
4: สบายดีแพง
5: สบายดี
4: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
5: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
4: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
5: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
4: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
5: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
7: อ้าวโตบ่ฮู้วาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
6: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
7: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่าLSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
6: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
7: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
6: โอ้ง่ายแท้
7: ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
6: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
7: นอกจากนั้นเฮายัง

0: สามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นผัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
1: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดน้องจิตใจทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.และการขับขี่ปลอดภัยวันจันทร์นะมื้อวันศุกร์ฟังผ่าน FM 103.7 MHz ได้และผ่านออนไลน์พวกเขาที่ www.lna.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Live หรือว่าติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเขาร ับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะการรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่รายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เนาะพบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันจันทร์ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่17เดือนสิงหาคมปี2026ท่ามกลางอากาศมื้อนี้ท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใส
0: มีแดดแต่เช้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่เช้าๆพุ่นล่ะมื้อนี
0: ้ว่าง 2-3 มื้อหลังมันมืดคึมฝนตกแด
1: เจ้า
0: บางบ่อนก็ยังตกอยู่บางบ่อนก็ยังแดดแจ้งสว่างเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์ทั้งหัวหน้ากระเด่งของแขวงกำมวล
1: เจ้า
0: เปิ้นวังอยู่ทั้งเมืองอ่ะนะมหาไซอ่ะนะเขตยมราชน้ํายังท่วมเลยเนาะ
1: เจ้า
0: คือว่าน้ํายังปริมาณยังซ้ําเก่าแก้งมาเมื่อวานนี
1: ้เจ้า
0: เพิ่นก็ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละยกย้ายสิ่งของแดแล้วก็ผลิตน้ําให้ประชาชนเพราะว่าประชาชนอาศัยน้ําบาดาลน้ําสร้างน้ํามันท่วมเบิดเพิ่นได้เอาเครื่องจักรไปผลิตน้ำอยู่หันช่วยประชาชน
1: เพรา
0: ะน้ำยังบริบกแห่งเถื
1: ่
0: อเขตเมืองยมราชเมืองมหาไซหัน
1: เจ้าก็น่าเป็นห่วงเนาะเว้าถึงน้ำปลาไหลสุดแดดินซอเจือนในหลายจุดกะหลายคนอาจจะเห็นแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์แล้วกะทางภาคใต้นี่ก็ยังมีน้ำท่วมในบางพื้นที่อยู่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับพ่อแม่ประชาชนทุกคนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมหรือว่าจุดอื่นๆที่ว่าอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระมัดระวังน้ำกัน
0: แมนเนาะพอเห็นข่าวนี่โอ้อันตรายทุกท่านได้เรื่องน้ำปลาบ่อดินเจือนทับถม
1: เจ้า
0: เนาะก็ให้ทุกท่านได้เฝ้าระวังตื่นน้ำกันเพื่อช่วยกันในการติดตามปัญหาภัยธรรมชาติที่พวกเขาคาดเดาบ่ได้ว่ามันสิเกิดขึ้นย้ำใดเวลาใดก็ให้เฝ้าระวังยามนี้แหละถ้าตามเพิ่นแจ้งมาทั้งเมืองทั้งไก่ข้าวมวลนี่นะถือว่ายังเหลือแต่เมืองนาก่ายเด
1: ้
0: ถือว่า9เมืองบ่8เมืองท่วมหมดยังเหลือแต่เมืองนาก่าย
1: เจ้าย
0: ังบ่ท่วม
1: เมืองนาก่ายนี่น่าจะอยู่ที่สูงแน่
0: สูงแน่แต่ก่อนหน้านี้เป็นเมืองนาก่ายท่วมก่อนเด
1: ้โอ
0: ้
1: เจ้า
0: แล้วอย่างนี้ก็คือว่าเนาะอากาศมันก็บ่คือเก่าละนะฟ้าฝนชลทานแดดเนาะก็มาขอบเขตอยู่เขตมันอย่างทั้งผู้ไฮทางสื่อทางเลข 8A อย่างดี
1: เจ้า
0: เนาะทั้งไปผู้ผามานั้นเนาะเมืองคุณคำแขวงคำมวลเสื่อมตัวไปทั้งเมืองคำเกิดลักซาวอันนี้
1: เจ้า
0: เนาะก็ได้ติดตามข่าวนี่ทั้งท่านเด็กหลายชีวิตไร้รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้ลงติดตามสุกยู่แก้ไขผลกระทบเส้นทางหลวงแห่งชาติ 8A นี
1: ้
0: ในวันที่11สิงหาคมผ่านมาเนาะทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งพร้อมด้วยคณะมีแต่ท่านรองรัฐมนตรีเด้เนาะพนักงานวิชาการนี้เกี่ยวกับเส้นทางนี่แหละเนาะได้ลงประจําได้สมทบกับกันน้ำของแขวงบุรีรัมย์ไซแขวงคำมวลนะเพื่อแก้ไขผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อพื้นฐานของรางการคมนาคมขนส่งบนเส้นทางนี้ลดหลายเที่ยวหลายซะ
1: จ้ะเจ้า
0: และก็เป็นเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข8นะเมืองคุณคำแขวงคำมวลนะเพื่อประเมินผลกระทบแดและก็สุกยู่เฮ็ดใดเพื่อให้ทั้งแผนกโยธาธิการขนส่งของแขวงนี่2แขวงได้ติดตามสมทบกับกรมขนทาง
1: จ
0: ะแก้ไขผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อให้เขาสู่สภาพปกติให้การไปมาหาสู่มีความสะดวกสบายเลยวันได้แจ้งมานี่ว่าการลงที่ต่างครั้งนี้ของการนำกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับสภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวจริงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็แผนรับมือในระยะยาวโดยเฉพาะแม่นเส้นทางหลวงแห่งชาติ 8A ได้รับผลกระทบจากพายุในปี2016นี่2ครั้งผู้ใดเนาะครั้งที่1แม่นระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคม2016
1: เจ้า
0: เดือนนึง
1: ฮ
0: ักก็เดือนเดียวนั่นซะ
1: แม่น
0: เนาะแล้วก็ได้ผลกระทบนักสมควรเพิ่นว่
1: า
0: ส่วนครั้งที่2ก็แม่นเริ่มแต่วันที่4สิงหาคมจนมาฮอดเดี๋ยวนี
1: ้
0: ได้รับผลกระทบนักสมควรหลังจากว่าได้รับฟังการรายงานแล้วโดยเฉพาะแล้วก็แม่นย้อนฝนตกหนักหลายมื้อน
1: ี
0: ่ดินเจือนแน่ น้ำปลาไหลสุทางแห้งแดนะสร้างผลกระทบต่อห้องระบายน้ำและก็ขอบทางเฮ็ดให้มีทางนี่เปื้อนเพลเสียหายในบางจุดพร้อมนั้นเพื่อบ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดเพิ่นก็ได้เน้นให้เอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นก็แม่นสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขเส้นทางที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถสัญจรไปมาได้นะบ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดพร้อมทั้งเป็นเจ้าการในการปลุกระดมผู้ประกอบการสุ่มใส่ทุนทอนแก้ไขเฉพาะหน้านี้และก็สืบต่อให้เฝ้าระวังสภาพดินฟ้าอากาศนี่ปริมาณน้ำฝนนี่นะเพราะว่าตลอดระยะนี้ฝนตกดุซั่นซะแล้วเขตนั้นมันซุ่มเปียกตลอดเด
1: ้
0: อากาศมันซุ่มดีซั่นซะเนาะแล้วก็เก็บอุปกรณ์พาหนะนี่ที่จำเป็นแล้วก็ให้เกียมงบประมาณเงินแห่บ่วงสุขเสื่อมอื่นๆอีกเพื่อลดหาในการซ่อมแปลง
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็สรุปสังรวมผลเสียหายเป็นระยะเพื่อให้สนองข้อมูลในทวงทันตามเวลาบ่ให้แก่ยาวนะเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ทันเวลา
1: เ
0: นาะนอกจากนั้นก็คือเพิ่นเว้าแหละเพิ่นสุ่มใส่เฮ็ดเท่าใดให้ทั้ง2แขวงก็คือแผนกโยธาธิการและขนส่งของแขวงคำมวนกำไสหาทางแก้ไขช่วยกัน
1: เจ้า
0: ว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ทางหลวงแห่งชาติ
1: ล
0: ดขนส่งสินค้าไปใช้แดนลาวเวียดนามหลายในแต่ละมือแต่ละมือนี่นะเนาะอันนี้ก็สุ่มเสยทางรัฐมนตรีผมด้วยคณะบรรลงติดตามมุ่นมัดทางนี่เบิ่งจากภาคประเทศไทยเบิ่งนี่นะ
1: เจ้าเบิ่งจากเส้นทางนี้ได้รับผลกระทบหลายสมควรสมลาเนื่องจากว่าก็คือฮู้นำกันเนาะระยะผ่านมานี่ก็ฝนตกติดต่อนักกันหลายมือ
0: แม่น
1: ได้รับผลกระทบเนาะบางจุดนี่ก็มีดินเจือนทับถมลงเส้นทางก็มีแล้วก็น้ำปลาไหลสู้เฮ็ดให้เส้นทางนี่ขาดเปเพได้รับผลความเสียหายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนาะมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าแล่นรถผ่านเส้นทางนี้ก็ขอให้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องถ้ามีแผนในการเดินทางไกล
0: แน่แล้วเนาะให้เอาใจใส่เท่ๆทุกท่าน
1: เ
0: ลยก็ให้เฝ้าระวังน้ำกันนั่นแหละจังย่านขี่ไปดีๆบัดดินเจือนสไลด์ลงมาเนี่ยโอ้อันนี้ความเสี่ยงสูงหลายเนาะอันนี้ฝากไว้บริการเอาทุกๆท่านที่พอมาฟังรายการครับที่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี
1: ้เจ้า
0: สำหรับทางรายการวันนี้ได้นัดสัมภาษณ์พันโทอ้นศรีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซพอมีเหตุเสียชีวิตได้เกิดขึ้น
1: เจ้า
0: ว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นดูไซบอนไดอาชีรถ่าฟังตึมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่จุดใดมีเหตุเสียชีวิตเด้ก็คือพวกเราได้ว่าเลยเสียใจน้ำหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับบุพเพงปรารถนานั่นแหละ
1: เจ้า
0: ก็เป็นเจ้าการน้ำกันสำคัญกับมันปฏิบัติตื่นตัวเคารพกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด
1: แมนๆขับขี่รถนี่บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ต้องได้เคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถจักรก็ต้องใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับผู้ซ้อนเด้อท่านผู้ฟังระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาขับขี่รถให้ถูกซองทางจุดใดที่ว่าเส้นทางมืดเนาะบ่มีไฟยังทางก็ขอให้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมท่านผู้ฟังเพื่อเฮ็ดให้การขับขี่นี่ไปมามีความปลอดภัยบางคนนี่ถามว่าจุดใดเส้นทางใดที่ว่าบ่มีไฟยังทางบวกใส่กับเส้นทางที่มืดในมักนำไส้ความไวได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็นำไส้เส้นทางหลายๆจุดทั้งเหนือแดทั้งใต้แดก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยหรือว่าท่านใดที่ว่ากำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องหรือว่ามีโอกาสนำไส้เส้นทางใดจุดใดอยากแลกเปลี่ยนน้ำทางรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาก็สามารถมีส่วนร่วมโทรเข้าทางรายการได้เนาะ0305787052หรือว่าติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นน้ำกันได้ท่านผู้ฟังส่งข่าวกันเข้ามาได้เนาะพบเห็นปัญหาใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าเส้นทางใดที่เปเพยังบ่ได้รับการแก้ไขหรือว่าจุดใดที่ยังพบความยุ่งยากหรือว่าป้ายโฆษณาหักเปเพในจุดใดอยากฝากเตือนครูสัญจรร่วมกันกะเขียนระบุเนื้อในรายละเอียดเนาะส่งกันเข้ามาผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเป็นชื่อกลางให้เนาะสำหรับแต่ละเวียกแต่ละหน้าที่พวกเขาได้รับผิดชอบเพื่อเป็นขอต่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และส่งหาทางออกช่วยกันในการจัดตั้งปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในการสัญจรแดนก็เห็นการสรุปมาจากทางปทุมอำเภอกำปุนทอนี่โดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในมือวันพักมาเนาะเอาแต่เมื่อวันพักมานี่วันเสาร์นี่นะเวียนวังมันก็แจ้งให้ทราบว่าเวลาของวันที่14เดือนสิงหานี้เวลา 3:00 นนี่นะตอนดึกได
1: ้เจ้าร
0: ถจักรไฟฟ้าไปตามรถจิ๊บยี่ห้อฮุนไดจอดอยู่แคมทางหอมห้องการบ้านพลเค้งเนาะรถเพเล็กหน่อย2คันนี่ผู้ขับขี่รถจักรไป ็นเพศชายอยู่ในสภาพนี่เมาแล้วว่าซั่นเด้อเพราะนั้นฮู้ฮอดซื่อเนาะแล้วก็บ่ฮู้บ่อยู่อีกหน่วยกู้ภัยก็หีบน้ําช่วงไปห้องหมอมโหสถส่วนว่าฮูบการคดีทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บกับข้อมูลเพิ่มเติม
1: เจ้า
0: ส่วนว่าวันที่15บัดนี้แล้ว15นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่6รายพุ่นน่ะเวลา 11:00 นนี่รถกระบะฮุ่นใดต่ํากับรถเก๋งอยู่4แยกนิคมจีน
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นเพศสมควรอีก2คันคู่กรณีตกลงกันได้แล้วก็เหตุที่2นี่ 12:44 นาทีรถเก๋งตามท้ายรถกระบะอยู่3แยกบ้านสะพังหมอ
1: เจ้า
0: เนาะถือเป็นพี่สมควรอีก2คันเขาเรียกที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนและเหตุที่3
1: เจ้า
0: 16:30 นี้รถจักรต่ํากับรถโม่เป็ดหรือว่ารถ3ล้อซาเล้งอ่ะนะอยู่วงเวียน450ปีเนาะถือเป็นพี่เล็กน้อยนี่2คันบาดคนทําบาดเจ็บนี่2คนคู่กรณีนี่ยังตกลงกันบ่ได้ก็ได้เอาเข้าสร้างไว้
1: เจ้าและเหตุที่4เนี่ยก็เกิดขึ้นเวลา 16:00 เนาะมีรถจักรต่ำรถจักรอยู่ต่อหน้าห้อม5เขตบ้านคำสวัสดิ์เป็นเพียงเล็กน้อยนี่2คันมีคนได้รับบาดเจ็บนี่2คนคู่กรณีนี่สามารถตกลงกันได้เนาะและการเหตุที่5นี่เกิดขึ้นเวลา 18:00 มีรถจักรต่ำท้ายรถ3ล้อไฟฟ้าอยู่เขตบ้านเสียงดาเป็นเพียงเล็กน้อยนี่1คันสมควร1คันมีผู้เสียชีวิตคาที่1คนซึ่งผู้เสียชีวิตนี้ก็ชื่อว่าท้าวคำปันบุญคำผุยอายุ59ปีเป็นอาชีพกรรมกรสมราอยู่เขตบ้านดอนกอยเมืองศรีนาคเนาะเพิ่นว่าส่วนคดีนี้เพิ่นก็ได้มอบให้ทั้งแผนกดำเนินตามขั้นตอนและเหตุที่6นี้ก็เกิดขึ้นเวลา 23:00 มีรถจักรต่ำรถจักรอยู่ทางบ้านทัดหลวงใต้เปเพเล็กหน่อยนี้1คันสมควร1คันมีคนได้รับบาดเจ็บ1คนและการสมควร1คนคู่กรณีนี่ก็ยังบ่สามารถตกลงกันได้ทีแล้วก็เลยให้ทั้งกองคดีดำเนินตามขั้นตอน
0: เจ้านี่แม่นวันที่15เด
1: ้
0: 15แม่นมื้อวันเสาร
1: ์เจ้า
0: เนาะก็มีเหตุเสียชีวิต1คนก็ขอแสดงความเสียใจนำนี่แหละสิ่งที่พวกเฮาบ่อยากให้ได้ยิน
1: เจ้า
0: หรือว่าได้รับข่าวเนาะก็มีข่าวที่บ่ดีและมื้อเดียวเกิดขึ้นถึง6ราย
1: แม่น
0: เฉพาะเมืองเศรษฐาได้วันที่15เนาะก็เสียใจนำหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ่พึงปรารถนาส่วนวัน16นี้ในมื้อวานนี้มันเกิดขึ้นในเวลา 12:15 นาทีรถจักรตามกับรถจิ๊บอยู่บ้านโนนสง่าถือว่าบาดเจ็บสมควร1คนรถเพเล็กน้อยนี่2คันก็ได้เข้าเรียกที่ดําเนินคดีนะนี่มันอยู่ทางเมืองศรีสัทธาที่ได้ส่งให้พวกเขาได้นําเสนอออกอากาศให้สังคมได้รับทราบแล้วก็มีสิ่งที่บริการเพิ่นได้แจ้งลงสื่อออนไลน์นี่ว่า1ในเหตุการณ์ให้รถแออัดอยู่3แยกโยธาเมืองศรีโคตบวงเพิ่นว่าเพิ่นยกให้เห็นนี่ถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์ Facebookในวันที่14สิงหาคม2566นี้ประชาชนส่องแสงว่าพบห้านขายเล็กเศษและห้านขายเครื่องวางเครื่องของกวมเขตสงวนทางหยางเนาะหรือว่าทางฟุตบาทบางคนสิว่าฟุตบาทนั่นแหละเนาะทางคนหยาง
1: เจ้าม
0: ีการจอดรถบ่ถูกระเบียบอีก
1: เจ้า
0: ซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้รถติดอยู่เส้นทาง3แยกโยธานี้เนาะเขตบ้านโนนแก้วเมืองศรีโคตรบอกนครวินจันทร์และเพิ่นได้ฝากให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องหันลงช่วยตื้มอีกเด้เพราะว่าตอนนี้การวางขายเครื่องคองนี่นะเฮ็ดให้รถติดยาวคงเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุก็มีสูง
1: แม่นเบิ่งจากรูปภาพนี่ก็มีความเสี่ยงหลายสมบัติเพราะว่าเพิ่นไปวางสิ่งกีดขวางเนาะเป็นประเภทเล็กเศษนี่นะกวมเอาทางคนยาง
0: แม่น
1: จนสิฮอดถนนแล้วเด
0: ้อือ
1: เบิ่งตามรูปภาพนี่นะอันนี้ก็ต้องขอฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ลงกฎกาคืนเติมเนาะว่าเรื่องเรียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าจุดนี้ถ้าว่าในสมงฮีบดวนกันไปกันมาถ้าว่าบวกใส่กับมีรถไปจอดตันทางแดงจอดตามแคมป์ทางแน่ยิ่งจะเฮ็ดให้พบความยุ่งยากเติม
0: เจ้าแล้วอันนี้ก็เป็นเรียกที่พวกเขาได้ติดตามเนาะ
1: เจ้า
0: ที่ทางชื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงเด้แล้วก็ว่าเรื่องอุบัติเหตุเดี๋ยวก็สิเว้าคืนไปอุบัติเหตุเอาแต่มื้อวันเสาร์มาเนาะ
1: เจ้า
0: เอาวันเสาร์มานี่14สิงหาคมนี่ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศ13รายพนักไปเพียง24คันเล็กน้อย10คันสมควร14ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บนี่21คนเล็กน้อย8สมควร10สาหัส3เสียชีวิตนี่บ่มี
1: เจ้าน
0: ักข่าววิจารณ์นี่เกิด4ลวงน้ำท้าดิ3อัตปือ2พงศาลี1บริคำไซ1คำมวล1และสวรรณเขต1
1: เจ้าน
0: ี่แม่นวันที่ 14มันชุกตั้งซะ
1: เจ้าแล้วมาต่อวันที่15เนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี่ก็เกิดขึ้นทั้งหมดนี่10รายพานาเปเพ17คันเปเพเล็กน้อยนี่6คันสมควร11คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่7คนสมควร6คนบาดเจ็บสาหัส2คนมีผู้เสียชีวิต2คนสำหรับแขวงที่เกิดก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น6รายเสียชีวิต2เป็นอุบัติเหตุรถจักรล้มเองและการรถจักรตำรถ3ล้อไฟฟ้าและกาทั้งแขวงบริคัมไซนี่ก็เกิดขึ้น2รายแขวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น1รายแขวงอัตปือเกิดขึ้น1ราย
0: แม่แล้ว
1: ถือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันที่15สิงหาคมนี้เกิดขึ้นทั้งหมด10รายมีผู้เสียชีวิต2คน
0: เนาะก็เสียใจนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายๆแล้วก็ไปอีกข่าวหนึ่งในวันอาทิตย์ก่อนนี้ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์นะเพื่อได้จะตั้งปฏิบัตินี้เผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองรถขนส่งวัสดุดินหินแห่ทรายเข้าออกในตัวเมืองนครหลวงจันทน์
1: เจ้า
0: ก็มีทั้งภาคส่วนต่างหน้าจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงจันทน์นี่จากแขนงการที่เกี่ยวข้องแผนกโยธาบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งดินหินทรายหรือว่าขนส่งสินค้าต่างๆนี่นะได้เข้าหัวมาฟังการเผยแพร่เรียบกฎหมายนิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและขนส่งวัสดุนี้ขอทุกลงว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงจันทน์แดนะโดยเฉพาะแล้วเป็นการเน้นใส่นี่แหละเรื่องการเข้าการออกการขนส่งดินดอนตอนหญ้าก่อนจะออกจากบ่อดินก็คือบนว่าแหละขอให้ได้สีดก่อนล่างก่อนให้มันสะอาดงามตา
1: เจ้า
0: เนาะบ่อยมันเปื้อนมันเปื้อนเหยียบเข้าสู่ถนนหนทางนี
1: ้
0: เนาะก็เพิ่นให้ใส่ระเบียบเข้มงวดนั่นแหละแล้วก็ว่าเรื่องขนส่งแดรถขนส่งสินค้าต่างๆให้ทั้งบริษัทนี่แหละต้องได้บอกต่อพนักงานตนเอง
1: เจ้าเป็นเจ้าการตื้ม
0: เป็นเจ้าการตื้มบ่ว่าขนส่งสินค้าบ่ว่าการบรรทุกขี้หินดินหินแห่ทรายเนาะถ้าว่ามีการละเมิดก็เจ้าหน้าที่สิได้มีการปรับใหม
1: ่
0: ใส่ระเบียบการหรือว่าบ่มีการโยนยาน
1: เจ้า
0: เพราะว่าเมื่อยโยนยานแล้วจะเมื่อยศึกษาห่มแล้ว
1: หลายเทื่อแล้ว
0: หลายเทื่อแล้วทุกท่านมันบ่แม่นยามศึกษาห่มแล้วเพิ่นว่
1: า
0: ถ้าว่าเห็นนี่เพิ่นให้ใส่มาตรการเด็ดขาดเนาะดังนั้นทั้งท่านพุทธเสนสิทธวงศ์นี้ห้องแผนกโยธาธิการขนส่งเพิ่นก็ได้สินําเฮ็ดได้ช่วยกันเนาะแล้วก็เพื่อให้การครับจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานนี้มีผลสําเร็จบริษัทประกอบการดําเนินธุรกิจนี้จะเอาน้ําในจิตใจนี่ไปเผยแพร่ให้คนขับรถของตนได้ตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายที่กับระเบียบการที่บ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เพื่อให้ใส่รักษาความสะอาดสวยงามปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบห้อยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแน่ใส่รถบรรทุกที่บริการคนดินหินแห่ทรายที่ออกจากบ่อดินหรือว่าโครงการก่อสร้างนี่ให้ล่างสะอาดจึงออกมาคือว่าแหละ
1: เจ้าต้องได้เบิ่งความเป็นระเบียบและความสะอาดก่อนที่จะขี่รถออกมาสินทางหลวงก็คือฮู้นำกันรถบรรทุกดินนี่โอ้ก็เคยมีมีรายการได้ส่งแสงเข้ามาเน
0: า
1: ะมาทำรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อพาเพื่อนว่าก็เห็นตัวจริงน้ำกันได้สมราบางจุดที่ว่าไปทอกดินแล้วขี่รถออกมาสินทางนี่โอ้เปื้อนหลายขี้ตุ่มนี่ก็เหี้ยซาตามถนนหนทางกันแหละในจุดนี้เพิ่นก็สร้างความเสียหายหลายเด้เส้นทางนี่ก็เปื้อนเปื้อนแน่ไปมานี่ก็ยุ่งก็ยากแดก็ขอให้ทั้งบริษัทผู้ที่ว่าประกอบการดำเนินธุรกิจต่างๆนี่ก็ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่แหละต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจกงามแล้วจึงขี่รถออกมาเนาะเพื่อว่ารักษาทางหลวงน้ำกันสมรา
0: ถึงแล้วเนาะแต่ว่ายามนี้เพิ่นก็ชังโจ๊ะเด้ในเรื่องบ่อดินหินแซ่ๆเพิ่นให้โจ๊ะก่อนหยุดการขนดินน
1: ั่
0: นแหละเนาะสิเป็นจนฮอดพุ่นได้เดี๋ยวว่าฮอดเดือ
1: น
0: ตุลาบ่
1: แม่นละ
0: เดือนตุลาพุ่นเนาะ3เดือนซั่นซะ
1: เจ้าน
0: ับแต่เดือนกรกฎไปหาเดือนตุลานี่เพิ่นยุดสัวคราวในการคนดินหินแห่ทรายนี่แหละบ่ให้ออกจากบ่ก็บ่ง่ายซะให้ยุดก่อนบ่ดินหินแห่ทรายนั่นน่ะเอ้าเกิดสิให้ทั้งท่านติดประสานไปหาทั้งพันโทอ้นศรีแสงมณีเนาะหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซตึมเนาะพอได้ประสานเพิ่นไปแล้วเราขอบใจทั้งวิธีการทั้งชมออนไลน์ Facebook เด้ขอบใจเด้อทั้งทางคำพรขอบใจทั้งคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพักเพิ่นก็ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้ทั้งท่านจอยเนาะเพิ่นว่าซุ่มเบิ่งอยู่เด้อว่าซั่นเด้สบายดี จำปาสักนี่บ่มีบ่ก็สิเป็นการสรุปอุบัติเหตุบ่จักมันถามมาก็สิมันฟังเนาะทั้งท่านอาจารย์วูดดี้อาจารย์อูดดี้เนาะอาจารย์องค์อาจจากประเทศไทยเพิ่นว่าสบายดีอากาศเปลี่ยนตลอดเนาะรักษาสุขภาพเด้อเพิ่นว่าคือกันเด้ออาจารย์เด้อโอกาสหน้ามาเยี่ยมยามเพิ่นมาเรื่อยอยู่
1: เจ้
0: าแล้วขอบใจอีกท่านข่าวบ่ขอให้ไปกวดกะจุดกำลังก่อสร้างโรงหมออยู่สำเคเห็นทุกทิศที่ติดที่ดินติดตีรถแล้วนะแล้วก็แล่นไปตามเส้นทางเป็นระยะ 2-3 กิโลเมตรถือว่าเป็นก้อนเลยได้ว่าซั่นเด
1: ้
0: ก็สิมันติดดินตีรถแล้วก็เวลาขี่ไปแล้วมันดีดนะติ้วติ้วติ้วไปนะโอ้อันนี้ก็มันให้ติดตามช่วยเนาะเพราะว่ามือตามข่าวนี้ได้ติดตามข่าวจากแผนกโยธาเพิ่นก็มันทั้งทันพันโทสังคมบำรุงเดชในน้ำพูจะตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานนิติกรรมเถื่อเผยแพร่เบิดข้อจะตั้งปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่พี่เด
1: ้ผ
0: ู้สุดท้ายในการปรับใหม่ใส่โทษ
1: เจ
0: ้
1: า
0: อ๋ออันนี้เป็นแจ้งมาว่าเคสําเคเนาะสําเคเลยเป็นแจ้งมาเอาขอบใจแล้วที่ทักทายสบายดีแจ้งกับส่วนราชการบอกเขาก็เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่มีรายการได้ติดตามได้เป็นสื่อกลางอะไรให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหลายขึ้นนะเฮ็ดได้ช่วยกันในการโฆษณาเป้าหมายพวกเขากับมันเน้นเรื่องการลดพรอุบัติเหตุเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนี่นะ
1: เจ้า
0: และมีอีกข่าวนึงที่เห็นซื้อออนไลน์นี่นะว่าเห็นลง Facebook ว่าเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปลาวบ่เดี๋ยวนี้มันมีโจรนะทุกท่านเด
1: ้
0: พวกหากินเงินน้ำความเมตตาปานีนี่นะ
1: เจ้า
0: ผู้ใจบุญทั้งหลายนี่นะพอก็จะเป็นกลุ่มคนบุดีแหละไปแอบอ้างเอาเพจเอาโลโก้ต่างๆไปซอกหาอยู่หากินแบบ
1: เป็นซ่องวางเน
0: า
1: ะ
0: แบบว่าบ่ได้ออกเงินเทแห้งนะเอาความเมตตาผู้อิดูสงสารเนี่ยอันนี้นี่เพิ่นเอาฮูบซองแม่ลูกรถล้มได้แล้วก็ถือผ้าแดงเด่นบ่
1: เจ้า
0: ลง Facebook กันบ่หลายคนก็โอนเงินไปโอ้โอนแท้โอนว่าห่วยความอิดูสงสารเนาะบวกใส่เพจต่างๆโลโก้บ่หรือว่ากาหมายนะก็เป็นของมูลนิธิสุดแล้วคนทุกข์ยากเพิ่นแจ้งกลับมาเพิ่นก็มีการแจ้งด่วนว่าแม่นเพจปลอมแล้วก็บัญชีกับบัญชีบุคคลอีก
1: เป็นบัญชีส่วนตัวเนาะ
0: ซื้อบัญชีอย่างคำลาบ่วิไลหั่นน่ะเพิ่นว่าบ่แม่นของมูลนิธิเด้อดังนั้นผู้ที่ยังโอนไปอยู่ให้เซาซะเพิ่นว่า
1: เจ้าเจ้า
0: อันนี้แหละโอ้อันตรายหากินเงินกินแบบบนความทุกข์ของคนอื่นบ่ได
1: ้
0: เอาหัวภาพบ่ง่ายๆซะเรื่องอุบัติเหตุบ่นั้นแนวนี้มาลงให้คนอีดูตนสงสาร
1: เจ้าบ่ฮู้ว่าฮูปภาพนี้แต่ปีใดแล้วเนาะสมัยละเนาะบางคนนี่เอาฮูปเก่ามาแชร์เป็นฮูปใหม่ได
0: ้ถูกแล้วถูกแล้วเกิดจักกี่ปีแล้วยังเอามาออกนะบ่ง่ายซะก็อีเห็นข่าวนึงนี่ก็แม่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรถจักรตำท้ายรถพ่วงเสียชีวิตนึงอยู่บ้านสัมพันธ์นาเมืองสังทองนครวิญจันเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นในวันที่23พุ่นเนาะ
2: ได้ยินดีนะ
0: 19:50 น.ถือว่าได้รับแจ้งจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยาก1623ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรตามรับท้ายรถพ่วงนี้อยู่บ้านสัมพันธ์นาเมืองสังทองนครเวียงจันทน์เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเพศชายอายุ40ปีอยู่บ้านนาสร้างหินนะถูกอาการเบื้องต้นนี่กระทบที่หัวบาดเปิดที่ขาทั้ง2เบื้องเสียชีวิตคาที
1: ่
0: เนาะหน่วยกู้ภัยก็ได้เบียนคราบอาบศพผู้เสียชีวิตแล้วก็นําส่งไปบ้านสร้างหินเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาโอ้เสียใจดำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเขาได้แจ้งนี่บ่แม่นซ้ำเติมทุกท่านเด้อเห็นข่าวแล้วก็มาออกต่อก็มาเตือนสังคมให้เป็นเจ้าการฝากไว้แจ้งไว้ในรายการทุกๆท่านฟังรายการในตอนนี้นี่ก็ว่าเรื่องกดไปกดมาเห็นอีกอันนี้ก็มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากเป็นอย่างโลโก้กาใหม่คนละอย่างอีกเบิ่งไปเป็นบ่โจรทุกมื้อนี้
1: มาหลายร
0: ู
1: ปแบบ
0: มาหลายรูปแบบแท้ๆเบิ่งหนึ่งเอา1623เบิ่งหนึ่งเอามูลที่อีหยังบ่ก็หลายคนใส่นี่นะปิ้นไปปิ้นมาอยู่รูปภาพกาหมายของมูลนิธิน่ะ
1: เจ้าถ้าว่าผู้ใดที่ว่าติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์นี่ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งข้อมูลให้ดีให้ละเอียดเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องสื่อออนไลน์นี่ก็มีทั้งหลายรูปแบบ
0: แม่ล่ะหลายรูปแบบแท้ๆทุกท่านเอาตอนนี้ทั้งพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมสายอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: ฮัลโหลสบายดี
3: ครับๆๆสบายดี
1: เจ้า
0: สัญญาณแจ้งว่าท่าน
3: เจ้า
0: ๆโอ้เจ้าเอาขอบใจท่านหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาของรายการแจ้งเรื่องสภาพการสัญจรต่างๆนี่อยากให้ท่านว่าสุฟังแดเป็นจังได๋ทั้งอุดมสายเฮาเรื่องฟ้าเรื่องฝนก่อนเนาะเป็นจังได๋ระยะนี้
2: วันที่เชียงวันนี้ผมรายงานสภาพส่วนสามสภาพตรงนี้ปัญหาที่หนึ่งเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศต่างแปลงรูปทรายนี้ช่วงนี้ก็มือหนึ่งส้มมือเนี่ยก็ฝนตกนะครับหรือว่าจะเบาบางลงนิดนึงการสัญจรไปมาเนี่ยครับมีความสะดวกสบายนิดนึงแต่ดินฟ้าอากาศเฉพาะเส้นทางนี้เพราะเส้นทางเล็กดามเนื่อนแต่ชายแดนรูปทรายฟักมองคือบ้านเนี่ยก็มีพวกเขตแบบที่เริ่มแมตที่37 38ครับ
1: เจ้า
2: ความนุ่มยากเด่นดินมันเชื่อนะนะ
0: โ
2: อ้ตามตัวที่เกี่ยวข้องกับพยายามในการใกล้เคียงกันพูดกันจุกกันระบายทางสัญจรนะนะ
1: เจ้าก
2: ระโปรงไปได้มาได้อยู่กระโปรงเส้นทางเล็กจับเหนือเส้นทางส่งอีส่งรับประจุระหว่างอารมณ์ใส่บุญสลีอารมณ์ใส่ฮะแต่งตัญญาอันโอเคนี้มันก็เปลี่ยนกำลังการปรับปรุงก็สร้างก็มีบางจุดบางเวลาเป็นกับทางวิศการทางนั้นก็อัดทางแล้วก็มีบางบ้อนก็สดเดือนนะแต่ก็ไปมากับพอได้อยู่แต่กับคนกลางจะยุ่งไปกับยุ่งยากซักษานิดนึงเสียเวลานิดนึงแต่กับไปมาได้อยู่ครับผมเป็นนั้นเนาะวันนี้สภาพการสัญจรอยู่ในเทศบาลแพร่ประทับใจในปกติทุกมื้อเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้แบ่งจุดด้วยในการลงเคลื่อนไหวหนึ่งเคลื่อนไหวจัดสรรระเบียบเคลื่อนไหวระบายสัญจรตามสัญญาสัญญาของพื้นที่บุญมีไฟแดงนั้น
1: เจ้า
2: เป็นบริษัทมาลงมาจัดแบ่งให้น้องเดี๋ยวพนักงานออกมาโคดการเคลื่อนไหวรัฐตะเวนจัดระเบียบระบายการสัญจรตามสัญญาสัญญาอันนั้นสภาพการจมสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในการบริษัทนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ในทรงหลายหลายชีวิตนี้ปัญหาที่หนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นข้างวันที่13/8เนี่ยรถจักรตามรถจักรรถจักรตามรถบรรทุกของเขตบางรักษา12ทางเลขที่13มาแล้วกับมีท้าวพิมพ์บอลอายุกับสาวปีตาดลาวอาชีพขับรถแทนอยู่บ้านดอนกลางเมืองผู้กู้แปลงสิความนี
0: ้
2: ประสบว่านางอิลีอายุกับ14ปีตาดลาวพะมงนี้อาชีพเป็นนักเรียน
0: จ
2: ้ะครับที่รถจักรนี้สาเหตุหลักๆตัวนี้มันเกิดเนี่ยนะปัญหาที่หนึ่งเนี่ยก็ย้อนว่าผู้ขับขี่รถจักรคันนี้ซิงขึ้นนานภาพประการนั้นนะไปหลังซิงขึ้นนานแล้วก็พบรถเดชส่วนทางมากับเกี่ยวกับฮะครับกระตุกออกระบายกัน
1: โอ้
2: ยไทยเกียร์จะเป็นคุณชีวิต
1: เจ้า
2: วันที่สองรายที่สองนี้ก็เกิดขึ้นในเวลา18 โมงในของวันที่13/8ของเขตบ้านคุณสวรรค์เมืองหุ่นแหวงรมไซนี้รถจักรกับรถจักรกับขี่รถจักรในภูมิที่หนึ่งกระเท่ากรุงนี้อายุ14ปีสเปากระมูนี้อยู่บ้านสมพรปูต้นไทยท้าวซีมยีลาอายุ13ปีต้นฟาดหลังเปากระมูนี้ภูที่สามกระเท่าแก้วภูสี่ชีวิตในอายุ38ปีอาชีพสาสนอยู่บ้านนาเมืองหุ่นแหวงรมไซอันนี้กับสาเหตุตัวนี้ต้นต่อปัญหาที่หนึ่งนี่ครับเด็กเนี่ยก็ดื่มจริงหรือเมาปัญหาที่สองเนี่ยบนแนวขวาการกัดกีบนแนวขวาอันนี้เงินบาทดื่มจริงบนเมาในเฮ็ดให้เท้าแก้วอันนี้อายุ38ปีเสียชีวิต
0: โอ้ยเจ้าสองคนเนาะเสียชีวิตเนาะ
2: เจ้า
0: เราเป็นคนภายในแขวงเขาคนทางบ้านหันเลยบอกเลยว่าคนบ้านเมืองอื่นแขวงอื่นนี่ท่าน
2: แม่นผู้เสียชีวิตนี่ก็ชาวแก้วนี่ก็อยู่บ้านเฮาอยู่เมืองหุ่นนี่แหละ
0: โอ้
2: เ
0: มืองหุ่น
2: ขี่3คนก็ดีก็อยู่เมืองหุ่น
1: เจ้า
2: เจ้าก็นางอีลีนี่ผู้ขับขี่รถจักรอยู่บ้านเฮาได้อยู่เมืองไสนี่แต่ผู้ขับขี่รถบรรทุกคันก็อยู่แขวงชิงควงแขวงชิงควงแต่ผู้เกี่ยวกันกันว่านางอีลีนี่ก็ขับขี่รถซิงขึ้นหน้าหาทางโค้งก็ซิงเส
1: ้
2: นขึ้นมาฮะ
1: เจ้าร
2: ถส่วนทางมากับฮักคักควงต
0: อ
2: นนั้นก็ต้องพูดให้เกี่ยวเสียชีวิต
0: โอ้ยแซงบ่ฮับประกันเนาะตัวแซงทางโค้งอีกเบิ่งแม่คือท่านเว้าหั่นแหละโอ้ยเสียใจน้ำหลายๆเด้อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะที่บ่เพิ่งปรารถนาเอาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยกให้เห็นเนาะส่วนหลายและลูกที่ตามกฎกานอกจากว่าแต่ว่าแซงทางโค้งแล้วมีเหตุอื่นบ่ว่าเมาแล้วเขาขับรถขาดสตินี่แหละท่านเลย
2: อันเมาเลยครับที่รถขาดสติบ่ได้พาเด็กอายุเมืองหุ่นนี
1: ้
2: เฒ่าคุ้มนี
0: ่อืม
2: เฒ่าคุ้มนึงเป็นเด็กอายุ14ปีอันนี้ก็เมา
0: โอ้14ปี
1: อ
2: ตัวบนเนี่ยขวานะ
3: เจ้า
2: ก็เล่นรถเล่นแม่แหละก็เล่นกลับสายมาเลยแต่พอดีรถสุดทางมาเท่าแก้วนี่ก็ต่ำเท่าแก้วนี
3: ่โอ้
2: เดี๋ยวเท่าแก้วที่ชีวิต
3: โอ้
0: ป้าซื้อตัวนอนซิงเบิ้นเมาคือเก่าเนาะนี่แหละสิ่งที่พวกเขาได้ยกให้เห็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เสียใจน้ำสองครอบครัวที่ได้สูญเสียคนหักไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนนและเรียกงานนี่เนี่ยท่านโฆษณาพวกเขายังเสืบต่ออยู่บ่ท่าน
2: เรียกงานพรุ่งนี้นี่การกาขึ้นไว้โฆษณาอยู่สนับขึ้นไว้ก็เขตสำนักงานโอกาสแต่ว่าช่วงนี้กับสภาพบางทีกับสภาพเพื่ออำนวยดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยการไปมาสะดวกนะครับก็ขึ้นไปอยู่ในสถานการณ์การเฉพาะอยู่ในโรงเรียนช่วงนี้ก็ปิดการเรียนการเรียนสนายอยู่ในมือวิชาชีพในสถานการณ์การประดามเมืองเท่าลงขึ้นไปอยู่แต่ในเรื่องงานโฆษณาเดือนละครั้งสองครั้งแต่ว่าจริงสำคัญก็เพิ่มว่าจริงอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะดินฟ้าอากาศอำนวยความสะดวกนะครับก็ขึ้นไปนะครับก็มีแผนขึ้นไว้ใบรถเดือนละสามครั้งสองถึงสามครั้ง
0: เ
2: ตาม
0: ค
2: าด
0: แ
2: ผนคาดการ
0: การขึ้นมาโฆษณาเจ้าเนาะประชุมเชยเนาะการโฆษณายังสืบต่อเพื่อให้สังคมได้ติดตามได้ครับผู้เข้าใจและปัญหาเรื่องการขับขี่และการขับขี่ปลอดภัยเลยละช่วยสังคมมาละเอาขอบใจท่านหลายเนาะท้ายนี้อยากฝากเลยตื้มยำนี่กับยำฝ้ายำฝนในน้องนะทางนี่ก็ชิยุ่งยากเนาะการไปมานี่ก็ชิยุ่งยากเลยทั้งเหนือเขาพวกเขาอุดมใจผ่านไปพุทธและลวงพระบางบ่อขึ้นออกทั้งบนและทั้งภาคเหนืออยากฝากอยากว่าได้ตื้มปัญหานี้ท่าน
2: แล้วข้าพเจ้าแนะนำเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากจอดแปลงอุดมไซโอฝากหนึ่งบรรดาผู้ขับขี่บรรดาผู้ประกอบการการขนส่งการท่องเที่ยวต่างๆที่จะขึ้นมาจากแปลงอุดมไซนี้ปัญหาที่หนึ่งนี่ให้ติดตามเรื่องพยากรณ์อากาศนี้ปัญหาที่สองเตรียมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่โยธาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการเตรียมการเดินทางเฉพาะคนอื่นจะเดินทางมาทางเหนือนี้เป็นสปอร์ตแมนนักขับขี่ของเด็กวัดเซ็กเรื่องพาหนาตัวเองความพร้อมทางด้านเทคนิคปัญหาที่สองนี้เราต้องกัดเกียบอาหารแห้งอยู่กับรถน้ำดื่มอาหารแห้งเป็นพาเป็นมีดต่างๆเอาบอกคาดคิดว่าช่วงนี้ฤดูฝนมันก็ยังประยุทธ์ประเสริฐสภาพเป็นอะไรอากาศมันจะเป็นอะไรกระบุงความอากาศเกียร์มันพร้อมปัญหาที่สามนี้การขับขี่การเล่นรถผ่านมาหน้าบ้านต่างๆเนี่ยเติมพื้นที่ระมัดระวังปฏิบัติตามไปจะเล่นผลบ้านนั้นตามเส้นทางเข้มงวดอย่าตัวใดอย่าหักระเบิดเล่นรถไฟที่เหตุใดเขามีประเทศหรือว่าสภาพน้ำฝนตกนี่ไงรถเลื่อนรถเสียหลักก่อนที่ฝากการเอาเรื่องความสงบเนาะ
3: เจ้า
2: ฝากเตือนผู้ประกอบการผู้กับจิตต่างๆ
0: เจ้าเป็นโจกะเนาะขอบใจหลายๆทั้งพันโทอ่อนสีแสงวันนี้หัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซขอบใจที่ท่านได้แจ้งข่าวสารกาศเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านและไอ้น้องเฮาเด้อในการปฏิบัติหน้าที่งานเมื่อทุกสหายก็ให้อยู่ดีมีแห้งแข็งๆได้ท่านเด้อ
2: เ
3: จ้า
0: โชคดีท่านโชคดีฟังไปแล้วก็เป็นการแจ้งอุบัติเหตุทั้งอุดมไซก็ยังมีเสียชีวิต
3: เจ้าสองลาย
0: สองคนเนาะสองลายอาทีมันเกิดขึ้นนั้นเบื้องจากผู้คดีมันแจ้งมาหนึ่งแซงบ่ประกันเห็นบ่แซงบ่ประกันแซงทางโค้งอีก
3: แซงทางโค้งอีก
0: กฎจราจรเพิ่นบ่ได้มีเฮ็ดในระบบใส่ได้ว่าสามารถแซงได้เบื้องทางโค้งบ่ได้เด็ดขาดแซงทางโค้งแซงบ่วิดบัดนี้รถสวนมาลีก
3: ดีกว่าไปเสียลัก
0: เอง
3: ตกห้อง
0: อ
3: ันนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอแสดงความเสียใจนำเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากฝากเตือนผู้ขับขี่ทุกคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่แซงก็ต้องหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยอันนี้ยังมาแซงทางโค้งล่ะอีกโอ้ยเสียงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: และ
3: ก็เหตุการณ์หนึ่งก็คือที่ว่ารถจักรต่ำกับรถจักรนี่การสาเหตุย้อนว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเขาขับขี่
0: โดยสักหน่อยเน
3: า
0: ะ
3: อายุ14ปีสมณะ
0: 14ปีเป็นไม่ถูกทานเลยพาให้เกิดอุบัติเหตุโอ้ยถูกทานนี่แหละเป็นห่วงหลายเอาไม่ได้กันออนไลน์เนาะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
3: สบายดี
4: สบายดีอาจารย
0: ์ครับสวัสดีท่านสวัสดี
4: ขอมีคำแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาการขับขี่อยู่ในบ้านเฮานี่เนาะการขับขี่อยู่ในบ้านเฮานี่ก็เห็นว่า มันยังอยู่คือเก่า
5: เจ้า
4: เป็นยังว่ายังอยู่คือเก่าเนาะเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุมีกามีประจำทางกลางเป็นและกลางคืนในระยะ 4-5 มือมานี่กระทำพนักงานพวกเขาอยู่ทางกระทรวงป้องกันควบสงบเสียชีวิตคือท่านอาจจะรู้เนาะ
5: จ้ะ
4: เป็นผู้หญิงนั่นแหละเนาะผู้หญิงบริสังครอบครัวและก็หลายจุดที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าการสัญจรบ้านเฮานี่คันมาบึ้งรวมๆแล้วก็ยังอยู่ในท่ามีอันป้อนหลาย
5: จ้ะ
4: ป้อนย้อนว่าผู้ขับขี่โบปฏิบัติด้านกฎระเบียบกฎหมายเนาะไฟดำไฟแดงหรือว่าไฟประจำทางอันนี้ก็แม่นโบมีคือหลายๆท่านได้เสนอนำรายการเป็นประจำเนาะเพราะฉะนั้นอยากฝากมายังเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องนี้ก็ควรฮีบฮ้อนบ่หรือว่าเอาใจใส่ปัญหาเครื่องบังคับระเบียบกฎหมายเนาะนอกจากนั้นการขับขี่อยู่ในบ้านเฮานี่ก็ยังมีหลายอันที่ว่าตำเนาะตำเสาไฟฟ้าตำเครื่องใหม่จราจรทรัพย์สมบัติอยู่ในตามถนนหนทางนั่นนี่มาบึ้งแต่ดงโดข้อสี่เกินยังตำกันมีหลายจุดเนาะเพราะถ้าเสาไฟฟ้านี่เปรย์เพย์ใส่ไปน้ำบนทันแล้วก็ตำไปน้ำหลังอีกปัญหาตัวนี้นี่ก็เห็นว่าโอ้เจกันบ่ได้เนาะอันนี้ตามข้าพเจ้ามาบึ้งเนาะอยากให้เข้มงวดนี่แหละเรื่องระเบียบเนาะถ
3: ้
4: าว่าเขาพวกเข้มงวดเข้มงวดเรื่องระเบียบกฎหมายนี่ก็เป็นอยู่จังสิแหละเนาะ2024ก็ว่าจะใคร25ก็ว่าจะใคร26ก็ยังคือเก่าเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรก็จะฝากมายังอันหน่วยงานเกี่ยวข้องนี่แหละเนาะควรฮิปฮอนเอาใจใส
5: ่
4: ตามมติของมติกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเพิ่นวางออกกัน
3: เจ้า
4: อันนึงอีกอยากว่าคือเรื่องวันหารถบรรทุกนะรถบรรทุกนี่ครับพระเจ้าเห็นอยู่13เหนือมา4แยกที่เกิดดวงดอกออกไปผู้ละแถว13 13ใต้เนาะก็เห็นว่ามันยังใส่อยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะเพราะว่าบอกว่ายุบหรือว่าไปเป็นประจำก็ยังใช้อยู่ในระยะคือเก่า
3: เจ้า
4: เพราะฉะนั้นกระทรวงโยธาได้พันอนาคมขัวทางได้กรมขนส่งได
5: ้เป็
4: นเหตุจังใดเนาะอันนี้จะเห็นว่าหลายคนก็ยังสนใจอยู่ว่าเอามันคือยังปกติอยู่ชาว2ล้อชาว8ล้อก็คือเก่าเนาะอันนี้ก็เห็นว่าอยู่ในบ้านเฮานี่ละเลยเนาะการปฏิบัติเรื่องระเบียบกฎหมาย
5: อ
4: ันนี้ข้าพเจ้าจะให้ทัศนะน้อยๆหน่อยนึงนอกจากนั้นจะฝากมายังแผนกอนาอุตสาหกรรมการค้านี่นะเรื่องขี้เมียนี่นะตามตลาดนี่มันละกองเพียงผูเพียงผ่าเนาะก็จะเห็นกันในใดเนาะยกตัวอย่างนี่นะคนมาลงมาก้อนมากาบึ้งบ่
5: เจ้า
4: อันนี้คือตลาดน้อยทางโค้งหนองพญานี่แหละย่างกายก็สิเป็นวินละละละเน
5: า
4: ะ
5: เหม็นแห้งเนาะมลพิษทางอากาศ
4: โอ้อันนี้ก็ขออนุญาตเนาะบ่แม่นจะขอใส่ครับเรื่องตัวจริงได้แท้นี่ล่ะ
3: จ้า
4: ลงมาเบิ่งรอบรรทุกเนาะ
5: จ้า
4: ว่าผู้เสนอประชาชนเสนอนี่มันตั้งว่าบ่หรือว่ามันบ่มีก็จะให้เบิ่งคืนนี่แหละเนาะ
3: เจ้า
4: จะขอแลกเปลี่ยนเ
5: จ้าเอาขอบใจท่านโชคดีแหละเน
4: า
5: ะมันโดนมันก็ได้ห่วงสุนทรนาแล้วก็
3: เจ้า
5: ได้ทั้งอันใหญ่เฮาลุงใหญ่นี่เอากลายเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นติดพันกับการขับขี่ปลอดภัยนั่นแหละการแก้ไขปัญหาก็คือพวกเขาได้ติดตามปัญหาเรื่องการโอ้ล้มของประชุมต่างๆกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้เนาะทางกระทรวงป้องกันความสงบได้โดยเฉพาะแล้วแผนกตำรวจจราจรมันก็ได้รับคำเสนอตลอดว
3: ่
5: าย้อนคาปั๊บใหม่มันถึกบ่คนมันจึงบ่ย่านคือเพิ่นว่าแน่นอนแหละในเทื่อหน้าโอกาสหน้านี่น่ะเพิ่นต้องได้ปรับปรุงแน่นอน
3: เจ้า
5: เพื่อให้เข้าสู่สภาพตัวจริงกับปัจจุบันเรื่องอัตราการปั๊บใหม่ แต่ก็เพิ่นก็เป็นห่วงแหละสำคัญแล้วที่เป็นเรื่องอัตรากันประบอกว่าใหม่ต่างๆมันบ่แม่นสิ่งที่เป็นตัววัดเทศเนาะว่าทุกคนต้องเคารพกฎแต่ละจอดนะ
3: มัน
5: ก็ที่ตัวผู้ขับขี่แหละทุกท่านแน่นอนแหละถือก็ดีแต่เฮาบ่ละเมิดนะหรือว่าแพงก็ดีแต่เฮาบ่ละเมิดก็บ่ได้เสียค่าปรับใหม
3: ่แม่น
5: นะสำคัญแล้วแม่นตัวผู้ขับขี่นี่สิเฮ็ดแนวใดสิแก้แนวใดไปโทษว่าอันระเบียบบ่โทษถนนหนทางโทษอากาศอันนั้นก็เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบ
3: อ้อมข้าง
5: อ้อมข้างซื้อแต่สาเหตุต้นตอก็แม่นคนนี่ล่ะ
3: เจ้า
5: สิไปฮอดโลกใดก็ยังมันคนคือเก่า
3: ถูกต้อง
5: ถ้าว่าคนมีสติคนขับก็สู้ระเบียบมันก็บ่เกิดแล้วก็บ่เดือดร้อนให้แก่ผู้ร่วมทางแม่นหรือบ่ทุกท่านอันนี้ว่าฉันขับรถจักขับแล้วได้คือกรณีผ่านมาต่ําอยู่ทาง BRT นั่นแหละเนาะบ่อนรถถ้าขับรถเมย์เขต13อ่ะเฮ็ดถนนกระสวนบ่อันรถคนบักไม้ผ่านมาก็เห็นคนบักไม้เนาะมาต่ําแล้วซะเบิดบักไม้ก็ได้ก่อนหน้านั้นก็มีอีกไปต่ํามันนั่นบ่อนรถถ้าขับรถเมย์หั่นเขตเส้นทางถนนกระสวนก็มุ่นมัดเบิ่งไปสิว่าได้ล่ะแก้จังได๋ก็สิเป็นคนคือเก่าหั่นแหละ
3: เจ้า
5: เนาะสิไปตีรถก็บ่ได
3: ้
5: ไปตีเครื่องของวัตถุเนาะหรือว่าไฟเนียงทางบ่หรือว่าขอบทางอ่ะติก็บ่ได้ได้ทุกท่านเด้
3: เจ้าคนเฮาบังคับบัญชาเนาะเพราะว่าคันเร่งอยู่นําเฮาเด้สมราน
5: ั่นแหละ
3: บ่ว่าจะขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่หลายคนก็ฮับฮู้นํากันว่าขี่เท่าใดให้มีความปลอดภัย
5: อันนี้ฝากได้แท้เนาะ
3: เจ้า
5: ก็สิพักโฆษณาหน่อยนึงแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการครับขี่ปลอดภัยในตอนท้าย
6: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
7: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
8: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
7: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
8: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
7: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
8: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดรับรองว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
7: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
8: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
7: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
8: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงนาที020-2880-8713ได้เลย
0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติธรรมมาฟังและกันครับขี่ปลอดภัยเวลากันยับจมบอกเขามาอีกวันหนึ่งที่จะมาถึงนี้
3: เจ้า
0: วันหยุดอำนาจทั่วประเทศเช้า3สิงหาพันกระหอจิสภาพอดีปีนี้ครบรอบ51ปี
3: เจ้า
0: อีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพวกเขาจะได้หมุนเวียนมาครบรอบก่อนจะปลดปล่อยหรือว่าสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2ธันวาพันกระหอจิสภาแต่มันได้ยึดอำนาจก่อนเช้า3สิงหายังอีกประมาณ3เดือน4เดือนดิ
3: เจ้า
0: การจึงสถาปนาน ั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชาวลาวพวกเขาพร้อมกันหวนคืนบุญเสื้อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนาะมันสำคัญของชาติของปักพวกเขาเอาเวลาใกล้สิ้นหมดแล้วขอบใจทั้งท่านอลันบ่เสื้ออลันเนาะสบายดีอยู่ดีมีแฮงได้ขอบใจทุกท่านสบายดีทักทายสวัสดีพันธุ์และการกับพวกเขาอาทิตย์นี้นี่ถ้าว่าทั้งกรมจราจรเพิ่นสะดวกนี่จะได้เสื้อเพิ่นกรมราชการ
3: เจ้า
0: สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนกรกฎแต่ว่าตามแผนแล้วนี่โคซกซ่านี่มีได้ประชุมตลอด
3: เจ้า
0: แต่ว่าตามแผนนี่สิได้ไปประชุมต่อได้1 2อาทิตย์พุ่นแล้ว
3: อาจจะบ่อยู่ประจําปกติเนาะ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็สิบ่ได้ยินโคซกซ่ามีได้โคซกยิงเนาะช่วยกัน
3: เจ้าสลับสับเปลี่ยนก
0: ัน สลับสับเปลี่ยนต้องขอไปเป็นรายการหลายๆเนาะเอาขอบใจทุกท่านเวลาก็พอดีเบิดวันนี้สมลาพร้อมด้วยเวิ้นวังแล้วก็ท่านเตียบสร้างควบคุมเสียงให้ใช้พรให้ถึงโชคดีมีความสุขเดินทางไปเวียกไปการไปทางใดก็แล้วแต่ให้เดินทางในความปลอดภัยสำคัญอะไรแม่นับถือกฎจราจรเนาะอย่าประมาทอย่าขาดสติเด็ดขาดทุกท่านเด้อเอาเวลาหมดแล้วมื้อนี้พวกเขาลาไปก่อนสบายดี
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวนับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดการแห่งลาดจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกันและต้านการส่อลัดบังลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอลัดบังลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่าหับฮู้เข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกันและต้านการสอลัดบังลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพรรคคณะขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม้นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎกาลัดฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการซ้อลอดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแทบถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการซ้อลอดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกพรรคผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมในสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งลาดจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเช่นโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซ่ากิจลาดการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำใส่ที่ดินและ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

0: สุขสบายดีมีรายการทุกทางยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 ถึง 10:00 พบกับสายฝนและต้นน้ำสบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดี
0: ทาง
1: รายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศในทางได้หาฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 พบพ่อกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสเน
0: า
1: ะมีแสงแดดมาแต่เช้าม
0: ื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์เน
1: า
0: ะเริ่มต้นอากาศที่ดีๆก็ตื่นมาเช้านี้ก็ทุกอันก็ขอใหทุกอันใดก็ขอให้หายไปเจ็บปวดอันใดก็ขอให้ห่างหนีขอให้มิตรสิ่งดีๆเข้ามาหาทุกท่านทุกคน
1: เจ้าและสำหรับท่านใดที่ว่าสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: ติดตามรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรชัดเจนหรือบ่และการรวมถึงรายงานสภาพอากาศเนาะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นขึ้นอะไรในมื้อนี้แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เติมเนาะบรรยากาศทั้งภาคเหนือได้ภาคใต้ได้เป็นอะไรรายงานเข้าสู่

0: ทางรายการพวกเขาได้เติมหรือว่าอย่างถ้าฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะ0305787052คิดฮอดแท้ใด
1: พบกับทานในมื้อนี้เจ้า
0: ติดตามฟังผ่านทางวิทยุแน่ผ่านทางเว็บไซต์แดเนาะ
1: ถึ
0: งว่าสองทางกันรับฟังบางคนนี่กาว่าถามมาว่าโอ้เมื่อไหร่จะไลฟ์สดอีกเนาะอยากติดตามรับฟังทาง Facebook ไลฟ์เนาะเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเราดำเนินรายการผ่านทางเพจหรือว่าไลฟ์สดผ่านทางเพจออนไลน์นี่ก็จะแจ้งบินรายการเติมเนาะแต่ว่าวันนี้พวกเขาก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะกระจายเสียงผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขา1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประเดทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนก
1: ับ
0: มิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนเนาะเสียงเพลงนี้ฝากต้อนท่านผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะค่ะฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะเป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
1: ้เจ้าเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วเนาะประธานใหม่กันเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่กันแล้วแล้วก็ขอเตือนไว้อีกหน่อยนึงแน่อากาศแดดแบบนี้เนาะบางทีอาจจะมีฝนตกนำมาในต้นน้ำเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมเพิ่งแจ้งมาแล้วระยะฤดูฝนแบบนี้ให้ระมัดระวังกันในวันที่18ถึงวันที่22 อาจจะมีฟ้าฝน
0: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเนาะส่วนว่าพยากรณ์อากาศมื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ไว้อยู่ทางภาคเหนืออาจจะมีฝนตกเด้อมิดรายการฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือแน่ทั้งระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเทคนิคโลสุขภาพทางกายท่านผู้ฟังเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมและสำหรับท่านใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำต่างๆก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังมีสติน้ำกันเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือทางภาคใต้เนาะบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันและการบางสินทางบางจุดนี้อาจจะพบความยุ่งยากแน่เนื่องจากว่าระยะผ่านมานี่ก็มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อเนาะเหตุให้มีน้ำท่วมสู้และก็ดินเจือนตามเส้นทางต่างๆบางเส้นทางนี่ก็เส้นทางขาดไปมาพบความยุ่งยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนาะท่านผู้ฟังแน่นอนล่ะการเกรียมแผนการเดินทางทุกคนก็ต้องมีความเกรียมพร้อมเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งสุขภาพหรือว่าผู้ใดที่ว่าเดินทางไกลเนาะก็ต้องมีทั้งอาหารแดท่านผู้ฟังเพราะว่าเดินทางไกลเฮาบ่ฮู้เนาะว่าเส้นทางทางหน้านี้จะเป็นแนวใดบางจุดนี่ขับขี่รถไปนี่โอ้เส้นทางเปเพเนาะบางจุดนี่ก็เงินสารพ่อแม่ประสสุนกับบ่มีแน่ในเขตนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องมีความเกรียมพร้อมทั้งด้านเสบียงอาหารเนาะก่อนออกเดินทางนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงบรรยากาศในมื้อเริ่มต้นอาทิตย์แบบนี้ผู้ใดที่ว่าสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานอยู
1: ่
0: บอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งกลางแจ้งแดดมื้อนี้ก็รู้สึกว่าแดดออกมาแต่เช้าๆพุ่นแหละเนาะบางคนนี่ว่าอากาศนี้มีการปรับเปลี่ยนบางมื้อนี่ก็ฟ้าครึ้มๆบางมื้อก็แดดฮ้อนฮ้อนบางคนนี่ว่าเปลี่ยนน้ำบ่ทันกับอากาศอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้แต่ว่าระยะนี้ก็ขอให้คนเบิ่งแยงตนเองเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่ท่านผู้ฟังการออกกำลังกายกับเคียงคู่กันเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงเวลาตามห้องทรงสถานีพวกเราปัจจุบันนี้ 9:19 นอยากหาฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดี
1: สบายดีเจ้าเจ้าสบายดีเจ้า
0: เ
1: จ้
0: าเจ้าสวัสดีแม่บอนเด้อเจ้าแสงแดดอยู่เด้อลูกเด้อเจ้าแสงแดดแต่เช้าพุ่นแหละเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้ามื้อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่แม่บอน
2: แม่บ
0: ่
2: ได
0: ้
2: ไป
0: ไ
2: สแม่ก็อยู่แต่เพ
0: ื่อ
2: นน
0: ี่
2: แหละ
0: โอ้โหเจ้าค่ะฟังวิทยุไปนำเนาะอุ้มลูกหลานไปพร้อมเจ้าเอาฟังเพลงอย่างบ่แม่
1: เจ้าขอเพลงอย่างเนาะ
0: คิดฮอดจึงโทรหา
1: คิดฮอดจะคอยโทรหาวันนี้จ้า
0: คิดฮอดใส่ฝนต้นน้ำเป็นบ
2: ่
0: จ้าจ้าคิดฮอดคือกันเด้อแม่บอลจ้าจ้าเอามอไปทั้งใดบ่เสียงเพลงนี้จ้าจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: พร้อมด้วยขวัญใจ
0: เจ้า
2: แม่จันทราพร้อมด้วยขวัญใจ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็ตู้นกอยู่บ้านนี้แล้วก็ตู้เผย
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่สร้าง
0: เจ้า
2: แล้วก็ป้าอูออส
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้
0: า
2: คุณนาหาย
0: เจ้า
2: เจ้าอ้อย
1: เช้าเช้า
0: เจ้า
2: เจ้าทุกคนอุไดบ่ได้เอ่ยชื่อเสีย
1: งกันแ
2: ต
0: ่เสียงเจ้าเจ้าขอบใจแม่บอนเด้อ
2: เ
1: จ้าเจ้าขอบใจแม่บอนสบายดีโชคดี
0: ขอบใจทั้งแม่บอลเนาะที่ตามมาฟังรายการที่เป็นมิตรรายการที่น่าฮักน่าฮักเนาะเพิ่นว่ามื้อนี้บ่ได้ไปทางใดเด้อฟังอยู่เฮือนเนาะเอาลูกเอาหลานแน่
1: ก็สิได้ยินเสียงมันโดดเลยได้เนาะต้นน้ําเนาะ
0: เจ้าก็ขอบใจที่ได้แนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะคิดฮอดจริงเถียวหาเพิ่นว่าคิดฮอดใส่ฝนต้นน้ําเด้อคิดฮอดเส้นเดียวกันเนาะก็คือฮู้นําการท่านผู้ฟังวันเสาร์นี้พวกเราก็เปิดเป็นรายการอัดบันทึกไว้แด่เนาะเนื่องจากว่าก็เป็นมื้อพักละกะส่วนว่ามื้อราชการพวกเขาก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ FM 103.7
1: เมกะเฮิรต
0: ซ์ตอนนี้รับสายนะไหมสบายดี
1: สบายดี
0: จ้า
1: สบายดี
0: สบายดีเบาแสงเพชรจ้าเป็นยังไงเนาะอากาศอยู่ทางพุ่น
2: ม
0: ื้อนี้แดดออกแล้วเน
2: า
0: ะ
1: ดีใจนําได้เนาะ
2: อ
1: ืมเจ้า
0: อืมเจ้าถือว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะบางมื้อก็แดดบางมื้อก็ฝนตกเจ้าเบิ่งแยงสุขภาพตนเองเด้อเจ้าอืมเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างบ่เน
2: าะฟังเพลงบรรดาป้านนาพาสุกเด้อของอนาแสงเลือดผ้าดาน้อย
1: เจ้า
2: เพลงตามเพลงโลดเลยอันเพลงเด้อกับเป็นดังกว่าอันเลยรู้สึกว่าเพลงเราจะคอยตะเลิกเพลงในบุญนะ
0: เจ้า
2: เพลงในโลด
1: เจ้า
2: แสงเลือดผ้าดาน้อยนะ
0: เจ้าเอามอบให้ไฟบ่เนาะเพลงนี้
1: เช้าขอบใจ
0: จังไหนเนาะเอออากาศมื้อนี้แดดฮ้อนเนาะมีแสงแดดแต่เช้าพุ่นล่ะเจ้าเจ้าใจบ่ฮ้อนติเบาแสงเพชรอ่ะ
2: ฮ้อน
0: นี่
2: แหละ
0: ฮ้อนอ่ะขอบใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งโซปี
1: อากาศฮ้อนแบบนี้อย่าให้ใจฮ้อนก็พอได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าขอบใจเนาะขอบใจทั้งเบาแสงเพชรเด้อโทรมานี่ก็พร้อมด้วยเสียงหัวม่วนซื่น
1: เป็นเอกลักษณ์เน
0: า
1: ะ
0: ฟังแง้มไหนก็มีหอยยิ้มมีสีสันตลอดได้เจอรถว่าหลายคนที่ได้ฟังนี่ต้องมีหอยยิ้มตามมาแล้วก็ขอบใจเด้อติดตามฟังรายการใส่ฝนต้นน้ำทุกมือเนาะบางมือเพิ่นก็แจ้งมาว่าเออฮับฟังผ่านทางออนไลน์เด้อตอนนี้สัญญาณนี่แจ้งชัดเจนดีเนาะมือใดที่ว่าพวกเฮาไลฟ์สดนี่เพิ่นก็ติดตามผ่านทางเพจ Facebook แน่ก็ถือว่าเป็นมิตรรายการที่น่าฮักอีกคนนึงเนาะติดตามฟังรายการเป็นประจำในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาบ้านนาผาสุกจังหน่อยทยอยทยอยเปิดไฮต่ำคำขอกันแล้วกันเนาะตอนนี้ครับตื่มหนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเจ้าเจ้าแม่นแล้วเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจแม่มณีลาเด้อติดตามฟังรายการตลอดเจ้า
2: ติดตามฟังแหละอันนี้เมื่อกี้ลงไปหาโทรศัพท์เนี่ยเสียงมันเป็นเสียง
0: เจ้าสัญญาณแจ้งดีเนาะสุดก่อนนี่แม่โทรมาสัญญาณนั่นอยากเป็นคล่องๆแน่บ่ได้ยินปานใดแต่ว่ามื้อนี้สัญญาณแจ้งดีละเจ้าแจ้งดีไปแปลงแล้วบ่แม่โทรศัพท์นี่ โอ้
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าถือว่าแจ้งดีแล้วเนาะเจ้าเจ้าเจ้าติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเนาะเจ้าฝากไปทางใดบ
2: ่ติดตามอันรายการสื่อสารเสียงเพลงแต่บ่ได้ติดต่อหาใครสักคน
0: เ
1: จ้า
2: ติดตามได้บ่เนาะ
0: เจ้าเจ้าหมอไปทางใดบ่
2: เอาฝากเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ฝากให้อันมาคันตะเรียน
0: เจ้า
2: อันน่ะแม่วันนันตาลผมได้บ่ผู้บ่เด้อไอ้ตาคำเล็กมึงเปลืองไม่วันมึงเปลืองอันไม่บัวเพียรไม่คำผิวอันไม่เจ็บไม่ได้สอนเด้อแม่เพลงวังเวียงไอ้บ้าสอนวังเวียงอันลูกผู้ฟ้าไอ้ผู้นี้ไอ้บ้าเชื่อว่าอาจจะรีบบุกเองรีบไปทองเป่าอันคบสะอาด
1: เจ้าม
2: ันบัวหนองสายแดง
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าวันมันตัวแอนตี้ของเข็งเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วเพชรเกาหลีเอาดิเธอ
0: เจ้าเจ้า
2: ตาตามองสาวยันสาวสาวอ้อยสาวตะกี้แดง
1: เจ้า
2: ทุกอย่างขายถึงงานก็ได้ติดตามว่าไอ้ตาสมนิกเจอจะลืมบ้างจะลืมได้อาศัยอันตรายกับคนที่ไอ้บ้าสมนิกกับไอ้บ้าอาจจะทำเป็นคนเกลียด
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ที่เห็นล่ามอบให้อันน่ะผู้มันรับความรู้วางเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
2: สิ่งด
1: ีๆ
2: ส
1: ิ่
2: งใจยังงามเข้ามาแทนเด้อสิ่งจะให้ใครหนึ่งสิ่งดีๆไหลเข้ามาหาทุกคนเด้อสองคน
1: เจ้าเจ้าขอบใจหลายแม่
0: โชคดี
1: เจ้าโชคดีสบายดี
0: เจ้าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้แม่นแล้ว
0: ก็เป็นกำลังใจที่ดีในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนหลายคนในการติดตามรับฟังอยู่ตามห้านค่าแน่ตามเฮือนสานบ้านซองแน่บางคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเช้ากสิกรเช้าให้เช้านาเช้าหัวเช้าสวนพวกเฮาเนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกคนเด้อผ่านเสียงเพลงนี้เนาะคิดฮอดจึงโทรหาถ้าว่าหลายคนติดตามรับฟังคิดฮอดใส่ฝนต้นน้ำก
1: ็
0: อย่าลืมเนาะกิ้งก้างยกสายเข้ามาได้เนาะหน้าไม้หลังไม้พวกเขาก็ยินดีต้อนรับ0305787052ตอนนี้คิดฮอดจึงโทรหาพร้อมแล้วฝากไปทางแมวอนเดอร์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่พิเศษกับฟังหวมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยบ้านนาผาสุกตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: จักเป็นยังบุหูซึกปวดต้นปวดโตขิงห่อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: กลับมาสู่ระยะนี้ของรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเอง
1: เจ้าได้หาฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการผ่านไปแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงที่สร้างความสุขแล้วก็ให้กำลังใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าว่ายังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่ลูกทุ่งบ้านนาเนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษในบรรยากาศต้นอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าอยากโทรมาถามข่าวคราวฝากความคิดฮอดคิดถึงเนาะเนื่องจากว่ามื้อพักวันเสาร์วันอาทิตย์แดหลายคนก็บ่ได้ยินเสียงกันโดนอาจจะมีความคิดฮอดเนาะทางการสื่อสารเสียงเพลงพวกเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจผ่านทางเสียงเพลงนี่ล่ะวิรการมาฟังมาท้อนพ่อแม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบัดทานโดยเฉพาะมื้อนี้ก็ได้นำเอาแจ้งการจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้เว้าเรื่องการเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยก็คือห้ามรถโดยสารรถบรรทุกเครื่องถึงหลังคาและหับขนเกินกำหนด
0: เจ้า
1: ซึ่งแจ้งการฉบับนี้ก็ได้ออกในวันที่13สิงหาคมท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการแน่ใจคุ้มครองการบริการขนส่งโดยสารภายในระหว่างประเทศเนาะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจ
0: ุ
1: ดประสงค์ของหลักการออกมาตรการนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดฮอดผู้เข้าร่วมนำไส้เส้นทางในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: ซึ่งในข้อกำหนดนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้กำหนดบ่ให้อนุญาตก็คือรถโดยสารทุกประเภทเนาะหรือว่าบรรทุกเครื่องของหรือว่าสินค้าต่างๆไว้ถึงหลังคารถและนอกจากนี้ยังได้เน้นหนักโดยเฉพาะก็คือผู้โดยสารแม่นต้องให้ถูกต้องตามจำนวนตั้งนางที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตแล่นรถบ่อนุญาตให้ผู้โดยสารเกินจำนวนเด้อท่านผู้ฟังแล
0: ้
1: วก็บ่ให้ใส่ตังเสริมแล้วก็ห้ามบรรทุกสินค้าในห้องผู้โดยสารแล้วก็บ่อนุญาตให้ผู้โดยสารนี้ถือเครื่องติดตัวขึ้นรถบ่ให้เกิน5กิโลกรัมต่อคนเนาะแล้วก็เพื่อป้องกันความแออัดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นแล้วเจ้าอันนี้ก็เป็นอันดีอันนึงเนาะที่ว่าได้เพิ่นได้ใส่มาตรการและก็ระเบียบเพราะว่าคือใส่ฝนเองก็ได้เคยไปขี่เพราะว่าก็เจอกับเหตุการณ์เน
1: า
0: ะบางรถเมล์นี่ก็ดียอมรับเพิ่นก็ใส่ความไวที่ว่าตามเกณฑ์ที่ว่าเพิ่นกำหนดไว
1: ้
0: แต่บางรถเมล์นี่นะก็ใส่ความไวเกินไปเพราะว่ารถเมล์บางคันนะคนขับรถก็อาจจะเป็นคนที่ว่าหนุ่มน้อยบางที15ปี16ปีก็มีบางคนนี่ก็แปลว่าเศร้าไปปีขึ้นไปก็น่าจะโอเคแล้วเนาะแต่ว่าการขับขี่นี่ก็ต้องได้มีสติระมัดระวังน้ำกันและบางรถเมล์นี่เป็นก็เอาคุณที่ว่าแบบพอดีในการที่ว่าจำนวนคนที่ว่าขึ้นกับบนนอนแล้วก็ขึ้นกับตังเพราะว่ามันจะมีเตียงนอนในตัวน้ำในการที่ว่าเดินทางไปเนาะฉะนั้นแล้วก็ให้แบบพอดีพองามเนาะในการเดินทางเพราะว่าการเดินทางนี่น่ะระยะทางฮะบ่ฮู้ว่ามันจะมีอย่างเกิดขึ้นทั้งหน้าเพราะว่าขั้นตังรถนักไปหลายน่ะเกิดที่ว่าหนทางเปเพมาแน่เนาะดินโซเทือนข้างหน้าเฮ็ดให้รถนักอยู่แล้วแฮงไปเกิดอุบัติเหตุแฮงสินักตื้มน่ะคือผ่านมารถมีเคยเกิดอุบัติเหตุหลาย
1: เจ้าสนันกาฝากถึงผู้ประกอบการเนาะทางบริษัทขนส่งและรถโดยสารต่างๆก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามระเบียบแจ้งการท่านผู้ฟังก็เพื่อว่าเฮ็ดให้การไปกันมามีความเป็นระเบียบ
0: และก็
1: ลด
0: ภัยเจ้า
1: ปัญหาที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเน
0: า
1: ะถ
0: ้
1: าว่าบรรทุกหลายเกินไปบางคนนี่ก็คือฮู้น้ำกันเนาะถ้าว่ารถมีคันใดมันเต็มแล้วก็บ่ต้องไปขึ้นขี่เนาะถ้าไปเที่ยวใหม่เอาท่านผู้ฟังดีกว่าจะไปนั่งตั้งเสริมเพราะว่าการหลายคนที่พ่อกับเหตุการณ์ตัวจริงบางคันรถนี่ก็คือยังถือเบามักง่ายย้อนว่าอยากได้บรรทุกหลายๆคนเนาะจังซี
0: ่บางคนเนาะแม่นแล้วก็ขออีกอันนึงเพราะว่าอันผู้บางคนนี่ฮู้ว่าเต็มแล้วนะก็ยังจะขึ้นรถไปอีกนะเพราะว่าคือใส่ฝนมาแหละถึงจะไปไว้ไปซ่ากะฮอดชุดใหม่เส้นเดียวกันนะปลอดภัยไว้ดีกว่าเพราะว่าชีวิตของลูกค้าสำคัญเฮาเป็นลูกค้าเนาะฝากไว้กับทีโซเฟอร์เลย
1: เจ้า
0: วันในการเดินทางไปเนาะเฮาก็อยากฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและก็ มีความสุขในการเดินทางนั่นแหละ
1: เจ้านี่แหละมีรายการการเดินทางบ่ว่าจะไปสินทางเหนือสินทางใต้นี่ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะถ้าว่าทั้งผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นการแล่นรถบรรทุกรถโดยสารผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่นะต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังปฏิบัติตามแจ้งการเนาะถ้าว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นกวดพบเห็นผู้ละเมิดเนาะโดยเฉพาะก็คือผู้ประกอบการนี่ล่ะแล่นรถบรรทุกโดยสารต่างๆนี่ก็จะได้มีการใส่ระเบียบปรับใหม่ตามกฎหมายเนาะว่าด้วยการจราจรทางบกก็ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติธรรมผู้ใดที่ว่าแล่นรถบรรทุกนี่ก็ขอให้บรรทุกในปริมาณที่เหมาะสมเนาะบ่ให้ว่าโอ้แต่งเติมบางคนนี่เอาไซจนว่าล้นแล้วก็เติมไซจนว่าขึ้นสูงๆเบิ่งผู้ที่ว่าขับขี่รถไปน้ำกันนี่เบิ่งก็โอ้ยคิด
0: นอน
1: นะ
0: เนา
1: ะย่านว่าสิเสียลักบ่ย่านสิเกิดเหตุแน่ก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ว่าประกอบการแล่นรถบรรทุกหรือว่าผู้ที่ว่าแล่นรถโดยสารเนาะสายเหนือสายใต้ก็ขอให้ทุกคนเข้าอยู่ในการปฏิบัติทั้งแจ้งการเพิ่นวางออกก็คือกำหนดทวาตัง45บ่อนนั่งก็ให้ครบตามจำนวนผู้โดยสารเนาะบ่ให้ว่าต้องมีตังเสริมใช้ทั้งหน้าทั้งหลังแน่จังซี่อันนี้มันมีความเสี่ยงหลายเนาะเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแน่และภายในรถเมล์เองทวาเฮาเกินจำนวนผู้โดยสารหลายเกินไปมันก็จะมีความแออัดเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยแดผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุจังซี่อันนี้ต้องได้เบิ่งตามความเหมาะสมตื่นท่านผู้ฟังสำคัญก็คือปฏิบัติให้ได้ตามที่ว่าเพิ่นแจ้งการออกมาหลายถ้าว่ารถคันใดที่ว่าห้ามพ้องผู้โดยสารได้เนาะว่าเพราะว่าจะเป็น45บ่อนนางก็ขอให้อยู่ในเกณฑ์ตามความเหมาะสมกันแล้วกันเด้อ
0: เพราะว่าคันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเกิดความเสียหายมาแล้วสายฝนกับต้นน้ำก็คือว่าคือสิบ่คุ้มค่าเนาะเพราะว่าได้เสียหลายอย่างได้
1: เจ้าแม่ละถ้าว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีแต่ความสูญเสียเนาะถ้าทุกฟังความสูญเสียเนี่ยโอ้บ่ว่าจะเป็นทั้งเสียเวลาแดเสียเงินเสียคำแด
0: เสียชีวิตมาอีกแห้งนักไปหน้า
1: เจ้าอันนี้ก็ขอให้ตื่นตัวเป็นเจ้ากันน้ำกันเติมเด้อ
0: เพราะว่าอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเฮาและการสีสันสิงเพลงนั่นเองจะนำมาฝากเตือนสติและก็ฝากให้ระมัดระวังน้ำกันไว้เนาะ
1: เจ้าตอนนี้มีรายการยังครับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมวังกีนิกาขออภัยเนาะพอได้ครับสายให้กระโทรกันเข้ามาใหม่เด้อ030-578-7052ก็ขอบใจทั้งบ่าวสมมิตรเด้อติดตามรับฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นว่าทั้งแขวงบ่อแก้วมื้อนี้สัญญาณบ่ดีเด้อเพิ่นว่ารับฟังวิทยุบ่ได้แต่ว่าอยากโทรเข้าร่วมรายการเพิ่นก็ฝากเสียงเพลงเนาะไปให้ทั้งสาวแพงในเด้อหลงหักเมียขาวเพิ่นว่าได้ยินข่าวว่าสาวแพงนี่บ่สบายก็ขอให้สวงให้สาวไวๆเด้อทั้งใส่ฝนต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะให้สวงให้สาวไวๆดีไวๆแล้วก็อย่าลืมเนาะติดตามรับฟังรายการพวกเฮานำถ้ามารับฟังแล้วก็โทรเข้ามาได้เนาะว่ามื้อนี้เป็นแนวใดดีขึ้นหรือยังเนาะพวกเฮาก็เป็นห่วงมีรายการทุกคนเพราะว่ากระเบิงตามสภาพอากาศแดดอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีรายการผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวนี่ก็ต้องได้ยิ่งต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเตือ น
0: ถูกต้องเจ้า
1: ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:47 นาทีจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราเติมอีกเสียงเพลงหนึ่งเนาะหวนคืนเมืองเสียงฟังต้อนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: ี่ไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: ้แม่นพวมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

0: ้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้หับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการเพิ่งเฮาผ่านไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เช้าแม่แล้วเป็นยังไงท่านผู้ฟังคือว่ามีแท้ในระยะนี
0: ้
1: อาจจะโทรเข้ามาอาจจะบ่ติดกันแน่เนาะหรือว่าอาจจะหับสายบ่ทันก็ขออภัยหลายๆเนาะสามารถโทรกันเข้ามาใหม่ในช่วงท้ายรายการแบบนี้พบๆกับพวกเราทั้ง2คนเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีนี่ก็ยับจ้องมองเข้ามาแล้วเป็นเวลา 9:54 เลยได้ต้นน้ำเอ้ย
0: เจ้าทำกลางเวลาที่ผ่านไปไวๆเนาะดำเนินรายการบืดเดียวเหลียวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่มา
1: ฮอดแล้ว
0: สุดท้ายของทางรายการมื้อนี้กับบรรยากาศเป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์แน่เป็นมื้อทำนิดในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนเนาะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีก็ขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้กับมีรายการทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าสาวขายแด
1: ง
0: หรือว่าผู้ที่ว่าแล่นรถโดยสารเป็นโซเฟอร์รถเนาะใส่ฝนต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงเนาะมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนถ้าว่าเสียงเพลงใดอยากหาฟังเป็นพิเศษการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ไหมบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าบ่หรือว่าเพลงใหม่อยากหาฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษการแนะนำกันเข้ามาได้0305787052
1: พวกเขาทั้งสองคนก็เป็นแห้งใจให้อีกอันนึงเนาะมอบให้ทีมรายการท่านผู้ฟังที่กำลังหาฟังอยู่เป็นกำลังใจให้ตลอดในการที่ว่าเดินทางบ่เฮ็ดเวียกอยู่หรือว่าอาจจะซักเครื่องบอกมื้อนี้แดดออกเด้เนาะต้นทั้งซิงอาจจะซักเครื่องหรือว่าอาจจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างอยู่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเบิกบานมนต์ซืนมีจิตใจที่ว่ามีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสในการเฮ็ดเวียกเนาะถือว่ามีความทุกข์อยู่ก็แล้วแต่เนาะขอให้ความทุกข์นั้นหายไป
0: เจ้าก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเด้อเสียงเพลงทีมิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาโดยเฉพาะก็คือทางแม่มานิลาเนาะคนงามๆที่เป็นมิตรรายการประจำติดตามรับฟังรายการซูมือมื้อนี้ก็จะปิดท้ายฝากให้ทางแม่มานิลาก็แล้วกันเด้อติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเพิ่นว
1: ่
0: าเสียงเพลงนี้ก็ฝากไปทางทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนพิเศษก็ฝากให้ทางบ่าวนครหลวงเด้อครูขวัญใจทางแม่มานิลาคนงามเนาะติดตามรับฟังรายการเพราะว่าก่อนนี้เพิ่นได้โทรเข้าทั้งรายการพวกเฮากันเนื่องจากว่าสัญญาณอีกบ่แจ้งปันใดแต่ว่ามื้อนี้ได้รับฟังเสียงชัดเจนแล้วเนาะแจ้งดีแล้วก็ขอบใจทั้งแม่มณีราเด้อถึงว่าโทรศัพท์เครื่องเพิ่นจะมีปัญหา มื้อนี้ก็นี่พรฟ้าไปแปลงโทรศัพท์เข้าไปหาโทรศัพท์มื้อนี้ก็ยกสายโทรเข้ามาน้องกิ๊กก้างผ่านทางรายการพวกเฮาถือว่าได้ยินเสียงนี้ชัดเจนแจ้งดีแล้วเนาะขอบใจทั้งแม่มณีราเด้อ
1: เจ้า
0: เอาเป็นว่าส่งท้ายรายการให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน
1: พอเวลานี่ก็เดินทางมาใกล้จะมืดมุงของพวกเขาทั้งสองคนแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเนาะฝากต้อนให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนสำหรับมื้อนี้สายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวสัปดาห์ดิจิตอลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21หา25ตุลาคม2026นี้ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์ภายใต้คำขวัญโยแห่งการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลสร้างแห่งงานดิจิตอลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกับสมาคม ICT และดิจิตอลลาวจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อโฆษณาเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกให้ทั่วสังคมมีความหับหู้และเข้าใจเกี่ยวกับการหันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของลาวเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการนำใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารโทรคมนาคมและดิจิตอลที่ทันสมัยเข้าในทุกแขนงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่อสุขยุ่งกระบวนการผลิตสินค้าการบริการให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถแข่งขันในตลาดภายในและต่างประเทศพร้อมนี้ยังประกอบส่วนเขาในการจะตั้งแผนขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้ปรากฏผลเป็นจริงและเพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าถึงโอกาสทางด้านการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ในระดับชาติเพื่อส่งต่อโอกาสในการแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกล่าวว่าปัจจุบันโลกพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเทคโนโลยีการเชื่อมโยงความปลอดภัยทางไซเบอร์แพลตฟอร์มดิจิตอลและนวัตกรรมดิจิตอลได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของการแข่งขันและการพัฒนาในทุกแขนงการเวียกงานเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตการบริหารการค้าการศึกษาสาธารณสุขการสื่อสารและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างว่องไวสำหรับลาวการหันเป็นดิจิตอลบ่เพียงแต่แม่นการนำเอาอุปกรณ์ใหม่มาใช้แต่แม่นการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีบริหารและวิธีให้บริการจุดหมายสูงสุดแม่นเพื่อความสะดวกว่องไวโปร่งใสและมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนและเข้าถึงตลาดเห็นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสและการบริการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการลดพรสองว่างดิจิตอลระหว่างตัวเมืองกับชนบทการยกสูงคุณภาพและราคาที่สามารถเข้าถึงได้การพัฒนาทักษะและการสร้างความสมันในระบบดิจิตอลของลาวจบข่าวสมภวันมงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

0: เสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทําลายจากแสงแดดที่หุนแฮงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบํารุงเลือดบํารุงกําลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดําแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ําตาไหลแพ้แสงมีขีดตาหลายผิดปกติต่อกระจกต่อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดบํารุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบํารุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบํารุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

กินหอมดอกจิกคิดทอดข้าวหลังอีเมย์กินหอมดอกหังคิดทอดสู้เก่าเนาะหอมดอกขัดเข้าเจ้าคือสิเฒ่าบ่เป็นสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าน้องหนุ่มลูกหลานเพิ่นมิตรแฟนรายการทุกท่านทุกเพศทุกวัยนะเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อนะหลังจากเสร็จสิ้นเวียกงานสีสันเสียงเพลงผ่านไปแล้วนะก็เข้ามาสู่รายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของทางลองลิสต์พวกเขากันต่อนะอยู่กับโคศกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงฮอดวงฮอดเวลาก็อย่าเลื่อนผ่านนะจอดๆกันซะก่อน1ชั่วโมงบ่ดนปานใดดอกเนาะเกี่ยวกับเรื่องการฟังเคสสัมภาษณ์ต่างๆสปอร์ตสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทนะที่พวกเฮากำลังจำหน่ายในปัจจุบันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีมีรายการเฮาสุขภาพต้องมาก่อนนะสิเฮ็ดหยังทำหยังสิกินหยังสิอยู่ใส่เฮ็ดหยังก็ตามสุขภาพต้องมาก่อนเนาะเพื่อเวียกงานจะสำเร็จได้เวียกงานจะเดินแม่นแล่นสะดวกเวียกงานจะได้รับมากครับผลนะทั้งกำไรต่างๆกับแม่นสุขภาพก็ต้องมาก่อนเด้สุขภาพทางจิตใจสุขภาพทั้งเส้นประสาทต่างๆนอนระบบทางกายภายในและภายนอกต้องสมบูรณ์เนาะเรียกงานมันยังคนที่ขับเคลื่อนไปอย่าง 100% เนาะมีรายการเฮาอย่าลืมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้ง6ประเภทของเฮาที่กำลังจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีข้อมูลให้สอบถามมีรายการทางบ้านที่ติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งสารลาวอยากเข้าไปเบิ่งเพจของทั้งลองลิปเฮาก็ได้นะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษที่ LONGRIGH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ไปที่หน้า Facebook ของท่านเข้าไปเบิ่งภาพลักษณ์ของกองนี่หลายๆอย่างนอกการเคลื่อนไหวตลอด15ปีที่ผ่านมาของลองลิสต์พวกเฮาเด้อสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมก็สั่งซื้อทางเพจก็ได้นะทาง Messenger ทาง WhatsApp จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนเรื่องของสินค้าแม่นพวกเฮาฝากฟรีเด้อมีรายการเฮาฝากฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบดอกเนาะราคากับบ่ได้แพงได้มีรายการเฮาเด้อจับต้องได้นะเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อของแม่ของคนที่เฮาฮักทุกๆท่านเลยซื้อไปฝากไปต้อนเด้อาการเป็นหยังแดในปัจจุบันนี้แข็งแรงบ่กินข้าวแซ่บนอนหลับบ่สายตาเบิ่งแจ้งบ่อาการเป็นจังได๋ทั้งภายในภายนอกก็สอบถามกันเด้มีรายการเฮาคนฮักคนแพงเนาะก็อย่าลืมเกี่ยวกับมีเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็จดไว้ในที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 นี่เป็นทาง WhatsApp ละกะเป็นเบอร์โทรเลยก็ได้เด้อแล้วก็เฉพาะมิตรรายการที่อยากโทรเป็นเบอร์ตั้งโต๊ะก็มีให้ที่030-544-6644 544-6655อันนี้ก็เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะพ่อแม่อยู่เฮือนก็บ่ค่อยได้ใช้เบอร์020ก็ใช้เบอร์030ก็ได้นะทางโทรคมเพิ่นนะเกมกระจัดกันให้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลอาหารเสริมต่างๆนะมีรายการเฮาและแม่นมีรายการจะติดตามเป็นแต่ละระยะระยะนะเพราะว่าโคซุกก็จะยกขึ้นมาเว้ามาว่าสู่ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมในแต่ละอาทิตย์รายการพวกเฮาและแม่นจัดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมงเริ่มที่10:51นะซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งลองลิสต์นะครับก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้โคศกก็ถือว่าได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนนะก่อนจะเข้าไปเนื้อหารายละเอียดไปฟังเพลงก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการที่บ่ทิมบ่ปะที่อยู่เคียงข้างสร้างฝันรายการพวกเฮามาตลอดนะอันดับ1ก็แม่นทั้งลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมจำหน่ายเครื่องสำอางและก็รับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักสองมาแล้วแมนทางโรงงานตันเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลาย3ห้าน 3G ห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟอง4ห้านน้องไฟไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์5แบรนด์สบู่เจ็ดจอย6ห้านเท่าพันโมบายโฟน7ห้านนางพิมพ์มสอน8แบรนด์กระเบียกแซบ2ไอ้น้อง9แบรนด์เทียนผึ่งนำสุขนะความสุขโชคดีจงบังเกิดในเกียรติฐานผู้สมใจคือเทียนผึ่งแท้ 100% คือเทียนผึ่งนำโชคเด้อและนอกจากนั้นยังมีผู้อุปถัมภ์รายการนะซึ่งให้เครดิตพิเศษนะก็คือทั้งห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบาง2ห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์
จากแมนฮัตตันเมกูดขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวางซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสพวกเฮาเด้อมีรายการทั้งเชียงขวางอยากได้ยามองเอาไว้ไปทาถูแม่นไปที่ช่องทางเข้าที่2หรือว่าช่องทางออกเนาะอยู่ที่ฮัตตันเมกูดเพิ่นขายเครื่องย่อยและก็จำหน่ายยามองนำพร้อมอีกเออมีรายการเฮาอันนั้นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางลองลิสพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะจักหน่อยมาออนไลน์นะไม้กันต่อเนาะมีรายการเฮาดนๆจังพอกันเทื่อนึงมาฟังเพลงนี้ก่อนชีวิตสาวนาศิลปินวันไซสมสุขมีรายการเฮามวนๆกันจ้ะ

0: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายแม่กินได้จักเม็ดแหมรู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายเนี่ยแล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กี้แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะนี่หลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีแจ้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าอันดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ
3: พื้นดินดินนาหักส่วนใดที่อยู่หัวให้ไปนาอยู่ต่ำขอกแม่เจหัวเห็ดอยู่เห็ดกินนะอยู่หัวอยู่ส่วนโอ้ยถ้าลงให้ลงนานี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตพื้นบ้านบ่คือกับคนในเมืองนี่เห็ดเบียกก็แตกต่างกันนะผักส่วนกินยองห้องแอร์ส่วนนึกก็ตากโอ้ยอากาศร้อนก็ได้ตากแดดยามฝนก็ได้ตากฝนยามหนาวก็อดทนอดกั้นแต่สำคัญก็เป็นสุขภาพซะละเนาะอันใดก็อย่าสิอยู่ห้องแอร์กันสุขภาพบ่ดีกับปานบ่ไหวเนาะก็เห็นอยู่กลางแจ้งในทุ่งไห่ทุ่งนาสุขภาพก็แข็งแกร่งโอ้ครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกพวกนั้นทนทานฝนตกตากฝนบ่มีเป็นหวัดเป็นไอตากแดดบ่มีเป็นไข้เป็นหนาวคำว่ายามหนาวจะไปแก้เสื้อแล่นสบายแข็งแฮงผักส่วนนั้นก็ได้แต่ภาคส่วนหนึ่งก็ถือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องกาดอยู่ห้องแอร์มักเป็นวัดนะเป็นวัดเป็นไข้เป็นหนาวผมก็เป็นภูมิแพ้ตลอดเจ็บป่วยบ่ค่อยแข็งแรงอันนี้มันเป็นบางคนดอกเตอร์บ่ได้ว่าความรวมแต่สุขภาพเฮามันก็ต้องได้กวดเสกนะที่สำคัญก็คือการกวดเสกทุกทิศทุกเดือนทุกปีนะกวดครบวงจรจะก็จะฮู้จักกันฮู้แล้วก็โอ้มันเป็นอันนี้มาหลายปีแล้วบ่ค่อยได้เบิ่งได้แยงสุขภาพจนมันก็เป็นไปหลายแล้วมันก็ยากอีกในการเฮาก็ได้เสียเงินหลายเนาะค่อยปิ่นปัวตั้งแต่ตอนยังเยาว์ไว้ยังน้อยยังอาการยังบ่ได้เติบตัวพี่แล้วค่อยมันก็สิบ่เปลืองเงินเปลืองคําแล้วต่อหน้าไปก็ได้ก็อย่าลืมเด้ออาหารเสริมของเฮามีไว้คอยบริการนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเด้อเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพประเภทแคปซูลเป็นซองสูงใส่น้ำก็มีเนาะและจักหน่อยจึงขอสิยกมาวางมาวากันที่รับสายหน้าไม้ทีมงาน FC แฟนรายการกันสักก่อนสบายดีเอาสายหลุดไปนะกดเข้ามาใหม่เด้อนะผู้สาวทั้งเมืองใดแขวงใดกับโทรเข้ามาโนดตอนนี้ออนไลน์หน้าไม้กันอยู่เนาะติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจแห่งสารลาวพวกเขาไปนำเนาะมื้อนี้โคศกบ่ได้ไลฟ์สดทาง Facebook โคศกเองเด้อนะเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาหน่อยนึงมีรายการฮอกก็ได้บ่ติดตามทั้งการไลฟ์สดทั้ง เฟซบุ๊กส่วนตัวก็สุกคือบ่เห็นเบิ่งทางเพจก็ได้แชร์เข้าไปแล้วเนาะได้แชร์เข้าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเนาะกันต่อนะซัมซารอถ่าย FC โทรเข้ามาเฮาก็เว้ากันเกี่ยวเติมกับผักส่วนที่เป็นไขมันนี่แหละนะไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ้มตับไขมันหุ้มหัวใจมันหาอาการเรื่องของคอกระดูกเสื่อมนะวันเวลาผ่านไปทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยหัวเขาบุเคยดังกอกๆแก่ๆก็อายุ40ปลายไปก็ลันตับอยู่บางครั้งบางคราวก็ได้สังเกตได้ที่การเวลาเฮายกเครื่องที่มันหนักได้จักหน่อยหรือว่าพยายามพวิงตัวเองขึ้นคันใดบ่หรือว่าเฮ็ดการออกกําลังกายต่างๆสังเกตได้ว่าคอเขาเฮามีเสียงลั่นกึดกัดโอ้บ่คือแต่ไปเป็นเบาเนาะว่าซั่นแสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วต่อคอกระดูกแต่ละบอนก็ได้ต้องได้เบิ่งได้เดินมีรายการแต่พอมีอาหารเสริมบำรุงกระดูกเนาะก็คืออาหารเสริมจีโก้พลาสเตอร์อย่าลืมเด้อจะหน่อยรายละเอียดถึงเพิ่มเติมถึงครับสายพี่น้องเฮาก่อนจักบาทสบายดีอ้าหลุดไปอีกแล้วมีรายการกดคำว่าใหม่ได้มีรายการโคซกบ่ได้ตัดสายเด้อเนาะครับแล้วมันหลุดไปเด้อเอาไปต่อเติมอีกบำรุงกระดูกแล้วยังไปช่วยให้เฮานี่นอนหลับดีนะผักส่วนที่มีอาการนอนบ่เจ็บนอนบ่แซ่บตามคำคืนภาวะเสดิดตื่นฟื้นขึ้นมาพ่อว่าเมียบ่อยู่เฮือนบางทานก็ได้นะภาวะเสดิดตื่นภาวะโอ้ตกอกตกใจนะนอนบ่เป็นสุขนะข้างบ้านตีกันว่าซั่นนะผัวเมียผิดกันอีกโอ้บ่นอนบ่หลับผักส่วนนี่ก็เป็นอาจินนะเป็นพยาธิประจำตัวก็เลยว่านอนบ่หลับภาคส่วนนี้ก็เป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของธรรมศาสตร์นอนบ่หลับนอนดึกเออสบายดีเอาโอ้โหคนว่าเป็นเอาวอนท่านสนุกเว้ยเนาะอันบอเบอร์โทรศัพท์พันบอจื้อแต่ว่าคันจื้อเสียงอันจื้อละยามนี่นะโอ้คืนทอดนี่แม่ก็โทรหาละบ่โอเคคืนทอดแม่โทรหาเด้อคืนทอดลูกอยู่เสมอเด้อลูกว่าเฮ้ยว่าปานผู้สาว18 19ปีเนาะคืนทอดอยู่ตลอดคิดทอดเอาเพลงแบบใดเอาตัวมินิ2แนวเด้บ่อันนั้นหัวใจอันหัวจริงเพลงจังใดคืนทอดจึงโทรหาเนาะได้เจ้า
4: เบ้าใส่ต้นเบ้าออกเจ้าแข็งนอนเซลเบ้าน้ำตวง
3: เจ้า
4: เจ้าแม่บันเมืองเฟือง
3: เจ้า
4: แม่เป็นวังเลี้ยง
3: เจ้า
4: แม่กับแม่ตู้กุ้งนาซ้ำ
3: เจ้าโดยก็ว่ากันไปโดยเจ้าโดยขอบใจแม่ขอบใจเจ้า
4: สบายด
3: ีแม่วอนอันนี้ก็เป็น FC แฟนรายการแต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่จักหน่อยพี่น้องทั้งผู้ใดทั้งบ้านนัดนางมนาตาลผู้ใดก็ไกลเติบเนาะเส้นทั้งผู้ละขึ้นไปทางเส้นทางเลข10เจ้าสบายดี
4: สบายดีเบาไทย
3: เจ้าสบายดีเจ้า
4: เออก็ฟังเพลงดีเด้อ
3: เอาเพลงหยังเจ้า
4: หัวใจคิดฮอด
3: หัวใจคิดฮอด
4: เจ้าฝากเลยเด้อ
3: เจ้าฝากเลยเจ้า
4: จะให้ลูกผมมีประคันนาเรียนปะวอนสักทีเด้อ
3: เจ้าคือบ่มายามกันเลยให้แม่วอนมายามเลยตัว
4: เลขาขอได้หนา
3: ว้าเจ้า
4: โอ้โทรหาน้องก้าวตลอดเปิดไปอยู่สบาย
3: โอ้ยอ่ะแข็งแฮงไวๆเด้อเจ้า
4: ขอตำตวงไอ้อดพกสะอาด
3: เจ้า จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
4: สบายด
3: ีสบายดีนะพักผ่อนได้เอื้อยเฮาก็ได้เนาะช่วงนี้บ่ค่อยสบายปานใดว่าซั่นก็ยังมีหลายๆท่านดอกที่กำลังฝึกฟื้นตัวเองอยู่เนาะอย่าลืมได้มีรายการเฮาอาหารเสริมล่องลึกพวกเฮาเนาะคือพ่อเสด็จตื่นปะสิกินอาหารเสริมของทางโคสกเบาไทยก่อนจะกล่องจะได้กะว่ากันมาดูดิกดมาที่เบอร์020-9829-4228เด้อมีรายการเฮาเดี๋ยวส่งให้เนาะสบายดีทั้งอีแม่แพงปากหวานคันสมัยจะเป็นสาวนี่ผู้เบาก็จะมาตีกันแต่ปากทางพวกนั้นเนี่ยว่าผู้เบาจะว่าประตู MP หันได้ที่ซอกคือดอกสนะเจ้าเจ้าเสินเที่ยวแข่งเวียงจันได้ได้เดี๋ยวจัดให้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
4: เ
3: จ้าฝากเลยแม่ฝากเลย
4: เจ้า
3: เจ้า
4: เ
3: จ้าว้าเจ้า
4: อันลูกไทยว่าเป็นแม่จ้ะ
3: เจ้า
4: ไอ้บ่าวลงเคไอ้บ่าวบุญช่วงไอ้บ่าวอันตอนลุ่มเด้อ
3: เจ้า
4: อาจารย์ลีโคเคไอ้บ่าวลีบ้านคอเอาออกสะอาด
3: เจ้า
4: ไอ้บ่าวใส่ตนเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้า
4: เอ็มพีบ้านหนองเพ็งเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้า
4: พอดินทองพระสุเทียนเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าร
4: ายการของสมุทรไทยได้ทางสมมูลได้ทางกำลังใจเนาะ
3: จ้าแวนแล้วเจ้า
4: สมุทรแวนเนาะ
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้
4: าเอาไม่อยากว่าหลาย
3: เจ้าขอบใจเจ้าสบายดีซองสายผ่านไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจและติดตามรายการเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอาหารเสริมนี่มีอยู่6ประเภทสอบถามได้ทั้งหลังใหม่ได้มีรายการเนาะไปฟังเพลงกันตึมคิดฮอดจึงโทรหาเพลงนี้ให้เกทั้งอีเมลวอนเด้อแล้วก็ทั้งแม่มะนิลาแดเนาะพร้อมทั้งมิตรรายการทั่วประเทศได้ฟังพร้อมกันจ้ะ

0: ็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงจังหวัดผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่ยักดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไว
0: ้แล้วหลังจากอีพอกินจิกโลแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้งั้นเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

พิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับอาหารเสริมจีโกพลัสโอ้ยคักหลายว่าสันเนาะอีพ่อเพิ่นกระหลายทานที่โคสุกก็คือได้ไปเซตไปสร้างเคสสัมภาษณ์นำเด็กเนาะได้เดินทางไปแขวงสวรรค์เขตไปเซโปนอัตปือนครปักเซแขวงจำปาสักทางภาคเหนือเขาได้กันเป็นขึ้นไปทางแขวงเชียงขวงเมืองหมอกเมืองคูนเมืองคำเมืองแปกเนี่ยโอ้หลายๆท่านที่เป็นลูกค้าประจำกินอาหารเสริมบ่ได้ปะได้วางเนี่ยกินแล้วดีเนาะมีรายการอาหารเสริมเป็นการเติมเต็มวิตามินโปรตีนแคลเซียมต่างๆเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปบำรุงทุกอวัยวะในร่างกายเฮาจะแตกต่างแตกต่างกันผู้ที่กินอาหารเสริมผิวพรรณจะสดใสเกี้ยงเก่าแข็งแห้งกระดูกกล้ามเนื้อรูปทรงก็ถือว่าดูดีแต่ไปเนาะบางท่านก็มันแพงอาหารเสริมนี่มันแพงกินได้บ่ว่าสัตว์นะแต่ว่าของลองฤทธิ์พวกเฮานี่บ่แพงเด้มีได้กันบ่แพงเด้คันเฮาบ่ถามก็บ่ฮู้เนาะอาหารเสริมแต่ละอย่างมีสรรพคุณที่แตกต่างกันมีได้กันเฮาเด้อพอพันสอบถามได้ที่เบอร์0209829-4228โดยเฉพาะเป็นอาหารเสริมจีโก้พลัสนี่มันพกเป็นไขมันนี่เหมาะสมไขมันตกค้างในเส้นเลือดสูงน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงอาการเป็นความดันโลหิตสูงมักเป็นความดันภาษาพื้นว่าไปเป็นตั้งโซ่งตั้งโซ่งลุดตั้งโซ่งขึ้นบางท่านก็มีอาการเจ็บแผ่นหลังเจ็บต้นคอเวลาลุกตอนนอนนอนบ่ค่อยหลับพิกคิงกับปู่ต้นปวดตูเด้เวลาลุกขึ้นมาในกันมันค้างอ้วยๆพุ่นแล้วบ่อยากลุกฮอดเตียงบางท่านนี่ก็ได้รับประทานเข้าไปแล้วนี่อันนี้โคชก็กินคู่มือคือกันตะจีโคพลัสมันต่างกันมาที่ว่าเฮาเวลาเฮาลุกแต่เช้ามาแล้วมันเบาต้นเบาตูรู้สึกว่าเคลื่อนย้ายร่างกายก็ว่องไวขึ้นสมองก็โปร่งโปร่งดีอย่าลืมเด้อกับอาหารเสริมจีโคพลัสเอาไว้อยู่เฮือนอยู่ซานกินเป็นประจำนะบำรุงร่างกายกันร่างกายเฮาแข็งแรงพยาธิโรคามันก็บ่ค่อยเข้ามาหรอกกันร่างกายอ่อนเพลียนี่บ่ค่อยออกกำลังกายบ่ค่อยได้บำรุงร่างกายแด่คันว่าเรื่องอาหารก็กินแต่อย่างเดียวอยู่ตลอดคันว่าเรื่องการนอนก็แม่นพูนนอนทั้งเว้นทั้งคืนบ่เวียกบ่การงานก็มีแต่นอนอย่างเดียวภาคส่วนนี่ก็แม่นมีปัญหาเรื่องสภาพเนื้อคิดก็คิดคิดอยู่แต่คิดน้ำนุ่งน้ำเต้าคิดน้ำปัญหาต่างๆบ่ปล่อยบ่วางอะไรก็ป่วยไปอีกบางท่านก็ได้บางท่านก็ประมาทเนาะการเคลื่อนย้ายห่างการเหตุเวียเหตุการณ์ก็ประมาทขึ้นมาตัวนี้แข็งแห้งก็ไปยกไปอย่างแดนะไปยกกล้ามยกอย่างขึ้นมาออกกำลังกายพิษทาเนี่ยเห็นบ่เกิดพิษเกิดแพงกล้ามเนื้อสีขาดกระดูกกระเดียวแตกยุ่งอีกได้บ่ได้ก็ได้ซ้ำเหือมาโดนหลายปีแล้วก็บ่เซาเนาะเบิ่งได้กันออกกำลังกายก็ได้บางท่านนี่อายุ6 70ปีหรือว่า4 50ปีสิเป็นแล่นคือวัยรุ่นเขามันก็บ่ได้เด้อยากลงเดินเตะบาสมันก็ต้องมีทีมอาวุธสูงเนาะทีมวัยรุ่นอายุบ่เกิน18 25ตัว70ปลายสิเป็นแล่นนำรุ่นนำมันก็บ่ทันเขาแล้วเขามาต่ำมาฟุ้งกุ้นล้มก้นขี้ทางมันเจ็บอีกมาทันเขาเบิ่งเนาะต้องอยู่ในภาคส่วนที่อายุไวๆเดียวกันในลิงกีฬากันถ้าเสื้อเอื้อนมาตั้งเป็นทีมอาวุธสูงวะเนาะออกกำลังกายคือกันห่างกายมีปัญหาเรื่องของกระดูกก็จะไปยกนักหลายเนาะกล้ามเนื้อมันบกแข็งแรงคือตอนเป็นนุ่มค่อยย่างตื่นแต่เช้ามาเฮ็ดอย่างแดมันว่าบอดี้ออกกำลังกายก็จับมักยกมักเสียมเทียหญ้าสวนบ่เทียหญ้าให้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปซั่นแหละเนาะกินอาหารเสริมไปนำฟังวิทยุฟังข่าวการดำรงชีวิตในวัยเกษียณเป็นอันนั้นบางท่านสิมาบ่ฮู้อยู่อีกเฒ่าบางคนก็ได้งัวงอกยอกสาวบ่ซั่นเด้เห็นผู้สาวน้อยนี่ตายตั้งใส่พอดีนะแต่ว่าเบิ่งกันแค้วหันบ่มีแล้วแต่ว่าใจหัน180บางท่านนี่ก็บืนใส่ลมใจปั๊มไหนเลี้ยงเบียร์ผู้สาวม่วนบ่ซั่น
แต่บางทางก็ความสุขสิทธิ์พันดอกอันนั้นก็ได้บ่ว่ากันแต่ว่าให้มีขอบเขตพอห่างกายเฮามันก็เกษียณแล้วแล้วก็ภาคส่วนนึงก็มันบื่นไปใส่เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศครับตัวเองก็บ่มีเหือมีแฮงแดบื่นไปใส่เขาเหมือนเขายังเป็นสาวน้อยอยู่นี่ก็70ปลายแล้วมึนใส่ว่าซั่นเนาะฟีล่อพอปั่นรถแข่งบ่ได้ใส่เขาก็ไปหาตัวช่วยป่ะนี่นะตัวช่วยก็สิเว้าเรื่องอาหารเสริมเว้าเรื่องตัวกระตุ้นมันก็หุ่นแฮงจังน้อยเนาะมีรายการเฮาก็ได้ไปเติมไปดามขึ้นเบิ้นขึ้นมาซั่นเนาะให้มันได้ตามความต้องการมันดีแล้วก็บ่ดีเนาะที่มันดีมันก็ได้ใจเจ้าที่มันบ่ดีก็คือสุขภาพแล้วบัดนี้เกิดอาการน็อกเกิดอาการเส้นเลือดฝอยแตกเกิดอาการภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันเนาะเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาอีกย้อนการบังคับตัวเองนี่บ่ให้เฮ็ดได้มีเลยก็เด้อมันบ่ได้ก็คือมันบ่ได้มันบ่มีแฮงมันก็คือบ่มีแฮงเนาะถ้าเราไปใส่ตัวช่วยแล้วมันทำลายระบบเส้นเลือดสำคัญสุดอันตรายหลายนะมีรายการเฮาต้องออกกำลังกายฟื้นฟูตัวเองการดูแลให้มันสม่ำเสมออย่าสู้ให้มันไวเกินไปคอยเฮ็ดคอยไปคอยบำรุงรักษาไปสุขภาพภาคส่วนถ้าเป็นปัญหาเรื่องของต่อมลมหมากก็คือกันนะหลายอย่างเจ็บป่วยขึ้นมาอีกย้อนพฤติกรรมการดำรงชีวิตนี่แหละคือยกมาว่าแบบรวมๆให้นะสิ่งใดที่มันบ่ได้ก็คือบ่ได้บ่ฝืนเฮ็ดให้อยู่ในระบบของมันสุขภาพจะแข็งแรงเด้ออันนั้นก็อีกพื้นนึงเนาะอีกปัญหานึงภาคส่วนนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของการขับยนต์ยานพาหนะนี่อันนี้ก็หลายๆท่านก็สอบถามมาได้บ้านภาคส่วนนั้นที่ว่าขับรถสายตาบ่ดีแล้วไปขับรถอยู่เฮือนอยู่ซานขับรถจักบ่ขับรถใหญ่ก็คือกันเนาะมาว่าจะไปอย่าไปเนาะตาก็บ่ดีแข้งขาก็บ่ค่อยไวไปขึ้นรถ4ล้อรถใหญ่ไปซั่นเนาะคำแรงๆมาหมู่ใต้ตาสูงมาเนี่ยมืด8ล้านงมหยังก็บ่เห็นเจิดไปตำเอาเขาอีกบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่หรอกคันเฮามันสมรรถภาพสมรรถนะในการขับขี่ทัศนวิสัยบ่สะดวกแล้วบ่ไปบ่ขึ้นเลยบ่ต้องไปจับเลยแฮงดีอันว่าเมามาแล้วก็ใจใหญ่อยากขับบางท่านก็ได้มึนพิษกันกับครอบครัวพิษกันกับคนฮักคนแพงห้ามบ่ฟังอันนี้เมามันเหยียบเอาว่าซั่นโอ้มันก็บ่ได้นั่นๆมาแล้วบ่ไปให้ผู้อื่นขับแทนดีที่สุดเนาะดีที่สุดจิตใจคนเฮานี่ว่าแฮงเมามันแฮงเที่ยงนะว่าซั่นมันก็แม่นอยู่ดอกเจ้าคิดแต่ผู้อื่นนั้นบ่คิดนําเจ้าหั่นตัวล่ะแฮงเมาแฮงทุนเพิ่นว่าเอ้ยมันบ่แม่นดอกมันบ่ถูกเนาะเดี๋ยวคนไปให้จราจรเขาเป่าขึ้นมานี่โทษค่าแอลกอฮอล์ขึ้นสูงเขาปรับใหม่จนเราก็เอารถจะไว้หันแล้วล่ะจะไม่จะไปทั้งใดทั้งที่ว่าเรื่องระบบระเบียบกฎหมายเพิ่นก็ได้โมเมนต์อย่างนั้นเนาะอย่ามันเกิดอุบัติเหตุอย่ามันเจ็บมันป่วยอย่าให้ผู้อื่นเจ็บป่วยนำหั่นเนาะเนาะอันตัวเองผู้พาไผหลีกเลี่ยงได้ก็ดีเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะทั้งกายและใจทั้งครอบครัวคนที่เฮาฮักบุญพื้นฐานแห่งความสำเร็จทุกๆอย่างต้องสุขภาพมาก่อนเด้อมีรายการเฮากับรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพรายการล่องลิสทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฟังเพลงต่อมีรายการเฮาหัวใจคิดฮอดเพลงนี้จันดอกฟ้าเพชรทักแฮเป็นผู้ขับห้องมวนๆกัน

0: ที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เลี้ยงสร้างเท่าขายงาได้กินข่าพี่น้องเลี้ยงสร้างน้อยแต่ตายจ้อยแต่ข่ากับผมมีนะมวนมวนกันเราจัดให้ตามคำขอแล้วก็คำคู่นะเพื่อนมิตรแฟนรายการมองกันหลากหลายติดตามรายการทั้งต่างประเทศกับฟังออนไลน์และก็ทั้งภายในประเทศกับทุกเขตทุกแขวงก็ไล่ขึ้นหลายสถานีแล้วเนาะในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ละองค์กรองค์การก็มีการพันขยายเวียกงานเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมวลชนหลายขึ้นหลายสถานีหลายคู่ซุกหลายนักข่าวนะหลายผู้ฮู้เนี่ยก็เลือกฟังนะเป็นรายการเลือกฟังเลือกเบิ่งเหมาะสมเบิ่งในสภาพแวดล้อมสมองใดเวลาใดก็ฟังนะบางท่านนี่ก็มักฟังกลางคืนนะบางท่านก็มักฟังกลางวินบางท่านก็มักเบิ่งโทรทัศน์ทางโทรภาพก็มีหลายช่องก็อย่าลืมนะไปเบิ่งรายการของโคโซกแดทางโทรภาพป้องกันความสงบเด้อเวลา 14:30 จนถึง 16:00 นี่ก็เป็นรายการของทางลองฤทธิ์เป็นผู้อุปถัมภ์เป็นรายการจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพคือเก่านั่นแหละนะก็โทรไปทางหน้าไมค์ไปขอเพลงฟังนําไปเบิ่งทางพุ่นก็ก็เป็นทั้ง MV เพลงนะมี music video ให้เบิ่งนําแต่ว่าทางโทรเพียงวิทยุออกก็ได้ฟังแต่เสียงนะติดตามทั้งเพจก็ได้เห็นแต่รูปกับโคศกเว้านะมันบ่คือกันนะในการเฮาเด้อเวลาผ่านไปมีรายการเหลือเพียงตั้งแต่7นาทีสุดท้ายต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการใหม่ก็คือทางห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงโทรนครหลวงเด้อถ้าในที่ว่าอยากได้ดอกลำโพงดีๆมีคุณภาพอยากได้ตู้ลำโพงที่ได้มาตรฐานอยากได้เครื่องเสียงเพื่อเครื่องคุ้มต่างๆนะพาวเวอร์มิกเซอร์พาอย่างต่างๆมันต้องมีมันอุปกรณ์ครบสุดนะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะนับตั้งแต่สายไฟจนฮอตพุ่นละดอกลำโพงฮอตไฟแสงสีต่างๆเนี่ยมันส่งให้หมดทั่วประเทศเด้อกับห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเนาะห้านาทีว่ากำลังซอกหาเครื่องเสียงนะอยากได้เครื่องเสียงรถซื้อรถใหม่อยากแต่งเครื่องเสียงใหม่ได้เครื่องเสียงกลางแจ้งก็ไปหาเพื่อนรถ3แยกไฟแดงดวงคำสร้างซื้อว่าห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศบ่ได้บ่ธรรมดานะอะไรกันเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเราเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ยกขึ้นมาเว้ามาว่าก็ต้องเอาเป็นมื้ออื่นซะเนาะได้จะยกขึ้นมาเว้ามาว่าให้เพิ่นแน่นะหลายท่านก็ยังอยู่แล้วก็ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อรายการพวกเรานะกดไปที่เบอร์020-9829-4228นั่นเป็นข้อมูลต่างๆอยากได้อาหารเสริมอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาบ่โอ้ล้มกันก็เป็นเบอร์นั่นแหละโทรไปโหลดเด้อปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเนาะพี่น้องเฮาก็ได้ก่อนจะจากกันไปในมื้อนี้เชิญเที่ยวแขวงเวียงจันทน์เด้อเป็นศิลปินของทางอาจารย์สุบินเพิ่นเนาะตามคำขอจากทางอีเมลมณีลาปากหวานพี่น้องทั้งพุ่นละทั้งบ้านนาเพงพุ่นเด้นะแล้วก็ฝากหักฝากเพลงไปถึงมีรายการทั่วประเทศที่ติดตามรายการในปัจจุบันนี้เนาะมื้อนี้ทอบใจท่านสมสะอาดนะคุมเครื่องเสียงและเทคนิคต่างๆนะติดตามเบื้องการออนแอร์นะแล้วก็ขอบใจทาง FC แฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมมื้อนี้ส่งทุกแขวงเลยเด้อมีรายการเฮาเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจแข็งๆๆๆผู้สุขบ่าวไทยต้องได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวคณะน้ำแขวงสวรรณเขตได้ติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองไซบุรีท้ายอาทิตย์ผ่านมานี้ท่านคำพุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมจุดเสียหายและผลกระทบอยู่ตามจุดต่างๆตามบ้านของประชาชนอยู่เขตน้ำเสียบังไฟเมืองไซบุรีพร้อมทั้งมอบเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวและเงิน100ล้านกีบให้เมืองไซบุรีไว้แห่สุขเสริญเพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานต้านภัยพิบัติในครั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองไซบุรีรายงานว่าในระหว่างวันที่4ถึง13สิงหาคมนี้ได้เกิดมีฝนตกหนักเฮ็ดให้ระดับน้ำเสียบังไฟเสียน้อยมีระดับน้ำสูงขึ้นหลายและมีทะเอียงเพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้น้ำท่วมนาและเฮือนของประชาชน 2,992 ครอบครัวกว่าเอา29บ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งเบื้องต้นได้รับผลกระทบมีเส้นทางและครัวเสียหาย5แห่งผลเสียหายด้านเนื้อที่นาถึงน้ำท่วม4,251 เฮกตาร์หนองป่าเสียหาย99หนองโรงเรียนถึงน้ำท่วม4แห่งโรงเรียนประถมและอนุบาลบ้านก้างป่าบ้านหาดไซสูงบ้านบึงเสโรงเรียนประถมบ้านอนุบาลบ้านด่างสวรรค์น้ำท่วมเฮือนประชาชนมี14บ้านประชาชนออกไปอยู่จุดหลบภัยชั่วคราวจำนวน2บ้านคือบ้านเสียงไคและบ้านแก้งแหวงมี32ครอบครัวจำนวน68คนเข้านอนศูนย์และไปอาศัยอยู่น้ำพี่น้องจำนวน68ครอบครัวมี165คนในการลงติดตามสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ได้ติดตามเบิ่งตามจุดต่างๆที่เริ่มจากบ้านต้นแหนบ้านบึงเซบ้านหาดไซสูงก้างป่าแก้งผู้สีที่ประชาชนพร้อมเอาเป่าดินป้านต้านน้ำเซที่กำลังจะล้นคูกันน้ำไหลเข้าหาเนื้อที่นาของประชาชนซึ่งการน้ำแขวงในมอบน้ำดื่มมีและปองป๋าให้ประชาชนในแต่ละจุดบางบ่อนก็ได้ขี่เรือขี่รถไถเพื่อไปเยี่ยมประชาชนในบ้านที่รถเข้าไปบ่ถึงพร้อมนี้ยังได้ไปเบิ่งบ้านสะกองผักเพื่อสมสะอาดห้วยแฮห้วยทำเฮียงเขตบ้านหนองเฮือทองที่กำลังจะก่อสร้างขั้วเบตงในการลงติดตามสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ประชาชนยังได้เสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฮ็ดประตูน้ำเพื่อต้านแรงต้านท่วมซึ่งปัจจุบันน้ำเสบังไฟได้ไหลเข้ามาตามสายห้วยแฮท่วมเนื้อที่นาของประชาชน 2,000 กว่าเฮกตาร์จบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: สื่อสาร

0: ให้การก่อน
1: ก่อนที่จะไปหับประทานอ่านเที่ยงมื้อนี้พวกเราพบกันก็ถือว่ามาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะเป็นการล้มข่าวที่จะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามบรรดาเรื่องการต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าบ่ว่าจะเป็นเรื่องปกป้องผู้สมใช้เนาะเรื่องของคำห้องเฮียนผู้ที่สมใช้สินค้าแล้วได้รับสินค้าการบริการที่บ่ได้ตามมาตรฐานเนาะมีสิทธิ์ที่จะส่งคำห้องเฮียนของทานมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าผ่านหมายเลขสายด่วนและรายการของพวกเราก็จะเป็นหนึ่งรายการที่จะเอาข้อความหรือว่าเอิ้นว่าคำเสนอของผู้สมใช้ก็คือประชาชนนี่แหละมาได้โอลมผ่านรายการของพวกเรา
0: เจ้ามาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่นับถอยหลังก้าวเข้าสู่การเกี่ยมกันก้าวเข้าสู่การไขซกเฮียนใหม่ที่จะมาถึงนี้เนาะระยะนี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังต้องได้
1: เกี่ยม
0: สิบตาเกี่ยมเรื่องอุปกรณ์การเฮียนและก็การเกี่ยมเรื่องเงินในถุงนี่แหละเนาะเนื่องจากว่ามันจะติดพันกันเองในระยะเดือน8ติดกระซิมีรายจ่ายละยางผู้ปกครองว่าเนาะรายจ่ายหนึ่งในนั่นที่ว่าขาดบ่ได้ทุกๆปีในเดือน8หรือว่าเดือนสิงหานี่ก็เป็นระยะของการกักเก็บอุปกรณ์การเฮียนในเกบันดาลูกๆหลานๆเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งสุดแบบเฮียนบ่เนาะปึ้มบิ๊กโซต่างๆนี่ก็จะเป็นกักเก็บให้ลูกละเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังมีกันกักเก็บเงินที่จะไปลงทะเบียนในการเฮียนเปิดซุกเฮียนใหม่ระยะนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ต้องได้ติดตามข้อมูลอย่างละเอียดเอิ้นว่าประจำเลยล่ะเพราะทางเรื่องของกรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการออกมาก่อนหน้านี้เน
1: า
0: ะให้กับบรรดาทั้งอนาแผนกอุตสาหกรรมในการค้าของแขวงของเมืองในการกักเก็บภาษีการสมทบกับทางบรรดาผู้ประกอบการทางภาคส่วนใดที่มีความสะดวกก็แม่นให้เข้าร่วมในโครงการนี้เอิ้นว่าเป็นโครงการอีกโครงการนึงที่มันได้สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครอง
1: เพื่อว่าเป็นการช่วย
0: เจ้า
1: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองฮู้แล้วแหละว่าต้องปิดรายจ่ายคันประหยัดได้น้อยหรือหลายก็เป็นการดีได้เพราะว่าอิงใจลูกหลายคนได้บรรงาจำเป็นต้องว่าประหยัดได้น้อยนึงก็ดีกว่าที่ว่าไปซื้อในราคาติ่มซึ่งทั้งกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุ่นแล้วแหละถึงบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเนาะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาบ่ว่าจะเป็นปึ้มบิ๊กซอหรือว่าเครื่องนุ่งห่มเหมือนว่าคันถามว่าภาคส่วนใดที่มีเจตจำนงอยากจะเข้าร่วมเอิ้นว่าเป็นโครงการราคานโยบายกับว่าแมนหรือเพิ่นเอิ้นว่า back to school เนาะที่จะให้บรรดาหัวหน่วยนี้ได้เอาสินค้ามาขายราคาพิเศษราคาที่ประหยัดกว่าทั่วไปหรือว่าเป็นราคานโยบายเอิ้นง่ายๆว่าราคานโยบายเพื่อให้ผู้ปกครองนี่สามารถเข้าถึงได้เนาะก็ติดตามข่าวสารต่างๆนี้ผ่านทางช่องทาง Facebook ของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้หรือว่าจะติดตามบรรดาช่องทางออนไลน์อื่นๆตามเพื่อให้ผู้ปกครองนี่ได้สามารถเข้าถึงในการซื้อเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเฮียนในระยะกะเกี่ยมไขซุกเฮียนใหม่
0: เจ้าเอ้าว่าว่ากันเพราะเป็นข้อมูลท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่รับชมรับฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านอยู่แขวงใดอยู่เมืองใดถ้าเห็นว่าโครงการตัวนี้เพิ่นเริ่มแล้วในเมืองของท่านแขวงของท่านแจ้งมาหาโฆษกได้เด้อเน
1: า
0: ะโฆษกเองก็อยากให้ฮู้ก็อยากฮู้นํากันนะว่าแต่ละเมืองแต่ละแขวงนี่เพิ่นมีการจัดตั้งปฏิบัติการใดเนาะรวมไปถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเด้ได้ไปใช้บริการแล้วบ่
1: เจ้า
0: ราคาเด้เนาะอยากให้เพิ่นมาลมสู่ฟังในจุดนี้เนาะเอาถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะต้นๆรายการนี้เอาจะไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนนอกจากนั้นกลับมาฟังข้อมูลเติมอีก

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสาร
1: ผ่านไปส่งผลงานเพลง
2: ต่
1: างมาคงจะถูกใจบรรดาแฟนๆรายการระยะเดือนนี้อนุรักษ์เดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยก็ยังเป็นเดือนนึงที่อยู่กับระยะเป็นระยะของฤดูฝนยังเฝ้าระวังเป็นระยะอยู่
2: เจ้าฝนต่อสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎจนมาฮอดเดือนสิงหานี่ก็ยังฝนแห้งอยู
1: ่เน
2: าะบางพื้นที่ที่ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงนี่ก็น่าเห็นใจผลกระทบที่ตามมาบ่จะเป็นน้ำท่วมเนาะ
1: ใช่ละคือในอาทิตย์แล้วนี่ก็มีแล้วที่ปรากฏการณ์น้ำท่วมเนาะทั้งเรื่องของแขวงขมวนแขวงอุดมไซ
2: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นได้รับผลกระทบละเขาเห็นว่าสุปีไฮลังวันนี้ก็ค่อนข้างว่าเกือบทุกปีเลยในบรรดาแขวงดังกล่าวนี่มันได้รับผลกระทบนี่มีจะมีทั้งแขวงขมวนแขวงสวรรณเขต
2: เจ้า
1: อุดมไซอันสามแขวงนี้ก็เกือบว่ามันเกือบทุกปีต่างแต่ว่าปีใดจะหน่อยปีใดจะหลายแต่ว่าบ่หมายความว่าแขวงอื่นบ่มีแขวงอื่นก็มีเช่นเดียวกันในระยะของฤดูฝนนี่ฉะนั้นทุกคนก็ต้องได้เฝ้าระวังแล้วก็ต้องได้ติดตามสำคัญเลยเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารนี่แหละทางเรื่องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็มีการแจ้งเตือนรายงานสภาพอากาศประจำวันให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบในขณะเดียวกันทางถามว่าจุดใดที่มีความเสี่ยงเพิ่นก็แจ้งเตือนมาเจาะจงมาเลย
2: เพื่อให้เราได้เก็บความพร้อมในการรับมือหรือว่าไปอยู่บนที่ปลอดภัยทั้งชีวิตเราเองทั้งสิ่งของที่สำคัญทั้งสัตว์เลี้ยงเนาะกันสั้นทุกคนต้องได้มีสติร่วมกันได้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำแจ้งการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เราปลอดภัยเพราะว่าก็มีกรณีที่ผ่านมาแล้วด้วยเนาะด้วยความที่ยังบ่เคยเกิดแล้วก็คิดว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะบ่มีหยังให้แฮงก็กลายเป็นว่าเวลามันมาแล้วมาไวเหลือเกินเอาอย่างบ่ทัน
1: เอาอย่างบ่ทันนะเช่นเดียวกับในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางเบื้องของทั้งห้องหัวหน้ากรมธรณีศาสตร์ในบ่แฮเพิ่นก็ได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการว่าห่วงสุนันท์ในรายการเพิ่นก็ได้เว้าถึงปรากฏการณ์ดินยุบดินยุบในจุดนี้มันส่วนหนึ่งก็แม่นว่าในระยะของฤดูฝนนี่แหละก็ต้องได้เฝ้าระวังคือกันเพิ่นว่าเนาะเขตใดที่มันเคยเกิดก็ต้องได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ว่าบ่หมายความว่าเขตอื่นที่บ่เคยเกิดแล้วจะ
2: บ่มีก็มีความเสี่ยงคือกัน
1: ฉะนั้นก็ต้องได้เฝ้าระวังนำกันเช่นเดียวกันเรื่องของทั้งของหัวหน้ากรมนั้นเพิ่นก็ได้อธิบายแบบละเอียดชัดเจนเลยว่าการที่มีปรากฏการณ์ดินยุบนี่บ่หมายความว่าปัญหาก็เกิดมื้อนี้เมื่อวานนี
2: ้
1: ผ
2: ่
1: านมามันก็เคยเกิดแล้วก็เลยหลายปีขึ้นหลังมันก็เคยเกิดคือกันต่างแต่ว่าอาจจะเกิดอยู่ในบ่อนที่บ่แม่นมีคนอยู่อาศัยอาจจะเกิดอยู่ตามผู้ตามผาบ่สินะครับป้าตามดงบ่นี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะอันนั้นที่1อันที่2แม่นแล้วเวลาที่ว่ามันเกิดอยู่นําเขตซุ้มซนแต่ว่าที่ผ่านมาหลายปีขึ้นหลังนะเฮาบ่มีสื่อโซเชียลแบบนี้บ่มีสื่อออนไลน์แบบนี้มันข้อมูลมันบ่ไว
2: เ
1: ลยได้ว่าอาจจะบ่ฮู
2: ้
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้มันบ่แม่นเนาะยุคนี้มันยุคแห่งความไวอีหลีเนาะยุค 4.0 ยุค4ยุคอนาข้อมูลข่าวสารนี่มันไวฉะนั้นเหตุการณ์ทุกครั้งที่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนั่นหมายความว่าข่าวสารมันจะมาไว
2: เจ้า
1: แต่ว่าเคียงคู่กันนั่นกับความไวของข้อมูลข่าวสารเฮาก็จะต้องได้มีการสั่งซา
2: วินิจฉัย
1: มีการแม่น
2: พิจารณญาณ
1: เบิ่งก่อนว่าข้อมูลตัวนั้นเป็นข้อมูลจากทางการแท้หรือบ่
2: เ
1: ป็นข้อมูลที่ถูกหรือบ่เนาะอันนี้ต้องได้ระมัดระวังเพราะว่าบางทีมันก็มีเด้ผู้ที่บ่หวังดีสร้างเป็นความปั่นป่วนให้แก่สังคมต่อกับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เนาะเอาเสร็จเดียวกับรายการพวกเฮาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า FOIC สื่อสารนี่จุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลจากทางเบื้องถึงลงหาประชาชนหาฐานประชาชนหรือว่าสังคมแหละทั่วสังคมเนาะนำเอาแนวทางนโยบายหรือว่าชีวิตประจำวันของพวกเขานี่แหละทุกๆอันที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันพวกเขานี่นำมาเบ้ามาบอกต่อรายการผ่านไปหาทั้งท่านผู้ชมทำท่านผู้ฟังทางบ้านเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารนำการแบบที่ถูกต้อง
2: เจ้าผ่านทางเวียดงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าช่องทางลักที่ท่านสามารถทำหุ้นข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการอันว่าเหตุการณ์แท้ๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นแท้บ่ได้มีการมองง่ายๆบางคนเข้าใจว่าบางข่าวนี้เพื่ออยากให้คนอ่านติดใจอาจจะใช้เนื้อในข่าวที่ผิดเพี้ยนไป
1: เติมไปแต่ง
2: ไปเติมไปแต่งเกินไปมันก็จ
1: ะ
2: ให้ข่าวเวลาส่งโตมันก็เป็นข่าวที่ผิดฉะนั้นทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเป็นเพจ Facebook ที่ให้ทานนั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพออยู่ในเพจนั้นเพิ่นยังมีการกดแบ่งปันจากบรรดาเพจของบรรดากรมเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงมาเติมอีกคือรายการเฮาที่มาลมเว้าข่าวผ่านรายการก็แม่นมาจากข่าวสารอุตสาหกรรมการค้
1: า
2: ที่จะได้แบ่งปันสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม หรือว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ก็ดีเนาะอยากให้ทุกท่านถ้ามีเวลาเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ท่านจะได้ฮู้ข้อมูลแบบมหาภาคแล้วยังพอเฮายังได้เจาะลึกเข้าไปแต่ละเวียกงานได้เติมอีกผ่านทางเว็บไซต์ www.moic.gov.la
1: อ้าวอันนี้ก็คือช่องทางหลักในการติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านําอีกเนาะอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงเกี่ยวกับถึงพลบทบาทของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็แม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลที่มีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่ทางรัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์ของเขตเวียดการอุตสาหกรรมพลังงานบอแฮและก็การค้าในขอบเขตทั่วประเทศท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและก็นิติกรรมต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางรายการคือดังโฆษกอนุรักษ์ได้เว้าไปเมื่อกี้นี่เนาะและนั่นก็คือพลบทบาทหลักๆเลยและนอกจากนั้นบรรดาอาณาถาเว้าถึงว่าบรรดากลุ่มต่างๆที่ปิ่นอ้อมเนาะกลุ่มต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ในนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเวียกงานของการปกป้องผู้สมไส้ถาเว้าถึงว่าเวียกงานการปกป้องผู้สมไส้นี่ท่านตรงนี้นี่คือว่าทุกๆคนแหละต้องเคยถือการเอารัดเอาเปรียบ
2: เจ้า
1: หน่อยบ่หลายก็
2: ต้องเคย
1: เนาะเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือว่าการบริการในฐานะที่เป็นผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ในการรับสินค้าที่ปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานและก็ราคาเป็นธรร
2: ม
1: ถ้าหากว่าพบเห็นในการเอารัดเอาเปรียบสินค้าหมดอายุส
2: ิน
1: ค้าปลอมแปลงและก็โฆษณาเกินจริงอันนี้แนะนำเลยว่าอย่าปล่อยผ่าน
2: ต้องห้องเฮียน
1: อย่าปล่อยผ่านต้องห้องเฮียนเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นพร้อมที่จะปกป้องสิทธิของท่านและก็ดำเนินตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดท่านท่านใดที่พบกรณีแบบนี้แจ้งเลยสายด่วนจื้อง่ายๆ1510
2: เจ้าหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปที่สามารถส่งคำคิดคำเห็นคำห้องเฮียนของท่านได้ก็แม่นแอปเสียงเนาะพิมพ์คำว่าเสียงอยู่ทางApp Store หรือ Play Store เพื่อติดตั้งแล้วก็จะมีกล่องบอนให้เฮาได้พิมพ์ข้อความเป็นคำเสนอไปอันนี้ก็จะเห็นให้ทางภาคส่วนที่เปิดหาผิดชอบโดยกลุ่มก็คือกลุ่มกันค่าภายในนี่เพิ่นจะได้เห็นทุกคำเสนอของเฮาเมื่อเฮาเห็นแล้วมีการแจ้งแล้วว่าห้านั่นห้านี่ระบุชื่อตัวตนมาคักแน่เพิ่นก็สามารถลงไปกวดว่าสิ่งที่ท่านพบเห็นนั้นแม่นความจริงบ่เนาะมีแท้บ่เอาสินค้าหมดอายุมาขายแท้บ่หรือว่าสินค้าบ่ได้มาตรฐานมาขายแท้บ่อันนี้เวลาเพิ่นไปกวดสอบเพิ่นเห็นเพิ่นก็มีการกล่าวเตือนหรือว่าให้ยุติในการเฮ็ดพฤติกรรมแบบนั้นเนาะในเรื่องของการขายอันนี้ก็จะเป็นอันดีกระบอกเสียงที่ดีเลยจากผู้สุ่มไส้ก็คือผู้ที่พบเห็นตัวจริงเลย
1: เจ้าเอาหรือว่าจื้อง่ายๆเนาะถามว่าบ่ฮู้วิธีจะไปเข้าแอปบ่ฮู้เกี่ยวกับอันนั้น1510พ่อแม่ประชาชนเฮาฟังวิทยุและก็ผู้ที่เพิ่นเรื่องเคยกับการนำใส่โทรศัพท์โดยกง
2: เจ้า
1: ก็ต่อสายด่วนเพียงแต่4ตัวเท่านั้น1510
2: และก็จะมี Facebook ของทางสมาคมปกป้องผู้สุมไส้โดยกงเลยอยู่ในหั่นก็จะมีข้อมูลข่าวสารและก็มีเบอร์โทรเสื้อว่าจะเสื่อมกันทุกภาคส่วนเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นหมายเลขสายด่วน1510หรือว่าจะเป็นสมาคมปกป้องผู้สุมไส้หรือว่าจะเป็นแอปแอปพลิเคชันเสียงอันนี้มันเสื่อมโยงเข้าหากันทันสะดวกในการให้คำห้องเฮียนในช่องทางใดก็แม่นอยากให้ทุกคนทั่วสังคมเฮาได้ช่วยกันเนาะถ้าว่าพบกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
1: ติดตามข้อมูลตามนั้นเลยเนาะเอาจากนี้ไปเฮาจะไปฟังเสียงเพลงก่อนเนาะกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาเพิ่นว่าอยากขอฟังเพลงนี้เด้อเพิ่นว่าน่ะซาวแต่ดำยังคอยมันบ่นี
2: ่ยังคอยก็ได้ยังรอก็ได้เนาะทั้งคอยทั้งร
1: อทั้งรอทั้งคอย
2: เจ้าไปฟังเพลงน้ำกันเนาะแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงที่ทีมงานพวกเขาได้จัดเกี่ยมมาให้ทานได้มวลซื่นบรรยากาศก่อนอาหารเที่ยง

กำลังติดตามรับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 101.25

0: รายการอค MOIC สื่อสาร
1: เพลงตามแห่งใจที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอกันเข้ามาฝากเป็นความมนต์ซื่นให้ทุกท่านเด้อบ่ท่านจะกำลังหับฟังอยู่รถเดินทางเพื่อจะไปหับประทานอาหารเที่ยงหรือว่าฟังอยู่หัวอยู่สวนเพราะว่าบางคนนี่ก็กำลังกะเกี่ยมทำการผลิตได้เนาะบางผลผลิตเก็บแล้วกับปลูกผลผลิตใหม่ต่อยิ่งเป็นผู้ที่หับประกันหรือว่าสนองบรรดาพืชให้กับตลาดผักโบหมักเพชรโบหมักเขือบอนี่หมายว่าเก็บฮอบเวียนนี่ก็ต้องต่อฮอบเวียนใหม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: เว้าถึงแบบนี้แล้วมันก็มาเกี่ยวถึงว่าระยะนี้เป็นระยะของฤดูฝนระยะฤดูฝนนี่พืชผักที่มากับฤดูฝนระยะของฤดูฝนนี่ก็มีหลายชนิดแต่ว่าก็มีหลายชนิดคือกันที่มันบ่มักฤดูฝน
1: บ่มัก
2: แต่ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาเมื่อว่าความต้องการ
1: ของตลาด
2: ยังมีสม่ำเสมอ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นก็ต้องมีแนวความคิดแล้วว่าเฮาจะมีการปรับเปลี่ยนคือใดในการปลูกแบบดั้งเดิ
1: ม
2: ปลูกแบบอาศัยแบบตามธรรมชาติแท้ๆเอาก็ต้องมีการดัดปรับให้มันสามารถดำเนินไปได้
1: เ
2: จ
1: ้า
2: คือบรรดาสาวนะหัวสาวสวนเฮานี่ก็เป็นหันเลยเรื่องของการปลูกพืชในฤดูฝนปลูกพืชในฤดูฝนแต่ว่าบ่เป็นพืชของฤดูฝนหันมาปลูกอยู่ในเฮือนโฮม
1: เจ้า
2: สวยได้เด
1: ้ก็เอิ้นว่าสามารถสร้างเม็ดเงินหลายเพราะว่าอย่างพืชผักที่เป็นการปลูกแบบกสิกรรมที่ดีเนาะหรือว่ากสิกรรมอินทรีย์อย่างซีแมนว่าความต้องการของคนที่บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยหรือว่าเพื่อสุขภาพนี่มีความต้องการหลายขึ้นเด้บ่เฉพาะแต่การขายให้กับตลาดเด้พันงาเพราะว่าทุกมื้อนี้ห้างสะดวกซื
2: ้อ
1: ห้างเอิ้นว่าตลาดน้อยข้างเฮือนเน
2: า
1: ะมินิมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้นี่ก็ล้วนแล้วแต่ตอบสนองพืชผักได้ฉะนั้นถ้าว่าเฮามีบ่อนจำหน่ายหลายสิผู้เป็นผู้ปลูกนี่ก็สิมีโอกาสในการขยายได้หลายเลยมีหลายฮับได้หลายช่องทางทั้งมีพ่อค้าคนกลางมาเอาสินค้าอยู่ส่วนเฮาแดทั้งไปส่งเองแดตลาดสดแดสิก็เฮ็ดให้มีหลายฮับที่ดีเลยอ้าก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำการผลิตมีหัวมีส่วนเน
2: า
1: ะ
2: รวมไปถึงผู้ประกอบการอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นแห่งใจให้หมดทุกคนสำคัญและแม่นเว้าถึงว่าบรรดาผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคภายในอันใดที่เฮาผลิตได้ก็เป็นอยากให้ส่งเสริมกันในการผลิต
1: อยาก
2: ผลิตออกมาแล้วก็ต้องมีผู้สมใจเนาะสำคัญและแม่นว่านี่แหละผู้สมใจนี่แหละต้องเปิดใจที่จะทดลองใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ลาวกับพวกเฮาบางคนก็บอกว่าโอ๊ยบ่เคยใช้มาก่อนแต่ก็คิดว่าบ่ดีไว้ก่อนแหละก็บ่อยากใช้ซินะเฮาจะสังเกตเห็นว่าหลังๆมานี่แหละแม่นบรรดาผลิตภัณฑ์ของลาวเฮานี่ก็มีหลายอันได้ที่ก็มีคุณภาพที่นับมือนับดีขึ้น
1: เจ้าร
2: วมไปถึงการหุ้มห่อต่างๆก็ดีขึ้นหลายแต่ว่าเฮ็ดเอาได้ท่านก็ต้องได้รักษามาตรฐานให้ได้เนาะรักษามาตรฐานคุณภาพของเฮาเรามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ต้องให้มันดียิ่งขึ้นแล้วผู้สมใช้เองก็อยากให้เปิดใจลองมาสมใช้เบิ่งเนาะหลายอันที่ว่าเฮาใช้แล้วมันดีก็อยากให้สืบต่อในการสมใช้เพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นให้แก่ผู้ที่ผลิตเพิ่นจึงสามารถผลิตออกมาได
1: ้เจ้า
2: ผลิตออกมาหลายแต่บ่มีผู้ซื้อก็บ่ได้ได้เนาะ
1: ต้องได
2: ้สามารถดำเนินไปได
1: ้หมายความว่าอุปสงค์อุปทานต้องมาพ้อกันมีผู้ต้องการมีผู้สนองก็จะสามารถจับคู่กันได้ในเรื่องของผู้ขายและกับผู้ซื้อ
2: เจ้า อ่ะเว้าฮอดว่าผู้ซื้อผู้ขายแล้วมันนี่จะเว้าฮอดก่อนที่จะไปฮอดไปซื้อไปขายได้มันต้องเว้าเรื่องน้ำมัน
1: การขนส่ง
2: การขนส่งแน่นอนค่ะเว้าเรื่องว่าการขนส่งบรรดาน้ำมันต่างๆเลยแม่นโอ้ยเฮาก็เห็นมีการปรับขึ้นปรับลงกันหลายครั้งเนาะปรับลงกับไข่แดงสำหรับผู้สมใ
1: ช้
2: เวลาปรับขึ้นบ่ได้ก็คิ้วตามกันทันทีเลย
1: เพิ่นบอกว่าตอนขึ้นหลายๆตอนลงน้อยๆอันนี้ก็เป็นตามกลไกเน
2: า
1: ะ
2: เมื่อเว้าถึงว่าราคาน้ำมันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนก็สิติดปากว่าราคาน้ำมันแพงแน่นอนคันว่าราคาน้ำมันแพงแล้วมันส่งผลกระทบต่อกับเงินในกระเป๋าของเฮานี่ได
1: ้มีความบ่ทุนเที่ยง
2: เพิ่นบอกว่าราคาครับบางคนเคยมีเว้าแบบติดตลกกันเนาะราคาสบายกระเป๋าคุณมาดิสบายกระเป๋าอยู่บ่ได้เพราะว่าจ่ายเบิดแล้วกระเป๋าเบาแว้ง
1: เบาแว้งเลย
2: ราคาสบายกระเป๋าว่าซั่นถ้าแบบนี้เขาบ่อยากได้ปานไหนแม่นบ่
1: เจ้า
2: อ้าวเมื่อเว้าถึงว่าถ้าว่าราคาน้ำมันที่มันมีการทีบโตขึ้นหรือว่าฮ้องว่าเป็นการมันบ่ได้หยุดนิ่งเนาะย้อนว่าอย่างราคาน้ำมันเสื้อไฟนี่แม่นเฮานำเข้าจากต่างประเทศนี่ห้อยสุดห้อยเลยแล้วเฮานี่ยังบ่ทันสามารถผลิตน้ำมันเสื้อไฟไว้ใส่เองได้แล้วก็ยังบ่ฮู้ว่าในอนาคตอีกหลายสิบปีหรือเท่าใดปียังบ่ฮู้เนาะว่าในอนาคตเฮาจะมีบ่แบบนั้นเน
1: า
2: ะว่าสามารถผลิตน้ำมันเสื้อไฟใส่ได้เองแต่ว่าแน่นอนแล้วปัจจุบันนี้ที่เฮากำลังประสบพบพ่ออยู่ในแม่นว่าในเมื่อว่าทุกครั้งที่มันมีค ความบ่สงบบ่ว่าจะเป็นเรื่องความบ่สงบหรือว่าความบ่เสถียรทางด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศนี่แล้วแม่นเฮาได้รับ
1: ได้รับผลกระทบเลย
2: 100% เลย
1: ทางกงเลย
2: แต่ฉะนั้นเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ในเมื่อว่าราคาน้ำมันที่มันแพงเนี่ยมันก็เฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อกับการดำรงชีวิตของพวกเราบ่ว่าจะเป็นการเดินทางบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าต่างๆผักนางอังยาเขาน้ำซ้ำป่าเขาเนี่ยมันก็มีการเน่งติงคือกัน
1: เจ้า
2: ว่ามันมาจากปัจจัยตัวนี้เนาะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้เพื่อเป็นการเฮ็ดให้ว่าในเมื่อว่าเขาบ่สามารถผลิตเองได
1: ้
2: แล้วก็จำเป็นต้องได้ยอมรับราคาที่มันมีการปรับเปลี่ยนนี่เขาก็หันมาใส่เรื่องของการประหยัดอันนี้ยังไม่เริ่มจากตัวเฮา
1: เจ้า
2: สำหรับการมาห่วมกันให้การลดพรการน้ำใส้น้ำมันเสื้อไฟที่โดยการหันมาใส่รถไฟฟ้าหลายคนก็หันมาใส่รถไฟฟ้าได้ผู้ที่ว่ามีเงินไขในปัจจุบันนี้ก็เป้าหมายคำว่าหันมาใส่รถไฟฟ้ามาใส่รถไฟฟ้านี้เป้าหมายคำว่าใส่รถไฟฟ้าเป็นเฉพาะตั้งแต่รถใหญ่บางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ราคามันแพงเอาคันหันรถใหญ่รถใหญ่มันก็มีหลายราคาอีกเนาะและนอกจากรถใหญ่แล้วก็จังมีรถจัก
1: รจักรไฟฟ้าก็
2: ม
1: ี
2: มีรถถีบไฟฟ้าก็มีรถสามล้อไฟฟ้าก็มี
1: เจ้า
2: เขาเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหลายอันได้ที่เข้ามาซวยเนาะเซียนมาผู้ประกอบการขนาดน้อยสินะผู้ที่อันน่ะไปหัวไปสวนไปเอาบรรดาพืชพักไปเอาบรรดาผลผลิตต
1: ่
2: างๆเอามาฮอดมาส่งฮอดตลาดนี่หลายคนก็หันไปใส่รถไฟฟ้าเด้
1: เจ้า
2: ก็มีรถ3ล้อน้อย4ล้อน้อยน่ะสามารถขนส่งได
1: ้
2: บรรดาพืชพักต่างๆบรรดาอาหารการกินสําเร็จสําเร็จที่แบบบ่หลายหลายนี่มันก็สามารถเอามาสู่ท้องตลาดได
1: ้
2: และลดพรต้นทุนในการไปซื้อน้ำมันหันและนอกจากนั้นเนาะบางผู้ประกอบการเองเพื่อนก็นมาเป็นผู้ที่มีแนวคิดดีไอเดียดีเพื่อนก็เอารถไฟฟ้า3ล้อ4ล้อนี่ขนาดน้อยนี่ปรับดัดปรับอยู่บ่ไหนดัดปรับมาเป็นห้างขายเครื่องเคลื่อนที
1: ่
2: ห้างขายเครื่องเคลื่อนที่ในจุดนี้บ่ว่าจะเป็นขายซีนขายพักขายอาหารการกินสดหรือว่ารวมไปถึงว่าการขายกาแฟขายขนมขายน้ำหวานอย่างต่างๆนี่มันเพิ่นก็หันมาใส่ตัวนี้ได
1: ้
2: เอารถไฟฟ้านี่แหละมาดัดมาปั๊มให้เป็นห้างขายเครื่องเคลื่อนที่เป็นอีกจุดนึงที่สามารถสร้างรายรับให้แก่ตนเองแล้วก็สร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้านําอีก
1: เพรา
2: ะว่าลูกค้าอาจจะบ่จําเป็นต้องมาหาเฮาเฮาไปหาลูกค้าเลย
1: ได้เลยแล้วก็บ่จําเป็นต้องไปตลาดบางเทื่อคั่นว่ารถนั้นไปหาเป็นตลาดไปหาอยู่หน้าบ้านเลยเนาะอยู่หน้าเฮือนเลยก็จะเป็นการดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการหันให้เป็นเศรษฐกิจเนาะด้วยการใช้พาหนะที่เฮามีอยู่เริ่มจากพาหนะขนาดน้อยก่อนก็ได
2: ้
1: เมื่อว่าถึงพลังงานทางเลือกหรือว่าการนำใช้รถไฟฟ้านี่คือพนักงานว่าแหละก็มีหลากหลายราคาขึ้นกับงบประมาณที่ความสามารถของแต่ละในนามบุคคลซะเนาะเนาะคันว่าบุคนิติบุคคลนี่หลายบริษัทนี่อนุรักษ์ก็เห็นได้โดยเฉพาะแม่นบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งเนาะรถเพิ่นเอิ้นว่ารถแท็กซี่ก็หันมาใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถขนส่งบางประเภทรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วพนักงานจะเห็นบ่เวลาเฮาไปเที่ยวยกตัวอย่างคือหลวงพระบางซะรถหับส่งจากสนามบินมาสนามบินไปหาโรงแรมโรงแรมไปหาสถานีรถไฟเพิ่นก็จะใช้รถไฟฟ้าเด่นในการขนส่ง
2: รถไฟฟ้านี่นอกจากว่าจะประหยัดค่าน้ำมันแล้วเนาะสำคัญอันนึงเลยแม่นว่ามันเว้าเรื่องการทักษะ
1: สิ่งแวดล้อม
2: บ
1: ่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบ่มีการปล่อยไอแก๊สอีหยังออกมาเด้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าอันนั้นก็เป็นบรรดาข้อดีต่างๆเนาะเว้าถึงว่าการช่วยอันน่ะรักษาสิ่งแวดล้อมนี่มันก็ยังเป็นการสร้างให้แก่สังคมสร้างให้สังคมก็คือการขับเคลื่อนสีเขียวนี่แหละเพราะธุรกิจทุกอันปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นก็เน้นใส่ว่าต้องเป็นธุรกิจสีเขียว
1: ยืนยง
2: ธุรกิจยืนยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: เจ้าอันนี้พวกเราฝากไว้คือน้ำกันเพื่อหลายๆคนได้เห็นช่องทางนี้ในการหันเปลี่ยนในการดัดปั๊บเพื่อหับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือราคาน้ำมันที่อาจจะผันหวนหรือว่าปันเอิ้นว่าผันเปรได้ตลอดเวลาทั้งสงครามทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนาะได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยกันสั้นถามว่าพวกเรามีทางเลือกที่ดีคือไฟฟ้ากับผลิตอยู่ประเทศเราได้สิเนาะหันมาใช้รถไฟฟ้าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเลย
2: เจ้าอ้าวจังไหนก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าละมันก็เกาะกระกายกันมาถ้าเว้าถึงมาในจุดนี้แล้วก็อยากมาเว้าฮอดว่าราคาไฟฟ้าบัดนี้เนี่ยราคาไฟฟ้าราคาค่ากระแสไฟฟ้าที่เฮาซุ่มซ่ายอยู่นี่หลายคนก็เห็นนะอะไรเงี้ย
1: ไปบินราคา
2: โอ้ไปบินราคามาก็ตกใจอย่างใหญ่เลยว่าโอ้ยราคาไฟฟ้าคือมาปรับขึ้นทุกๆเดือนแท้แต่ว่าในขณะที่เงินเดือนเฮายังบ่ได้ปรับขึ้นทุกเดือนเอ้าจะเฮ็ดเอาไหนล่ะบัดนี้ในเมื่อว่ามันเป็นแบบนั้นล่ะก็ต้องมาเริ่มจากตัวเฮานี่แหละเอ้าในเมื่อว่าเฮาบ่สามารถควบคุมคนอื่นได้ควบคุมเฮาเองได้ควบคุมเฮาเองอยู่บ่ได้ควบคุมอยู่บนว่าเฮาก็มาประหยัดพลังงาน
1: ประหยัดไฟฟ้า
2: เฮาก็ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแทนที่ว่าเฮาจะเปิดแอร์มื้อนึงเนาะตอนกลางคืนตัวยกตัวอย่างเนาะมีอันน่ะลูก3คนตัวอย่าง เปิดแอร์3หน่วย
1: ก
2: ะหันใส่หน่วยเดียวดีป่ะ
1: จ้าม
2: านอนอยู่ห้องเดียว
1: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดได้ดีเลย
2: แ
1: หละหรือว่าอีกทางเรื่องนึงสมมติอากาศบ่ฮ้อนหลายเนาะอาจจะเปิดแอร์เครื่องนึงคนแจ้งมาเปิดพัดลมก็ได้ได้อันนี้มันขึ้นกับวิธีการเด้
2: ต้องมาเบิ่งว่ามาเบิ่งว่าท่านจะเลือกใช้วิธีใด
1: เจ้า
2: ต้องเริ่มจากตัวเฮาหรือว่าไฟฟ้าดอกไฟนี่ดอกไฟตัวใดว่าที่ว่าเฮา
1: บ่ได้ใช
2: ้บ่จําเป็นต้องว่าเปิดให้มันแจ้งทั้งหมดตัวอย่างเนาะก่อนเข้านอนกันแต่ก็ต้องเปิดไว้เพื่ออย่างเพื่อว่าให้มันสว่างแดเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ยคนสุขบอกให้หมดไฟตื่นมาตอนกลางดึกสิไปห้องน้ำเตะสะดุดบ่ได้เลยเนาะอันนี้ก็ต้องแบบว่าให้มันสมเหตุสมผลนั่นแหละเน
1: า
2: ะแล้วอีกอันนึงเลยมันว่าเวลาที่เขาจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่แล้วบ่ค่อยมักถอดปลั๊กเสียบ
1: ไฟฟ้าแม่น
2: เสียบไว้ขาหันเลยเน
1: าะปิดแต่สวิตช์ซื่อๆแต่บ่ถอดสายไฟบางทีมันอาจจะยังกระแสไฟฟ้าอาจจะแล่นอยู่ได้
2: ทางเรื่องของทั้งวิชาการทั้งนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นให้ความรู้ทางด้านนี้เพิ่นว่าการที่เฮาเสียบปลั๊กเสียบแซ่ไว้หั่นน่ะไฟมันยังแลนอยู่ได
1: ้
2: มันยังกินไฟอยู่ฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่มันเฮ็ดให้ค่าไฟฟ้าเฮานี่เพิ่มขึ้นพัดลมที่เฮาใช้แล้วเฮาบ่ใช้มอด
1: ถอดสาย
2: โทรทัศน์ที่เฮาเปิดไว้เนาะเฮาเปิดแล้วเฮาบ่ได้เฮาหลังจากที่เฮามอดโทรมอดอันน่ะมอดโทรทัศน์เนาะแล้วล่ะก็ควรจะถอดปลั๊กเสียบ
1: เพรา
2: ะว่าการที่เฮาถอดปลั๊กเสียบนี่มันช่วยได้หลายอย่างในท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่านอกจากเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว
1: กระแสไฟฟ้าม
2: ันยังช่วยได้อีกอันนึงระยะของฤดูฝนแบบนี้บางเทื่อเกิดมีกรณีฟ้าผ่าจังซี่นะมันมาตามกระแสไฟนี่เนาะเฮ็ดให้หลายเฮือนได้ที่ว่าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เวลาฟ้าผ่าลงมาแฮงต่างๆมันมาตามสายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในเฮือนนะเฮือนเฮานี่เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ซอด
1: ก็มีใหม่ก็มีเจ้า
2: อันนั้นเสียงก็ตื้ม
1: ยังบ่หมดอีกนั่นกับนอกจากที่เฮาถอดปลั๊กเสียบไฟออกเวลาที่บ่ได้ใช้1คือประหยัดกระแสไฟฟ้า2ลดความเสี่ยงคือพลังงานว่าวเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรบ่หรือว่าอัคคีภัยที่จะมาจากการสุ่มใส่กระแสไฟฟ้ามันก็มีบางเทื่อมันเป็นสายไฟเก่าดิเนาะเฮาเสียบไว้มันก็มีความเสี่ยงได้คือกัน
2: อันนี้ก็เป็นทั้งวิธีที่เฮ็ดให้เฮาประหยัดเงินแล้วก็เป็นทั้งวิธีที่เฮ็ดให้เฮามีความปลอดภัยในการสุ่มใส่กระแสไฟฟ้าเอาว่ากันล้มกันหลายแล้วอนุรักษ์มันว่าโอ้ยใกล้สิฮอดโมงกินข้าวเที่ยงแล้วจะขอฟังเพลงได้บ่ว่าซั่นเด้
1: เจ้าไปจัดให้เลยครับซองเสียงเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาสายนี้เพิ่นว่าอยากฟังเพลงกระป๋อมเปลี่ยนสีแดว่าซั่นบ่ได้ฟังดนละเป็นแนวใดเนาะกระป๋อมเปลี่ยนสีขอให้ทีมงานเฮาซอกให้ได้เด้อเปิดให้ได้เด้อว่าซั่นเอาก็ถือโอกาสนี้เกียมเปิดให้เลยเนาะแม่ท้องอยู่ลำดับที่3เนาะสำหรับเสียงเพลงกระป๋อมเปลี่ยนสีอนุรักษ์แนมเห็นละ
2: แล้วนอกจากนั้นยังมีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอมาว่าอยากขอฟังเพลงฮักเพียงนางแดว่าซั่นจัดให้ได้เด้อว่าซั่นอยากจะฝากไปหาบรรดาน้องๆ นางสาวเฮานี่แหละใกล้ๆฮอดโมงกินข้าวเที่ยงแล้วว่าซั่นเด้
1: เจ้าเอากระป๋อมเปลี่ยนสีลำดับที่3อยู่ที่หน้าเกียมอกอากาศเลยแม่ท้องมอบให้จัดให้เลยเนาะ1 2 3ลงมาเสียงเพลงนี้ของศิลปินกิโต้ได้เปิดให้มวลซื่นน้ำกัน
0: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: หรับบทเพลงที่เฟ้นรายการเฮาขอมาฮักเพียงนาง
1: เจ้า
0: ว่าคงจะถูกใจ
1: ถ้าว่าบ่ทันได้ถูกใจท่านผู้ฟังก็สามารถแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมผ่านรายการของพวกเฮาเนาะกับรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสารมาพบกันตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงเหลียวเบิ่งเวลาทางรายการคือว่าไวแท้สิฮอดเทียบโมงข่าวเราได้นี่นะ
0: สิฮอดโมงกินข้าวเที่ยงเลยด้วยเนาะท่านใดที่ฟังรายการอยู่อยากจะขอฟังเพลงแต่เบิ่งเวลาเนี่ยจะบ่ทันแต่ว่ามื้ออื่นมาพบกันใหม
1: ่เจ้าร
0: ายการรายการอคสื่อสาร MOIC สื่อสารมื้อนี้ขอขอบใจกับมีทักแฟนเพลงรายการทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าท่านใดที่เข้ามาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกัน
1: เจ้าติดตามเพจรายการของพวกเฮาเด้อ MOIC สื่อสารในทาง Facebook หรือว่าทางเพจข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับเป็นข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้พวกเฮาขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เฮามีเวทีในการอบรมสู่กับท่านผู้ฟังก่อนจากกันปิดท้ายหนึ่งเสียงเพลงเนาะจบบ่จบขึ้นกับเวลาแล้วพวกเฮามาพบกันใหม่วันจันทร์อังคารและวันพุธ 11:00 น. 12:00 น.
0: สำหรับมื้อนี้โฆษกทั้ง2พร้อมกับทีมงานลาท่านไปด้วย1เสียงเพลง
1: เจ้าจบเสียงเพลงแล้วอนุรักษ์พร้อมด้วยพนักงานและนายสร้างควบคุมเสียงลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี
0: Yeah.

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ประธานประเทศมีคำเห็นเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลงติดตามกวดกาความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อหับมือกับฤดูฝนองค์การกวดสอบแห่งรัฐปฐกถาวันสำคัญของภาคของชาติอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากเหตุแผ่นดินไหวโปโลยอพยพประชาชน 4,000 คนหลังจากค้นพบลูกปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศในแต่ละสมองแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อหำประกันเพื่อให้การส่งข้อมูลข่าวสารออกสู่สังคมมีความชัดเจนและมีคุณภาพเนื่องการให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์สหายทงล้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนต้องหับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันอย่างจะแจ้งภาวะวิสัยหับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจต่อแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้าสิ่งสำคัญกว่ามูมดต้องหับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาเป็นบนอิงในการนำใส่เขาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพร้อมทางหับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของคนในสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและหับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่น
2: ๆสื่อมวลชนเรายังมีภาระหน้าที่อันหนักหน่วงที่จะต้องได้ประเสริฐหนากับยุคสมัยใหม่นี้ในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมในเมื่อสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและมันสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ของชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นซื้อมีหน้าที่เป็นผู้หับและเป็นผู้ให้การเป็นผู้หับนั่นก็คือหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้ในแต่ละมื้อแต่ละสมองมาวิจัยคือว่าหับเอาทัศนะที่แตกต่างของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนเฮามาสมเทียบหับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจของแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมอันใดเป็นข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้า
1: สหายทองล้นศรีสุริตเน้นนักเติมว่าสื่อมวลชนต้องให้ความรู้ด้านต่างๆที่โบมีมือสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางในการศึกษาอบรมคนในทางกงและทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยเลี่ยงเลี่ยงการไปเมามัวน้ำขาวๆที่เป็นผิดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคน
0: ระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทางรายงานคันเทิงเพื่อข้อที่ซี่นำ

0: ลาดเป็นต้นเหตุการณ์เขื่อนเสเปียนเซน้ำน้อยโครงการทางรถไฟแล้วจีนการระบาดของพยาธิโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์และอื่น
1: สื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นผักส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเป็นพาหนะอันแหลมคมทั้งด่านการเมืองแนวคิดของผักหลัดก็คือกระทรวงป้องกันความสงบในการเฮ็ดหน้าที่โฆษณาเผยแพร่สกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเพื่อปกปักรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติสื่อมวลชนป้องกันความสงบรวมมีสื่อหนังสือพิมพ์วารสารวิทยุโทรภาพและดิจิตอลได้เป็นกระบอกเสียงที่จงรักภักดีในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอย่างงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านความสงบเหตุนาทีส่องแสงรายงานข่าวสารเหตุการณ์และผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นโดยผ่านสื่อดังเดิมและสื่อแบบใหม่คือสื่อออนไลน์ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้องและทันการสำหรับสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความวงไวและทันสภาพการในระยะผ่านมาสื่อมวลชนของกำลังป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกล้าข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทั้งรายงานขันเทิงเพื่อขอทิศสีน้ำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถือขั้นตอน
0: พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐให้ฮู้เติมว่าในต่อหน้าเพื่อหับประกันการตอบโต้ข่าวบิดเบือนโดยเฉพาะข่าวที่พัวพันกับความสงบและข่าวอื่นๆทันสภาพการสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะได้สุ่มใส่หันเป็นดิจิตอลและนำใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการกวดจับจัดตั้งและนำใส่ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถกวดจับวิเคราะห์และแจ้งเตือนข่าวปลอมหรือห่างเสียงทางลบที่พัวพันกับเวียกงานป้องกันความสงบอยู่ถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นผ่านทาง Facebook TikTok YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตั้งแต่วินาทีทําอิฐรวบรวมกลอุบายรูปแบบการบิดเบือนและบัญชีเพจที่มีพฤติกรรมบ่ดีไว้เป็นระบบเพื่อความง่ายในการติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมาย
2: วันที่14สิงหาคมนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านหงรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าองค์การกระทรวงหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเกี่ยวข้องได้ลงกวดการสภาพการระบายน้ำเขตประตูน้ำต่างๆเรียบตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเพื่อติดตามและรับประกันความพร้อมในการรับมือกับสภาพน้ำในฤดูฝนในทั่วนครเมืองจันทร์การลงกวดการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้กวมเอาหลายจุดสำคัญในหาเมืองของนครเมืองจันทร์คือลงกวดการขวาน้ำตอนประตูระบายน้ำธรรมชาติอยู่เมืองสังทองลงกวดการความพร้อมของประตูน้ำและจักสูบน้ำระบายห้วยทรายมูลอยู่บ้านหนองดาเมืองสีโคตบองลงติดตามกวดการระดับน้ำโขงอยู่จุดสถานีวัดเทกระดับน้ำลักซีบ้านทาพลันไซเมืองสีสัตนาคลงกวดการความพร้อมของประตูน้ำห้วยเดือและจักสูบน้ำระบายอยู่เมืองสีฐานใต้เมืองหาดทรายฟงและลงกวดการความพร้อมของประตูน้ำห้วยหมักเหียวและจักสูบน้ำระบายอยู่บ้านหมักเหียวเมืองปากเงิมนอกจากนั้นคณะดังกล่าวยังได้สืบต่อติดตามและสุกยูเวียกงานการก่อสร้างประตูน้ำท่าหนองคันอยู่บ้านบางโพเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยได้รับการรายงานความคืบหน้าจากแขนงสุรประทานและบริษัทบุญเทียงสง่าก่อสร้างการลงติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความหัดกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำและเกี่ยมพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อห้องหับการระบายน้ำในระยะฤดูฝนในเขตนครหลวงจันทร์ให้สามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีได้เน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบห้อนส้มเป่งจักสูบน้ำที่ PP สามารถกลับมานำใช้ได้ตามปกติโดยไวพร้อมทั้งเน้นให้ติดตามและวางแผนอย่างหอบด้านเกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนองให้แก่การผลิตพร้อมนี้ต้องเกี่ยมพร้อมหับหงการระบายน้ำในฤดูฝนหับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนซานของประชาชนและพื้นที่การผลิตกสิกรรม
0: วันที่14สิงหานี้องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้จัดพิธีปาฐก

0: ทาวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือและวันสั่งตั้งสายปัวพันธ์การทูตลาวเวียดนามวันที่18กรกฎาคมครบ49ปีวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสาดครบ76ปีและวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐลาวประชาธิปไตยประชาชนลาวครบ35ปีโดยให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาของสหายต้อยพลธีราชห้องเลขาคณะภาคห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีคณะบริหารงานภาคคณะนำห้องการบรรดากรมสถาบันคนคว้าและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในการปาฐกถาครั้งนี้ท่านต้อยพลธีราชได้ยกให้เห็นประวัติหมุนเสื้อสายพัวพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามยกให้เห็นหมุนเสื้อการกำเนิดการเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวผลสำเร็จและผลงานที่พ้นเด่นหำเหียนเอาหมุนเสื้ออันสง่างามและเสริมขยายหมุนเสื้อขององค์การแนวลาวสังสาดพร้อมกันนั้นก็ได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญความเป็นมาในการสร้างและปรับปรุงรัฐธรรมนูญการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคได้หับหูเข้าใจและกำได้หมุนเสื้ออันดีงามประวัติความเป็นมาผลสำเร็จมากผลที่ได้หับบทเรียนที่ถอดถอนได้และเสริมขยายเข้าในภารกิจของตนสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นสร้างสติเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์ตั้งหน้าศึกษาหำเหียนเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้ายกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่ภาครัฐมอบหมายให้
1: วันที่14สิงหาคมนี้ที่เมืองไซแขวงอุดมไซกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการควบคุมและต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวของบรรดาแขวงภาคเหนือโดยการเป็นประธานร่วมของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านวงสวรรค์สัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในระยะผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาผลสำเร็จต่างๆข้อสะดวกข้อยุ่งยากและบรรดาบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่การปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกในขั้นต่อไปในกองประชุมท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าผ่านมาถึงว่าได้เอาใจใส่ในการซักยากันพยาธิสัตว์แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดบ่ทันทั่วถึงงบประมาณมาจัดตั้งปฏิบัติยังมีจำกัดและการเลี้ยงสัตว์อยู่ประเทศเฮาส่วนหลายยังแม่นการเลี้ยงแบบครอบครัวกระจายกระจายจึงเฮ็ดให้การลงซักยาพบความยุ่งยากจึงเป็นสาเหตุต้นโตในการเกิดการระบาดของพยาธิสัตว์ในแต่ละปีและมีทายเอียงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการดำรงชีวิตของประชาชนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งหับที่สำคัญต่อครอบครัวนอกจากนี้ประชาชนลาวพวกเฮายังมักบริโภคสิ้นดิบยังกินลาบดิบก้อยดิบเฮ็ดให้เกิดมีการติดพยาธิส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบรรดาเผ่าแสดงออกให้เห็นในปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชาชนลาวในระดับ69หา72ปีและจัดอยู่ในอันดับที่139ของโลกเทียบใส่ประเทศที่เจริญแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นแม้นมีอายุเฉลี่ย85ปีโครงการควบคุมและต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจะประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10ที่จะหักษาระดับการเติบโตของเกษตรกรรมเฉลี่ย 4.6 ส่วนต่อปีและประกอบส่วนในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน 21 ส่วนในนี้การเลี้ยงสัตว์ให้มีการขยายตัว 5.4 ส่วนประกอบส่วน 33 ส่วน
0: พิธีแถลงข่าวเปิดงานคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานสุกันจิตปัญญาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ทานนางอุสาวดีไซสนิทอำนวยการหัตถกรรมแพงไหมทานนางเวียงสวรรค์พามีสิทธิ์ ผู้บริหารห้านคำพวงและท่านนางแก้วมณีวรภาลิคันประธานสมาคมคุ้นคาลาวพร้อมด้วยบรรดาสื่อมวลชนท่านนางอุสาวดีสัญญาสิทธิ์ผู้บริหารธุรกรรมแพ้งไหมกล่าวว่าภูมิปัญญาลาวแมนทรัพย์สินอันล้ำค่าที่ถูกสร้างสรรค์สะสมและถ่ายทอดกันมาจากหุ้นสู่หุ้นบ่เพียงแต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของสัตว์ลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นทาแหงบ่มซ่อนอันสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาแบบยั่งยืน
2: ภูมิปัญญาลาวแมนทรัพย์สินทั้งปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกสร้างสรรค์สะสมและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันบ่เพียงแต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาติลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นท่าแห่งบ่มซ่อนอันสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาแบบยืนยงและบ่เพียงแต่เป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่มันคือองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์และวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษลาวได้สั่งสมคิดค้นและถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคุณค่าภูมิปัญญาลาวเป็นมรดกที่ผสมผสานพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองภาษาโบราณและความเชื่อและประวัติศาสตร์ของถิ่นบ่ได้เพียงแต่อยู่ในวัตถุแต่อยู่ในความหมายเรื่องราวความเป็นจริงและความผูกพันกับชุมชนเชื้อชาติลาว
0: งานนิเทศกาลคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9หา13กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูและปกปักรักษาบทบาทของชุมชนผู้ผลิตและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาลาวส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสี่มือหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวบ่ให้สูญหายเพื่อสุขยู่และพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างเครือข่ายเวทีการค้าสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทางภายในและต่างประเทศเพื่อสุขยู่การท่องเที่ยวนำไส้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมนีที่ห้องประชุมองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงอุดมไซได้จัดพิธีเซ็นสัญญาหับเหมาก่อสร้างซ่อมแปลงพื้นฐานโครงล่างจำนวน3โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงมีท่านพิไลทองจิตมณีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: การเซ็นสัญญามีมูลค่าการก่อสร้างและซ่อมแปลงทั้งหมด1ตื้อ800ล้านกีบโดยมีกำหนดเวลาจัดตั้งปฏิบัติเป็นเวลา3เดือนเริ่มแต่วันที่6กรกฎาคม2026หาวันที่6ตุลาคม2026ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบให้แก่3บริษัทดังนี้บริษัทอุดีดีกรุ๊ปและน้ำเข้าส่งออกจำกัดผู้เดียวรับเหมาโครงการซ่อมแปลงเส้นทางในตัวเมืองไซส่วนที่1มูลค่า800ล้านกีบนาแยกหลักประกอบมีซ่อมแปลงตาบขุมหางไก่13เส้นทางขูดฮือหน้าทางพร้อมปู่อย่างสองสั้น6เส้นทางเส้นทางแต่3แยกบ้านล่องกระเดือหาทาง13เอ็นเส้นทางเรียบหัวเดินบินเส้นทางแต่3แยกปกสอกแฝงหา3แยกพเนกอากรเวียกยกระดับอัดแน่นทั้งหอมและเกตห้องระบายน้ำซ่อมแปลงฝาปิดห้องระบายน้ำและปรับปรุงดอนกลางทางบริษัทธนาทรัพย์ฮับเมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกการจราจรในตัวเมืองไซปี2026ส่วนที่1มูลค่า600ล้านกีบนาเวียกหลักมีก่อสร้างห้องระบายน้ำแต่แยกห้องการบ้านนาบันน้อยหาโฮงเฮียนผู้ไซเก่าลวงยาว200เมตรก่อสร้างห้องระบายน้ำซอยบ้านนาบันน้อย
4: ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ท่านอุดรสอนสุรินทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองท่าพระบาทได้รายงานการนำพาซีนำเวียกงานหอบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง6เดือนต้นปีนี้มีหลายเวียกที่พ้นเด่น สามารถถอดถอนได้ในนั้นเห็นหาข้อคงค้างสำคัญที่ต้องได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างเข้มงวดคือปัญหาปรากฏการณ์ยาทอในสังคมถึงว่าได้สุ่มใส่แก้ไขอย่างตั้งหน้าแต่ปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุตามท้องถนนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการเก็บรายหาบและการผลิตการระดมทุนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีน้อยการจัดเก็บงบประมาณบางโครงเขตบ่บรรลุตามแผนการที่วางไว
1: ้การสุกยูการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกของโรงงานอุตสาหกรรมยังมีท่าเอียงลดลงเวียกงานคุ้มครองที่ดินการแก้ไขปัญหาที่ดินยังศึกษาแก่ยาวหลายภาคส่วนยังปัดข่วมรับผิดชอบทางการขึ้นทะเบียนและออกใบแต่ดินตามระบบยังบ่ทันบรรลุตามแผนการการจะต่างปฏิบัติตาแสงเนื่องจากเป็นเวียกงานใหม่จึงพบความยุ่งยากในการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสถานที่และอุปกรณ์รับใช้ยังบ่ทันเพียงพอกับความเรียกร้องต้องการการศึกษาพรมการเมืองแนวคิดการศึกษาอุปโภคให้พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนอย่างบ่ทันเลือกซึ่งทั่วถึงการติดตามการห่วมชีวิตการเมืองของหน่วยพรรคบางหน่วยอย่างบ่ทันเป็นปกติเพื่อสืบต่อพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งได้กำหนด6ทิศทางแผนการจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026คือรักษาเสถียรภาพและความสงบสุ่มใส่สร้างเมืองให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองหนักแน่นสังคมมีความสงบเรียบร้อยเข้มแข็งในเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบจัดฝึกอบรมหัดแอบสร้างกลุ่มบ้านสู่หบติดเรียนให้ได้3บ้านเด็ดเดียวแก้ไขปัญหา4เทือน9หัวข้อวิทยาศาสตร์ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและหลุดพ้นปรากฏการณ์ยโทจัดตั้งปฏิบัติขาดใหม่มติสืบต่อปฏิบัติบรรดาขาดใหม่สู้ซุนตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่5ของเมืองให้สำเร็จตามแผนจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไส
0: เมืองบรมนีที่สโมสรเมืองลงน้ำทาได้จัดพิธีเผยแผ่นิติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุ้มครองและการขยายแผนแม่บทว่าด้วยนกขวาสัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทาโดยการเข้าห่วมของทานค้ำภายอุแปงวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันเมืองทานเวียงคำสัญวงห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วม
5: ในพิธีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาสัตว์ประเภทนกขวาเป็นสัตว์ประจําแขวงข้อตกลงว่าด้วยคณะ4นําและพันธุ์ขยายแผนแม่บทข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ของคณะรับผิดชอบการพัฒนาคุ้มครองและพันธุ์ขยายแผนแม่บทว่าด้วยนกขวาสัตว์ประจําแขวงและระเบียบการคุ้มครองนกขวาซึ่งนกขวาได้พบเห็นอยู่ในเขตป่าสงวนของบ้านเมืองแขวงและป่าสงวนแห่งชาตินำ5ลักษณะของนกควาตัวผู้ใบหน้ามีแผ่นหนังสีแดงเข้มปากสีขาวตาสีดำและมีขนหอนเป็นสีดำเหย้านกควาตัวแม่ใบหน้ามีแผ่นหนังสีแดงเล็กน้อยมีปากสีเทาตาสีดำและหัวมีขนหอนเป็นสีดำเหย้าไปทางหลังเป้าหมายในการกำหนดเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำท่าสร้างเป็นอนุสรณ์สถานอยู่บรรดาสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแขวงเป็นการโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาตินำ5สร้างเป็นเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการของแขวงใส่เป็นเครื่องหมายโลโก้ต่างๆขององค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนสร้างเป็นเครื่องที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเล่นอื่นปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ห้องความกดดันอากาศต่ำยังสืบต่อผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวปองไซความกดดันอากาศต่ำบริเวณตอนทึงของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นี้กำลังแห้งปานกลางผัดปกคลุมซึ่งเหตุใดมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปและมีลมผัดแฮงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เห็นได้เกิดมีน้ำท่วมสุน้ำท่วมยืงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไป และตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสริมฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่15สิงหาคมนี้ว่าองค์การอุตุนิยมและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียให้ฮู้ว่าเหตุแผ่นดินไหวมีความแรง 7.7 ริกเตอร์พร้อมกับแรงสั่นสะเทือนอีกหลายครั้งได้เกิดขึ้นอยู่เขตทะเลทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซียในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้และเกิดมีคลื่นฟองใหญ่ต่ำกว่า1เมตรอยู่บางเขตชานเอมานูเอลเมกีอาเดรากาเรนาผู้ว่าการลัดทางทิศตะวันออกโนซาเต็งการาให้ฮู้ว่ามี5คนเสียชีวิตย่อนเฮือนหลังหนึ่งถูกหักพังลงในขณะที่พวกเขาพร้อมนอนอยู่ตัวเลขขององค์การลุดพลภัยธรรมชาติแห่งชาติอินโดนีเซียให้ฮู้ว่ามี2คนเสียชีวิตและ4คนได้รับบาดเจ็บตื่มอีกมีพลเมืองประมาณ 2,000 คนได้อพยพไปอยู่บนปลอดภัยสั่วคราวและมีเฮือนสร้างสินค้าและสำนักงานรัฐบาลจำนวนหนึ่งปีพี
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่15สิงหาคมนี้ว่าสื่อมวลชนโปโลยรายงานการค้นพบลูกปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลายกว่า50ลูกอยู่สถานที่ขุดเจาะในใจกลางนครหลวงวอร์ซอในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งส่งผลให้มีการอพยพประชาชนประมาณ 4,000 คนท่านบราโลมีเอชสเนียดาลาโคศกตำรวจนครหลวงวอร์ซอกล่าวว่าพนักงานได้พบเห็นระเบิดที่ยังบ่ทันแตกในวันที่13สิงหาคมนี้ในระหว่างการขุดเจาะใกล้กับ4แยกถนนกรีโบรสกาและเซลัสนาหน่วยกำจัดระเบิดได้กวาดกาพื้นที่ในวันที่14สิงหาคมนี้โดยได้อพยพประชาชนออกจากอาคาร8หลังที่อยู่ใกล้เคียงและกำจัดการเคลื่อนที่ของคนและพาหนะภายในรัศมี400เมตรนอกจากนั้นในอาทิตย์ก่อนหน้านี้โปโลยได้รายงานว่าพบระเบิด2ลูกที่คล้ายคือกันที่ยังบ่ทันแตกจากสงครามในใจกลางนครหลวงวอร์ซอที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตราวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจ
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใช้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยชาติพัฒนา
12: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
13: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให้
14: ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
13: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
15: เงินกีบเงิน
16: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากหลายคนในการติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนในการหับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้หับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพ่อๆกมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนิกาหาประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่บางทานิกากำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาก่อนและยังต่อไปมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
17: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
18: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
17: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
18: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
17: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
18: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
17: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซา านี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
18: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005 อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน
7: ์แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16: ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้รับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้เว้าเกี่ยวกับการปฏิเสธการฮ้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปฏิเสธการฮ้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าฮ้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการห้องคอตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคอตลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฟังไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์หับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ3ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินตรวจสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮ้อง4สวยไซธุรกิจหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย5นำไส้ให้ไส้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไส้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 6. คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อหลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. นำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
1: ได้หวะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแมนเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ปาโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: โยมังลาวไส้เงินกีบลาวขณะนี้ท่านผมหับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมบรรดาท่านที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็มีสารานาฮู้นำมาฝากมื้อนี้จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกระเทียมท่านผู้ฟังซึ่งกระเทียมนี้มีคุณประโยชน์หลายอย่างเนาะมีสารทีต้านมะเร็งและก็ต้านความดันเลือดสูงและนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารได้หลายสนิดเนื้อของกระเทียมนี้ท่านผู้ฟังมีข้อดีคือให้ความห้อนที่ช่วยขับลมและแก้หวัดได้ดีนอกจากใช้ปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถช่วยรักษาสิวได้หลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสิวเซียนสิวหัวดำเนาะแล้วก็สิวอักเสบและนอกจากนั้นวิธีรักษาสิวนี้ท่านผู้ฟังก็มีขั้นตอนง่ายๆที่ให้ทุกท่านนั้นนำไปปฏิบัติท่านผู้ฟังคือ 1. นำเอากระเทียมมาปอกเปลือกออกแล้วล้างให้สะอาดซอยเป็นแผ่นบางๆท่านผู้ฟังแล้วนำมาทาอยู่จุดบริเวณที่มีสิวเนาะปะไว้ประมาณ5-10 นาทีแล้วล้างออกหลังจากนั้นก็ให้เอาน้ำก้อนมาทาเพื่อลดอาการแสบฮ้อนและ2ก็คือให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1แล้วนำไปปั่นและกาบดให้ละเอียดท่านผู้ฟังน้ำเอากระเทียมที่บดแล้วเนาะผสมกับน้ำเล็กหน่อยและกาเอาสำลีมาจุ่มใส่และกาทาบางๆเฉพาะบริเวณที่ว่าเป็นสิวปะไว้ประมาณ5-10 นาทีแล้วล้างออกซึ่งวิธีนี้จะช่วยเฮ็ดให้หลุดความฮ้อนได้เด้อท่านผู้ฟังซึ่งกระเทียมนี้ก็ให้คุณประโยชน์ที่ดีหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นการนำมาปรุงแต่งอาหารแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการรักษาสิวได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องใบหน้าบางครั้งอาจจะเห็นให้หน้านี้เป็นสิวเนาะท่านผู้ฟังสิวอักเสบบ่หรือว่ามีสิวหัวสร้างตามใบหน้าก็อย่าลืมเนาะลองนำเอาวิธีนี้ไปปฏิบัติเบิ่งท่านผู้ฟังหลายคนอีกาปฏิบัติละกาหายดีได้ท่านผู้ฟังนี่คือสารานาฮู้จากทางรายการพวกเขานำมาฝากบรรดาทานเนาะเป็นสารานาฮู้อีกสิ่งหนึ่งที่นำมาฝากบรรดาทานได้รับฟังผ่านไปในแต่ละมื้อพวกเขากะนำเอาไล่หัวคอมาสลับสับเปลี่ยนกันไปและบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางในตัวเมืองไซระยะที่1สำเร็จห้อยสันห้อยภายหลังที่เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่6กรกฎาคม2566โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา800ล้านกีบนำใช้งบประมาณของรัฐบาลโดยบริษัท UDD กรุ๊ปนำเข้าส่งออกจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างท้ายอาทิตย์ผ่านมานี้คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการคณะกรรมการที่นำคุ้มครองโครงการพร้อมด้วยบริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้กวดกาเวียกสำเร็จห้อยส่วนห้อยโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในตัวเมืองไซแขวงอุดมไซหน้าเวียกของโครงการตาบขุมหางไข่ขุดเฮือซ่อมแปลงหน้าทางพร้อมปูอย่างขึ้นใหม่บางจุดในนี้ประกอบมีเส้นทางแต่2อีแผนกกสิกรรมหาตลาดผู้เขียวทางด้านหลังม.2เมืองไซเส้นทาง3แยกกสิกรรมหาทาง 13N เส้นทางแต่ทาง 2E 3แยกผู้เขียวทาง3แยกปกสแขวงโรงเรียนปฐมวงแสงเดือนโรงพิมพ์เก่าทางเข้าคุ้มขังและเข้าหาเขตการผลิตบ้านดอนแก้วทางเข้าโรงเรียนวิชาชีพบ้านดอนแก้วทางเข้าหอม3บ้านดอนแก้วเส้นทางหอม5บ้านวังไห่เส้นทางขึ้นลงภูธาตุเส้นทางขึ้นภูเซเบภูสถานีหอม5บ้านล่องกอเดือเส้นทางหอม2บ้านล่องกอเดือเส้นทางแต่3แยกทาง2อีบ้านล่องกอเดือหาบ้านภูเขียวหาทาง 13N เส้นทาง3แยกทาง2อีหา EDI มอนใต้เส้นทางแต่3แยกทาง2อีหา4แยกโรงเรียนปฐมภูเขียวเส้นทาง3แยกอัญญการแขวงหาเรียบหัวเดินบินและ3แยกไปดอนไซเส้นทางแต่3แยกกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหา3แยกแผนกอากรเส้นทางแต่3แยกเข้าหาแผนกสาธารณสุขหาขวาน้ำกอ4และวงเวียนบ้านเจงเส้นทางเฮียนปฐมบ้านเจงเส้นทางหอมแยกจากทางขึ้นภูสถานีบ้านล่องกอเดือซ่อมแปลงอัดแน่นเส้นทาง3แยก EDI ซ่อมแปลงฝาปิดห้องระบายน้ำตัดดอนกลางทางเพื่อระบายน้ำออกจากกลางทางพร้อมทั้งซ่อมแปลงและทาสีคืนและปรับปรุงดอนกลางทาง2อีจุดทางขึ้นบ้านผู้เขียวทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวเมืองไซมีความสะอาดเขียวสดงดงามสมเป็นแขวงใจกลางทางภาคเหนือของลาวจบข่าวสมภวันมาวงไซอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: รายการ Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

แน่นอนมื้อนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนกับลาวโทรคมระยะนี้ก็ถือว่าคุณเคี่ยวในการแจ้งรางวัลนี่ก็เครื่องเดือนแล้วได้กายเครื่องมาแล้วท้ายเดือนนี้เพิ่นก็จะแรนเดอมมอบออกไปตึมหอยล้านมอบกันมานี่ซ่องซ้ำเดือนต่อกันแล้วแล้วพวกเราก็จะมอบกันไปจนถึงท้ายปีแล้วก็มีรางวัลใหญ่อีกเนาะฉะนั้นพวกเราก็สามารถลุ้นไปนำกันกับเมื่อวันจันทร์เราบ่ได้ระบุเด้อว่าเพลงต้องการอยากจะฟังจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่กิ้งกางเงินเข้ามาผ่านเป็นเบอร์ใหม่อ่ะซุนซ่องหนึ่งชื่อว่าใหม่จิ๊กเจียโคเคียกบอกับบอพวกเฮาใส่มาได้ซ่องสามทีแล้วเป็นเบอร์ใหม่เนาะซุนซ่องหนึ่งซ่องซ่องสี่หนึ่งเจ็ดสามเด้อซ่องซ่องสี่หนึ่งเจ็ดสามก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อน

ก็เพลงนี้ก็ค่อนข้างจะเก่านั่นล่ะก็หยิบมาให้รายการได้ฟังเนาะเพราะว่าโดนๆก็หยิบผลงานของเอคอนน่ะเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Don't Matter นะอีหยังก็อย่าบ่ต้องสนบ่ต้องเกี่ยวบ่มีหยังเกิดขึ้นก็หยิบให้รายการทักทายกันไปถือใจบ่ถือใจก็ฟีดแบคกันมาผ่าน021-224-173ขอบใจเราทัวร์ล่อขมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังรวบรวมรางวัลที่แจ้งออกไป6เดือนนะเนาะ6เดือนซึ่งแจ้งมาแล้วทรง3เดือนแล้วล่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่3ละจนถึงท้ายปีรวบรวมแม่นทรงตื้อแล้วแต่ละเดือนเพิ่นก็แจกออกไปในทรงตื้อเพิ่นแยกมาแจกแต่ละเดือนไป100ล้านเดี๋ยวนี้ก็กลายครึ่งเดือนแล้วเนาะฉะนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นก็คือใช้บริการของเราโทรคมเวลาเฮาตื้มเงินน่ะต้องตื้ม100,000ขึ้นไปเด้อ100,000ขึ้นไปเพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆมีรายการกับสิ่งดีๆแบบสิก็บ่ได้มีเสมอไปเนาะเพิ่นมาเป็นบางครั้งบางคราวเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
8: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการดังที่บอกทุกมือนั่นแหละว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ขณะจะทำรายการ021-224173หากท่านได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเรา10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้อยู่ส่วน50นาทีตอนท้ายนั้นเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมการสามารถติดตามได้ติดตามผ่านวิทยุโดยกงหรือจะใช้รถใช้ถนนอยู่น้ำมูลมาติดตามห้อยซ้ำหรือว่าคืน94พวกเขาก็ทำการถ่ายทอดไปเท่านั้นหรือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาก็สามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการได้นั่นล่ะถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของชาลีพูดเอาเพลงนี้ Beat Yourself Up

ผลงานของชาลีพุทธหยิบมาให้มีรายการได้ฟังนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงยังเป็นนักดนตรีอีกได้และยังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในห้องอัดอะเนาะคุมงานเป็นโปรดิวเซอร์อีกอะก็เป็นเพลงที่พวกเกียวฮองไว้ Beat Yourself Up ตั้งแต่เดือน1ปี2026นี้ล่ะก็ค่อนข้างจะไม่อยู่เนาะยังอยู่ในปี2026เด้ Stop Beating Yourself Up เป็นคำเว้าที่หลายคนบอกกับตัวเองเวลาที่ตัวเองผิดพลาดไปใจหายตัวเองอะว่าว่า stop beating yourself up อย่าใจหายกับตัวเองเกินไปคนเฮาเนาะมันย่อมมีการผิดพลาดอะเพิ่นว่าสัตว์สีตีนยังหูพลาดนักปราชญ์ยังหูลงลืมประมาณนั้นฉะนั้นชาลีพูดอะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงที่อธิบายถึงแห่งบันดาลใจ Beat Yourself Up ลุกขึ้นต่อสู้เป็นเพลงที่ต้องการปลอบใจไพ่ผู้หนึ่งเวลาที่ข้าเจ้านั้นพบกับบัญหายุ่งยากหรือว่าเหตุอันใดผิดพลาดไปเขาก็บอกข้าเจ้าว่า Beat Yourself Upสู้ๆประมาณนั้นบ่ยอมแพ้สักอย่างทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนั่นล่ะบางว่าคงทึกใจมอบผ่านช่องทางนี้มีรายการเบอร์ที่พวกเฮาสามารถสื่อสารกันขณะจะทํารายการเนาะอยากจะฟังเพลงให้มันได้ใจเฮาแน่ก็สามารถกิ๊งกางกันเข้ามาผ่าน021-224173นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมลาวโทรคมแจ็คโซกบอดแจ็คขณะนี้เพิ่นแจ็คครบฮอบ30ปีแห่งการให้บริการ30ปีแห่งการอยู่เคียงข้างเพิ่นแจ็คออกไปเดือนละ100ล้าน100ล้านจนถึงท้ายปีท้ายปีนี้เป็นแจ็คพอตใหญ่ได้ 1.4 ตื้อพุ่นนะแล้วมีรางวัลเป็นคำตั้ง300ปลายล้านลุ้นไปนำกันมิดรายการคนเฮามือได้มือหนึ่งมันต้องโชคใหญ่มา5เนาะคิงไม้ก็มีความบ้างแบบนั้นฉะนั้นถ้าว่าเฮาอยากจะเข้าไปลุ้นโชคตัวนี้ก็ง่ายๆเพียงแต่เฮาตื้มเงินในเครือข่ายบ่เกินบ่เกินลือว่าบอหลุดเอาบอหลุดซะเนาะบอกเกินนี่คือสิเข้าใจยากบอหลุด 100,000 เอาแบบนั้นซะเกิน 100,000 ได้บอแห่งดีแต่บอหลุด 100,000 เด้อเพื่อจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเพิ่นแรนเดิมผ่านทาง Facebook ท้ายเดือนคอยล้านลุ้นไปนำกันสำหรับผู้ใดมีคะแนนสะสมอยู่ในระบบอยากจะเอาคะแนนนั้นมาแลกมูลค่าโถหรือว่า data มีรายการสามารถแลกได้บ่ว่าจะเป็นเบอร์ตื้มเงินหรือว่าเบอร์รายเดือนดังที่บอกไว้นั้นล่ะว่าเฮาใช้บริการของลาวโทรคมทุก1ผ่านกีบไม้ถึง1คะแนนและเฮาสามารถเอาคะแนนนั้นไปแลกห้อยคะแนนแลกมูลค่าโถ 10,000 กีบใส่ได้5มือมิดรายการจื้อรหัสไว้ก่อนวิธีแลกเดี๋ยวกิ่งไม้บอกรหัสตัวนี้มันเลข10ห้อยคะแนนแลก data 5กีบใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กีบใส่ได้3มือรหัสเลข12หรือเฮาจะเอาห้อยคะแนนนั้นไปแลก data 2กีบใส่ได้5มือรหัสมันเลข13ชื่อรหัสแล้วเนาะวิธีแรกง่ายๆกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งร้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทโลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: และนี่ก็เป็นผลงานของ Eva Max เพลงนี้ใช้ชื่อว่า Loving Myself ก็เป็นอิเล็กโทรเพลงป๊อปอะเนาะที่เน้นความรักตัวเองอะ self loveแล้วพยายามก้าวผ่านความเจ็บปวดจากการที่ได้หักจากคนหักหรือว่า heart break และก็เน้นเทิงการยืนด้วยตัวเองว่าจำเป็นจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นคนยุคใหม่เขาต้องสู้เขาต้องค่อยคว้าเหตุจังได้เขาจะยืนด้วยตัวเองเขาจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้อันได้เป็นตาเฮียนเฮาเฮียนอันได้เป็นตาแลกเปลี่ยนบทเฮียนเฮาก็แลกเปลี่ยนทั้งนี้ก็เพื่อเฮาเองเพื่อความพัฒนาของตัวเองก็ถือว่าเป็นเพลงที่เน้นเรื่องการหักตัวเองอะ self empowerment การเพิ่มพลังสั้นและเสริมความหักตัวเองของตนปล่อยโดนแล้วบอปล่อยเดือน5 2025ที่ผ่านมาเป็นเพลงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่3ของ Eva Max ใส่ชื่อว่า Don't Click Play หยิบมาให้มีรายการได้ฟังว่างว่าคงทึกใจก็สามารถฟีดแบ็กกันเข้ามาผ่านซุนซ่องหนึ่งซ่องซ่อง4173ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเดินทางพร้อมทางเหล่าโทรคมอยู่กับระยะนี้เพิ่นแจ๊กโซกเนืองในโอกาส30ปีแห่งการสร้างต่างอ่ะมีรายการฉะนั้นพวกเราก็สามารถปฏิบัติตามเงินไขที่เพิ่นระบุไว้นั่นก็คือเวลาเราตื้มเงินในเครือข่ายอ่ะจะเป็นบริการเบอร์ตื้มเงินหรือว่าบริการรายเดือนเราก็ตื้มแพ็กเกจบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในรีซิเพิ่นจะแรนเดิมเด้ลุ้นกันไปเรื่อยๆท้ายเดือนนี้เพิ่นแจกออกไป100ล้านแจกมานี่ได้ซ่อง3เดือนแล้วล่ะแจกไปเรื่อยๆจนถึงหมดปีแล้วหมดปีเพิ่นมีแจ็คพอตใหญ่อ่ะลุ้นไปนำกันกับเหล่าโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหล้าทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออ น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
8: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

่รายการฮู้บ่ว่าเพลงนี้อ่ะหยิบมาฟังย้ำได้ก็ได้ใจทุกเทื่อนั่นแหละถึงว่าจะเก่าแล้วเนาะเป็นวงบอยโซนร้องเพลงนี้ว่า Every Day I Love You ก็บอกละดีซื้อของเพลงอ่ะเนาะเนื้อในเพลงบอกว่า I never thought that dreams came true บ่เคยคิดว่าสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง Cause I believe that destiny is out of our control เพราะลำพังตัวเราเองก็เชื่อว่าเราบ่สามารถจะบังคับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือว่าชะตากรรมต่างๆเราก็สามารถจะบังคับได้สิ่งที่มันเกิดมันก็ต้องเกิดประมาณนี้ แต่ you know that I learned something new every day I love you แต่อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่า If I asked would you say สิ่งที่ได้เห็นรู้ใหม่ๆนั่นก็คือทุกๆมือได้หักกับเจ้าประมาณนั้น

0: กะเพลงนี้โดนระบอกระโดนยูมีรายการตั้งแต่ปี1999สาวปลายปีแต่ยังอยู่ในใจของพวกเขาแม่นบะโดนโดนกิ้งไม้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังครั้งหนึ่งขอบใจที่ทูนอินมาติดตามรายการผ่าน103ก็ดีผ่าน94ก็ได้หรือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีตอนหับนั่นล่ะทุกมื้อสามารถจูนเข้ามาสามารถทูนอินเข้ามาติดตาม152โมงมีรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังเสียงเพลงทึกใจบ่ทึกใจเนาะก็สามารถฟีดแบคกันเข้ามานั่นล่ะหลายคนก็ติดตามเฮ็ดเวียกไปเนี่ยเปิดคืนไปแด่ขอบใจเนาะบางคนก็ใช้รถใช้ถนนอยู่ฟังเพลงไปแน่ก็ขี่รถตั้งจิตตั้งใจนะใช้รถใช้ถนนก็ได้เนาะเพลินไปนี่เป็นห่วงเป็นใหญ่เด้อซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมอ่ะมีรายการถ้าไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมเฮาก็สามารถสมัครเป็นแพ็คเกจมือหนึ่ง 15,000 กีบเลข1อ่ะรหัส 40,000 นี่ใช้ได้3มือรหัสมันเลข3แล้วอาทิตย์หนึ่ง 70,000 รหัสแพ็คเกจมันเลข7สมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนเด้อมีรายการวิธีสมัครก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนกดเครื่องไม้ดาว234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสเข้าไปรหัสสมมุติว่าเฮาไป3มือเฮาก็ใส่เลข3โหลดนะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางเฮาก็ไปจับเครือข่ายปลายทางเส้น AIS เฮาก็สามารถใส่ได้คันถ้าว่าเป็นมือใหม่เฮายังบ่เคยเปิดใช้เนาะเฮาก็สามารถสอบถามบูธของเราโทรคมก่อนข้ามว่าเวลาไปแล้วเฮาเฮ็ดแบบใดแล้วตอนมาเด้เปลี่ยนมาจับ LTC แบบได้เนี่ยเพื่อจะสะดวกเด้ในการสมสายมาต่อด้วยผลงานของเสียเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Courage to Change กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเอามาฟัง

ี้ก็เป็นเสียงของนักร้องสาวออสเตรเลียนักร้องนักแต่งเพลงอะเซียนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะ courage to change แปลว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าเอาชนะความย้านความรู้สึกที่หาบ่มั่นใจอะอยากจะบอกว่าบรรหาทางโลกนี้บ่แมนเฮาประเสริฐคนเดียวทุกคนก็ประเสริฐกับบรรหาทางนั้นแต่ทุกคนก็มีทางออกของภัยใหม่ที่สำคัญนั้นแม่นความเข้าใจการร่วมมือซึ่งกันและกันเวียกรวมก็เช่นกันฉะนั้นผู้นำพวกเขาเป็นกันเน้นน่ะความสามัคคีเป็นปึกแผ่นถ้าว่าพวกเขามีความสามัคคีกันผู้เข้าเป็นผู้เข้าเขาก็สามารถคนล้มคนมันลงเส้นทางที่เต็มด้วยน้ำต่างๆเขาก็สามารถให้เส้นทางนั้นเรียบและสามารถเดินได้อย่างสะดวกถ้าว่าเขามีการหัวมือกันอะไรก็สามารถขี่กันนะเดี๋ยวเบิ่งเวลายังส่งนาทีขอบใจมีรายการที่จูนินมาติดตามมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยเปิดเพลงไปบ่ถูกใจเอาไว้มื้อหน้ามาแก้ตัวใหม่อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขและขอบใจเราทุกละคมที่ให้การสนับสนุนรายการมาพบกันมื้ออื่นโมงเก่า1:52 โมงสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบายเทคแคร์

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวท้ายอาทิตย์ผ่านมานี้ประชาชนจำนวนหลายแห่งความสนใจและเข้าร่วมซื้อสินค้าในกิจกรรมจำหน่ายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์การเรียนราคานโยบายราคาอุ่นใจที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเสกองร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายรับต่ำกิจกรรมดังกล่าวได้นำเอาสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียนคือปึ้มเรียนปึ้มเขียนบิ๊กสอดำอย่างลึกแม่บรรทัดเครื่องแบบนักเรียนและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคคือมีสำเร็จรูปแป้งนัวเสอิ่วน้ำปลาเล่นอื่นมาจำหน่ายในราคานโยบายและอุ่นใจหรือราคาหลุดท้องตลาดทานนางวีละครบันทเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเสกองกะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายรับต่ำพร้อมทั้งเป็นการสุขยุ่งส่งเสริมประชาชนลาวหันมาสมใส่สินค้าลาวให้หลายขึ้นโดยรวมแล้วเห็นว่าความต้องการยังมีหลายการแบ่งเบาครั้งนี้ถือว่าสามารถแก้ไขชีวิตของประชาชนได้อย่างหลากหลายฉะนั้นแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจะสืบต่อค้นคว้าซอกเงินใครเพื่อจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกในต่อหน้าเนื่องจากการที่เห็นหอยยิ้มของประชาชนแม่นความสุขของหน่วยงานภาครัฐพวกเราจบข่าวสมภวันมงไซอ่าน
2: ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
3: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
4: ์ขอนำนายพานใจดีอย่าฆ่าอย่าตียิงโป้งยิงปังหวังฟันมีเมื่อยเมื่อยมังกาเตกะตำหมูสร้างกระทิง

0: นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสู้ผู้สู้คนสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับขึ้นมาพอกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: พงศาลีสำเนอ
0: ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำ
1: งามเลือสุพรรณละนา
0: เวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนบางท่านอาจจะกำลังก้มๆเงยๆปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนอยู่กลางทงไห่ทงนา
1: อุดมใส่บ่อแก้ว
0: ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทาง
1: สมสาว
0: บางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างหรือว่าตามตลาดตลี
1: จะมีสุขทั้งปวง
0: รวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรหรือว่าเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได
1: ้
0: เตือนกันเป็นประจำถ้าผู้ฟังเกี่ยวกับพยาธิไข้เลือดออกถ้าว่ามีฝนตกลงมาน้ำค้างอยู่ตามกระโปรงกระป๋องภาชนะต่างๆอ้อมเงินเฮาอาจจะเป็นแรงเผาผลาญยุงลาย
1: ใจที่พัน
0: ให้ทุกท่านเอาใจใส่ร่วมกันกำจัดแรงพอพันยุงลายบ่ให้ยุงลายมาใครใส่น้ำที่ค้างนี้ตามภาชนะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออก
1: น้ำของ
0: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและกลับคืนมาพอๆกันกับมิตรรายการทัพผู้ฟังในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนออีกเช่นเคยแต่ว่ามาพอๆกันในขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้มิตรรายการทัพผู้ฟังทุกท่านได้สดซื่นซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ไปผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโต้บ่มีวันสิพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจเอามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมอบความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับสองเสียงเพลงผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมสร้างผลผลิตทางกสิกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะพักผ่อนไปน้ำรับฟังรายการของพวกเราไปน้ำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะหุนแหงที่ในปีนี้ก็เริ่มขึ้นในหลายเขตของแต่ละประเทศโดยเฉพาะแม้นทางฝั่งประเทศแถบยุโรปท่านผู้ฟังสังเกตเห็นได้จากข้อมูลข่าวสารที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีความหุนแหงถ้าว่าบ่อนใดแล้งก็แล้งหุนแหงบ่อนใดที่ท่วมก็ท่วมหุนแหงโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาไฟป่านี่ก็ถือว่าหุนแหงหลายในปัจจุบันนี้ก็บางประเทศนั้นไฟไหม้ไหม้ป่าที่เป็นป่าที่บ่เคยไหม้ก็มีไหม้ลุกลามถึงขั้นเผาผ่านงานสารบ้านซ่องของประชาชนในประเทศนั้นๆพร้อมและก็อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่อยู่ประเทศใกล้เคียงพวกเฮานี่ก็ถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างที่จะหุนแหงในปีนี้และก็ทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นก็คาดการณ์ว่านับมือจะหุนแหงไปหน้าและจากภัยธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นในทุกมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความหุนแหงที่นับมือจะเพิ่มขึ้นคือดังที่ทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นออกมากล่าวในระทับผู้ฟังจะสารกับพวกเขาหมดทุกคนโดยแล้วแต่มีส่วนห่วมนำกันผู้ละเล็กผู้ละน้อยถึงว่าซีโบเฮ็ดโดยกงแต่ก็ส่งผลทางอ้อมเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่หุนแหงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบางบ่อนฝนแรงบางบ่อนฝนตกหนักหลายถึงขั้นน้ำท่วมบางบ่อนก็แห้งแล้งหลายจนถึงขั้นมีไฟป่าไฟลุกไหม้ลามป่าธรรมศาสตร์อันนี้ก็รุนแรงแต่มาจากน้ำมือของมนุษย์เฮานี่แหละท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ก็ยังมีพายุที่คาดว่าในปีนี้นั้นจะมีพายุหัวใหญ่หลายหัวเกิดขึ้นในมหาสมุทรและก็จะเคลื่อนโตขึ้นฟังอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ใกล้กันกับมหาสมุทรหรือว่าติดกับทะเลทว่าส่งผลต่อประเทศนั้นโดยตรงก็อาจจะสร้างความเสียหายหุนแหงส่วนประเทศที่อยู่ใกล้เคียงที่บ่ได้ติดกับทะเลคือกับประเทศของพวกเฮานี่อาจจะได้รับผลเพียงแต่ทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องได้เฝ้าระวังทว่ามันกระตุ้นให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายอีกอันนึงอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังได้จะสารกับในระยะดังกล่าวนั้นถ้าว่าเกิดมีฝนตกหนักจากพายุหัวใหญ่พวกเขาก็ต้องได้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิดและก็เฝ้าระมัดระวังร่วมกันท่านผู้ฟังเว้าลายยายห้างมาพอสมควรและตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปผ่อนคลายกับเสียงเพลงม่วนๆกันบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าดังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเบิ่งเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดที่นอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกบูเมนมันรีดบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ทันจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เท่าเขาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พักรัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นบรรหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้บรรหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันบรรหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ปัญหา
1: สิบไม่แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนมอบความเบิกบานมวลซื่นให้มิตรรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็

เพลงม่วนๆจากรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เขาลบว่างบ่ดลมณีนักวิทยาศาสตร์เพิ่นออกมาเปิดเผยข้อมูลระบุว่ามนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮานี่แหละผู้ใดที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะมีอายุยืนยาวอันนี้แม่นแท้ตามความที่เพิ่นเว้าเพราะว่าเพิ่นระบุว่าเส้นโทโลเมียร์ที่อยู่ในโครโมโซมของคนเฮาบ่งบอกได้ว่าคนผู้นั้นจะอายุสั้นหรืออายุยืนยาวเพราะว่าผู้ใดที่อายุยืนยาวนั้นเพิ่นมีการทดลองโดยการกวด DNA หรือว่าเส้นโทโลเมียร์อยู่ในโครโมโซมของมนุษย์ปรากฏว่าคนผู้นั้นมีเส้นโทโลเมียร์นั้นยาวเนื่องจากมาจากการที่ออกกำลังกายเป็นประจำส่วนผู้ที่มีอายุสั้นเมื่อกวดแล้วพบว่ามีเส้นโทโลเมียร์อยู่ในโครโมโซมสั้นย้อนความขี้คานออกกำลังกายอันนี้เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังตื่มเพื่อกระตุ้นอยากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นเอาใจใส่ในการเบื้องแยงรักษาสุขภาพมั่นออกกำลังกายอยู่เรื่อยจะส่งผลให้คนเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงระเบ้อแล้วมีอายุที่ยืนยาวพร้อมเพราะว่ามีเงินคำหลายประเด็นก็บ่มีคุณค่าทว่าเจ็บป่วยอยู่เรื่อยห่างกายบกแข็งแรงซ้ำอย่างอายุสั้นตื่มการที่คนเฮามีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐถ้าผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากอายุยืนยาวพร้อมกับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ลองเบิ่งท่านผู้ฟังออกกำลังกายเป็นประจำทุกๆมื้อติดต่อกันเป็นเวลา15นาทีแต่ละมื้อหาเวลายามใดก็ได้อาจจะเป็นตอนแรงๆหลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้วหัวค่ำบ่ทันอาบน้ำเทื่อก็ย่างออกกำลังกายจัก10นาทีแกว่งแขนเบาๆบ่แกว่งแขนแห้งได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าแกว่งแขนแห้งนี้อาจจะส่งผลต่อข้อต่อหัวไหล่เพิ่นออกมาระบุแล้วว่าการแกว่งแขนไวๆด้วยความไวความแห้งหัวไหล่จะมีปัญหาในอนาคตจะสละแกว่งพอเบาๆแล้วก็บ่ยกขึ้นสูงเหนือระดับความสูงบ่ไหล่เฮายกแต่ระดับเพียงลุ่มๆลงมาบ่เกินหน้าอกก็ได้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะช่วยเป็นการย่อยสลายไขมันกกแขนไปพร้อมกันกับการย่างออกกำลังกายโดยที่เฮาบ่ต้องไปเสียเงินเข้าฟิตเนสแพงๆเว้าลายใหญ่ห้างแล้วตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: คันเจ้าใดขี้สร้างกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตีนสร้างขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเปิดเผยมั่นซื่อในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปพร้อมกันและมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังเหลือบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ปลุกปั่นมนต์ซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบพอแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวบริษัทหัตถกรรมแพงใหม่ห่วมกับฮั่นคำภูวงศ์จะจัดงานคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา13กันยา2026นี้ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทร์ฐานนางอุสาวดีไสสลิดอำนวยการบริษัทหัตถกรรมแพงใหม่ให้ฮู้ว่างานคุณค่าภูมิปัญญาลาวในครั้งนี้แม่นเพื่อเสื้อสู้และปกป้องรักษาบทบาทของชุมชนผู้ผลิตและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาลาวส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสีมือหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวบ่ให้สูญหายเพื่อสุขยู่และพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างเครือข่ายเวทีการค้าการสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทางภายในและต่างประเทศเพื่อสุขยู่การท่องเที่ยวนำใส่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศภายในงานจะได้สัมผัสกับกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจเป็นต้นหอวางแสดงที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะและวิธีการถ่ายทอดการจัดวางแสดงผลงานนวัตกรรมและสินค้าภูมิปัญญาลาวที่มีคุณภาพสูงจากทั่วประเทศการสาธิตขั้นตอนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากการเสวนาเลขเปลี่ยนความรู้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการยกสูงระดับยี่ห้อสินค้าลาวสู่สากลการให้คำปรึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์การแสดงศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ยากการได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันภูมิปัญญาลาวท่านนางเวียงสวรรค์ภมีสิทธิ์ผู้บริหารหั่นคำภูวงศ์แห่งฮู้ว่ากิจกรรมภายในงานครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้ทางด้านการเงินการออมคำการส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องประดับผลงานลวดลายของลาวแฟชั่นผสมประสานกับผ้าไหมสนานหั่นคำภูวงศ์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาลาวเพื่อสุขยู่หัตถกรรมลาวก้าวสู่ระดับสูงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: คำนับชมเชยวันสื่อมวลชนแห่งชาติครบรอบ76ปีอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 นและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในวันที่13สิงหาคม2026ที่ผ่านมานั้นก็แม่นวันนึงที่มีความหมายสำคัญนั้นก็คือวันสื่อมวลชนแห่งชาติครบรอบ76ปีซึ่งว่าสื่อมวลชนนี้แม่นมีบทบาทสำคัญหลายในการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสื่อมวลชนแม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐมาโฆษณาเผยแพร่บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ว่าเป็นประโยชน์ด้วยหลายรูปการหลายวิธีการและหลายช่องทางให้ไปฮอดไปถึงประชาชนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่มีความหมายสำคัญทางรายการของพวกเราก็ขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังสื่อมวลชนลาวทุกท่านทุกแขนงการทางภาครัฐและเอกชนจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวท่านผู้ฟังที่ ที่หักแพงก็เส้นเก่าเส้นเคยเนาะรายการของพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะอยู่ในระยะที่2ของรายการก็จะได้นําเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคณะกรรมการยุติธรรมมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้มีการเสนอหรือว่ามีการอธิบายเนื้อในของกฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตื้มเนาะซึ่งว่ามื้อนี้จะนําเอาเนื้อในสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับเวียกงานสื่อมวลชนตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนลาวมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะที่3ของทางรายการพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำม้วนๆพร้อมด้วยโฆษณากฎหมายมาเปิดสลับสับเปลี่ยนให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมอีกเนาะรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามรับฟังได้ในระยะต่อไปแต่ว่าอยู่ในตอนต้นๆของรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังผลงานเพลงม้วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเรา

กลับเข้ามาสู่ระยะที่สองของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะของการนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคณะกรรมการยุติธรรมสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงาน5ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าในตอนเช้าของวันที่7สิงหาคม2026คณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานอภัยโทษ5ปีปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือปี2026-2030ขึ้นที่ห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรมโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติมีบรรดาท่านในคณะกรรมการกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเป็นรองประธานคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติผู้ประจำการได้รายงานให้รู้ว่าในระยะ5ปี2021-2025ที่ผ่านมาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติกระทรวงนครหลวงและแขวงได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัตินโยบายมนุษยธรรมของพรรคและรัฐบาลต่อผู้กระทำผิดก็คือนักโทษมาโดยตลอดบรรดาคะแนนการที่รับผิดชอบเวียกงานอภัยโทษทุกขั้นก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงรัฐบัญญัตินิติกรรมและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการอภัยโทษจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานอภัยโทษนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นการอภัยโทษให้แก่นักโทษมี2ประเภทคือการอภัยโทษลดพรโทษและการอภัยโทษปล่อยตัวในโอกาสวันสำคัญของชาติโดยเฉพาะแม่นวันชาติที่2ธันวาของแต่ละปีหับประกันได้ความถูกต้องความโปร่งใสความยุติธรรมตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าโดยการให้อภัยโทษระยะ5ปีผ่านมาแต่ปี2021-2025มีนักโทษที่ได้รับการให้อภัยโทษทั้งหมดจำนวน 11,402 คนหญิง 1,523 คน

0: ต่างประเทศ151คนยิง22คนหลังจากนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปเวียกงานดังกล่าวในระยะผ่านมาและพร้อมกันกำหนดทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าในเวียกงานอภัยโทษในตอนท้ายของกองประชุมท่านประธานก็ได้นิ้นให้คณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติคะแนนการต่างๆแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นต้องเอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนให้ทันตามกำหนดเวลาเห็นได้ถึงความสำคัญของการปฏิบัตินโยบายอภัยโทษให้แก่นักโทษเอาใจใส่ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนรับใส่เข้าในการค้นคว้าและนำเสนอขั้นถึงพิจารณาทันตามกำหนดเวลาการค้นคว้าพิจารณานักโทษที่จะเสนอขออภัยโทษต้องรับประกันความโปร่งใสยุติธรรมคัดเลือกเอานักโทษผู้ที่ประพฤติตัวดีและรู้สึกกินแนงต่อการกระทำผิดของตนแท้จริงแน่ใจเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน5ปีผ่านมา2021-2025และวางทิศทาง5ปีต่อหน้า2026-2030ที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับเวียกงานสื่อมวลชนตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนลาวมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายละเอียดต่างๆครับฟังได้ในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: แม่ๆเอ้ยเกี้ยงนี่นะเราจะมีใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอญ่องนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮานําอีก
2: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
1: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
3: เด็ดเด็ดอยู่บ่
1: อยู่อยู่นี่แหละ
4: แยงเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกี้ยงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ่
1: ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
4: ้คันซั่นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
1: เฮาขอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
4: ก็ขอบลาวซ้ำซาหุงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกะระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจัก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ห้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
1: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด้อ
5: ขอบใจเด้อเฒ่าแก่ทนาน่ะน้องจะซอกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกียงมากสุด
6: เออเกียงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี
7: ้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงและนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
5: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้นะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จือไว้สู่นะลงกลล้วงกูแล้วคนโง่ย่อมต้องเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
1: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้เจ้าต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจือไว
5: ้บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอกแต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
8: ่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้พอมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภายง่ายๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกัน ความพยายามก่อการกระทําผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปฐุมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมาเสนอมาอธิบายให้แก่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะแม่เนื้อในเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับเวียงานสื่อมวลชนท่านผู้ฟังที่ฮักแพงครับว่าสื่อมวลชนคนนี้เนาะตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนก็แม่นเวทีแถลงข่าวที่ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนซึ่งว่ามีภาระบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงขององค์การจัดตั้งภาคของรัฐและสังคมในการโฆษณาศึกษาอบรมแนวทางของภาคกฎหมายและระเบียบการของรัฐปลุกระดมน้ำใจฮักชาติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาระความรู้สาระบันเทิงให้แก่สังคมประกอบส่วนต้านปรากฏการย่อท้ออยู่ในสังคมและถ้อยทำนองที่ว่าบิดเบือนความจริงซึ่งในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนต้องได้เอาใจใส่แท้ๆในการนำเสนอความจริงและสิ่งที่ถูกต้องให้แก่สังคมพร้อมทั้งเฮ็ดหน้าที่ในการตอบต้านสิ่งที่ว่าบ่ดีสิ่งที่บ่ถูกต้องอีกด้วยท่านผู้ฟังและในนี้อยู่ในกฎหมายก็ยังได้กำหนดตื่มอีกว่าพลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนโดยแสดงออกด้วยการประกอบคำเห็นให้ทัศนะและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับสภาพการสาระความรู้สาระบันเทิงและปัญหาอื่นๆที่บ่ขัดกับกฎหมายและระเบียบการซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งคำว่าสิทธิเสรีภาพในการประกอบคำคิดคำเห็นของพลเมืองลาวในที่นี้แม่นหมายถึงการประกอบคำคิดคำเห็นต่อการสร้างและการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐการมีทัศนะต่อสภาพการภายในและต่างประเทศซึ่งสามารถประกอบคำเห็นได้เช่นว่าอยู่ในกองประชุมสภาสามารถโทรประกอบคำเห็นโดยผ่านสายด่วนสภาแห่งชาติ156และยังสามารถประกอบคำคิดคำเห็นต่อบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งแต่ในการตำหนิติชมก็ต้องตำหนิติชมแบบสร้างสรรค์บ่แม่นการโค่นล้มโจมตีแต่อย่างใดเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นกฎหมายสื่อมวลชนยังได้กำหนดข้อห้ามต่างๆไว้เป็นต้นข้อห้ามสำหรับองค์การสื่อมวลชนบ่ข้อห้ามสำหรับบุคลากรสื่อมวลชนและข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ท่านผู้ฟังอันทำอีกแม่นข้อห้ามสำหรับองค์การสื่อมวลชนแม่นห้ามองค์การสื่อมวลชนมีพฤติกรรมยุยงส่งเสริมการกระทำที่เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนห้ามมีการเปิดเผยความลับของชาติความลับทางราชการความลับของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งห้ามมีการแบ่งแยกความสามัคคีบ่ให้สร้างความอาฆาตบาดหมางระหว่างประชาชนลาวบรรดาเผ่าศาสนาและความสามัคคีระหว่างชาติห้ามส่งเสริมการใช้ความหุนแหงและการโฆษณารับใช้สงครามฮุกฮานทุกประเภทแม่นห้ามเด็ดขาดห้ามออกข่าวบิดเบือนความเป็นจริงข่าวที่ว่ามันแตะต้องถึงเกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งห้ามโฆษณายุยงส่งเสริมการก่ออาชญากรรมและอบายมุขเส้นการเสพสิ่งเสพติดบ่ห้ามเด็ดขาดการลิ้นการพนันการเป็นนักเลงอันธพาลการกระทำที่เป็นสิ่งลามกอนาจารแบบแผนการดำรงชีวิตที่เปื่อยเยื่อยล้าหลังแม่นห้ามโฆษณายุยงส่งเสริมเด็ดขาดอันต่อมาแม่นห้ามโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งมึนเมาเกินขอบเขตการเสื่อถืองมงวยการกระทำที่ขัดกับฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติภาพบ่เสียงและการกระทำที่กระทบต่อชีวิตแม่และเด็กและสิ่งย่อท้ออื่นๆแม่นห้ามเด็ดขาด ต่อมาแม่นห้ามพิมพ์กระจายข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนทุกประเภทที่ถูกองค์การคุ้มครองสื่อมวลชนยึดห้ามเผยแพร่ห้ามข่มขู่ล่วงละเมิดเกียรติศักดิ์ศรีของบรรณาธิการนักข่าวบุคลากรสื่อมวลชนห้ามทำลายอุปกรณ์สื่อมวลชนห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะของนักข่าวตามกฎหมายและห้ามมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการนี่ก็แม่นข้อห้ามสำหรับองค์การสื่อมวลชนเนาะแม่นข้อห้ามทำอิดต่อไปแม่นข้อห้ามที่2ก็คือข้อห้ามสำหรับบุคลากรสื่อมวลชนก็คือห้ามบุคลากรสื่อมวลชนมีพฤติกรรมในการช่วยใช้หน้าที่ตำแหน่งหน้าที่สิทธิ์อำนาจเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวครอบครัวหรือญาติพี่น้องห้ามปฏิบัติสิทธิ์หน้าที่สื่อมวลชนเกินขอบเขตของข้อตกลงหรือละเมิดกฎหมายและระเบียบการของสื่อมวลชนห้ามสร้างข้อมูลข่าวสารทุกประเภทที่ขัดกับจรรยาบรรณของนักข่าวลาวต่อมาก็แม่นห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ภาษาซอดกระจ๋าและความหยาบช้าเพราะบุคลากรสื่อมวลชนนี้เวลาเว้าออกไปแล้วท่านผู้ฟังก็แม่นสังคมได้ยินได้ฟังเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมฉะนั้นต้องได้เว้าคำเว้าที่สุภาพและใช้ศัพท์ภาษาที่ถูกต้องต่อมาแม่นห้ามนุ่งถือและแต่งกายที่ว่าบ่สุภาพในเวลาออกอากาศทางโทรภาพห้ามละเมิดข้อห้ามสำหรับองค์การสื่อมวลชนตามที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เสนอในข้อที่1ที่ผ่านมานั้นเนาะและห้ามมีพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการและนี่ก็เป็นข้อห้ามสำหรับบุคลากรสื่อมวลชนข้อห้ามต่อมาข้อห้ามที่3ก็เป็นข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นแม่นห้ามมีพฤติกรรมขัดขวางการเคลื่อนไหวของนักข่าวและแทรกแซงเนื้อในของข่าวของบทและรายการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการห้ามขัดขวางการผลิตและการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการห้ามผลิตนำเข้าส่งออกและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนโดยบ่ได้รับอนุญาตห้ามให้สินบนแก้นักข่าวหรือองค์การสื่อมวลชนเพื่อออกข่าวออกบทตามจิตใจของตนเองห้ามใช้ความหุนแฮงบังคับใช้หายไป4บอมินประมาทหายด่าใช้ความหยาบช้าหนาบคู่และทำหายบุคลากรสื่อมวลชนผู้ให้ข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ข่าวและห้ามมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการและนี้ก็แม่นข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นเนาะท่านผู้ฟังที่หักแพงในทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมและเนื้อในของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับเวียงงานสื่อมวลชนตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวได้หลายพอสมควรและมาฮอนนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจุดจบถ้าสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอนนี้ผู้ดำเนินรายการศรีประภัยพิษปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำกับรายการที่จะนำเอาข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกประกันสังคมมาสนทนามาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละหัวข้อสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และก็นอกจากนั้นยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมทางขึ้นวิทยุโทรภาพนครหลวงวิ่งจันทร์เด้อสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 1ชั่วโมงเนาะออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็มีไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ท่านได้เบิ่งย้อนหลังเนาะผ่านเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นั่นเองและสำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาในเรื่องของสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้สันติภาพเลือกเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญแต่ว่ามื้อนี้จะขออนุญาตเอาบำนาญของภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาโอมาลมให้มีการฟังก่อนส่วนภาครัฐอิงตามเวลาเนาะว่าเรื่องของหัวข้อบำนาญนี่นะอิงตามเวลานี้ก็คือแม่นค่อนข้างจะใช้เวลายาวพอสมควรจึงจะละเอียดเมื่อนี้สันติภาพก็เลยเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาบอกก่อนส่วนภาครัฐจะเบา อีกมือหนึ่งเฉพาะนักการติดตามแต่ว่าจะมาว่าสุฟังแน่นอนเนาะมีในการที่เป็นพนักงานรัฐกรอยากฟังนะก็สามารถติดตามรายการขบวนได้เป็นระยะนั่นเองเนาะสำหรับแน่นอนเนาะการคุ้มครองภาควิชาอังกฤษก็แน่นอนบอสปอร์ตแต่ว่าบ่มนานได้รวมทั้งเวิร์ดแมนเก้าอุดหนุนด้วยกันถือว่าคุ้มครองสูงสุดเก้าอุดหนุนสำหรับภาควิชาอังกฤษนับแต่เป็นปวดสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบ่มนานเสียชีวิตนะอุบัติเหตุแห่งงานพร้อมนะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะเงินบางงานเนาะรวมทั้งหมด9อย่างด้วยกันซึ่งอุดหนุนบำนาญก็เป็นหนึ่งในการคุ้มครองของประกันสังคมนะสำหรับอุดหนุนบำนาญซึ่งปัจจุบันนะผู้ที่ได้รับนะบำนาญนำประกันสังคมก็ถือว่ามีจำนวนหลายในขอบเขตทั่วประเทศตั้งแต่ประกันสังคมสร้างขึ้นมามาถึงปัจจุบันนี้เนาะมื้อนี้เอาตัวเลขมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้จะมาว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์เนาะสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขเข้ารับอุดหนุนบำนาญของภาควิชาการเนาะและกับภาคสมัครใจเป็นคืนเท่าใดนะจะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังนะสำหรับอุดหนุนบำนาญเงื่อนไขอันพิษก็คือต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมเนาะต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย15ปีขึ้นไปเนาะสำหรับภาควิชาการกับภาคสมัครใจแม่นมาทานเดียวกันคือกันอย่างน้อยต้องทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแม่น15ปีขึ้นไปอันนี้แม่นเงื่อนไขอันที่1เงื่อนไขอันที่2ก็คืออายุเกษียณนะเพศหญิงอย่างน้อยมันต้อง55ปีขึ้นไปเพศชายอย่างน้อยมันต้อง60ปีขึ้นไปนะภาควิชาอังกฤษยังรักษามาตรฐานระเบียบการคือเก่าอย่าไปสับสนครับนะแจ้งการมาตรา3438ที่ออกมาอันนั้นมันเพิ่นใส่นะเป็นรัฐบัญญัติเพิ่นใช้เฉพาะรัฐกรเนาะอันนี้แมนสำหรับภาควิชาอังกฤษภาคสมัครใจแมนยังใช้ระเบียบเก่าบ่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติดังกล่าวเนาะตัวนั้นแมนเพิ่นกำหนดใช้เฉพาะพนักงานรัฐกรเท่านั้นเนาะสำหรับรัฐกรบำนาญกับบำเหน็จโอกาสนี้เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่เนาะแต่ว่าภาคเมื่อนานแหละจะมาเว้าสู่ฟังแต่ว่าสำหรับภาควิชาการนี่ยังปฏิบัติคือเก่าเนาะบ่ให้สับสนเด้บ่เฉพาะแต่ว่าท่านผู้ฟังดอกแม้แต่ไอ้น้องพนักงานเฮาบางท่านจำนวนหนึ่งเห็น
เพราะว่าบางท่านนี่อาจจะไม่ได้เฮ็ดเวียกติดพันกับแผนกการดังกล่าวนะบ่ได้เป็นผู้นะอย่างน้อยคิดไล่นโยบายดังกล่าวเนาะอาจจะบ่ฮู้นะเนาะกับปฏิเสธบ่ได้ดอกเนาะพนักงานประกันสังคมเองเนาะแต่ว่าผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเวียกซัพพอร์ตเนาะเพิ่นก็เข้าใจดีเนาะแผนกการที่เกี่ยวข้องอันนี้แม่นระเบียบเก่าเนาะสำหรับภาควิชาอังกฤษปีการมัน15ปีขึ้นไปอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีขึ้นไปถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนบำนาญจากประกันสังคมวันนี้ผู้ใดที่อยากขอบำนาญไว้สามารถขอได้บ่ขอได้เช่นเดียวกันขอได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยปีการของท่านเนาะต้องแม่น15ปีขึ้นไปเด้อสำหรับผู้ที่ว่ามาเข้าพร้อมกฎหมายฉบับทวีฉบับเลขที่34เริ่มปฏิบัติที่1เดือน12 2014เป็นต้นมาน่ะเนาะแมนจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปถ้าอยากขอแบบนั้นไว้ผู้หญิงขอไวสุดได้ตอน52ปีผู้ชายขอไวสุดได้ตอน57ปีลดลงมา3ปีแต่อย่าลืมว่าถ้าขอไว้อันนี้คือนโยบายเนาะขอไว้ลดลงมา3ปีท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% นะท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% หรือว่า3ส่วนห้อยอันนี้แม่นความสมัครใจแต่ก่อนละแม่นต้องแม่นระเบียบเก่าแม่นต้องเป็นสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะมีเอกสารยังยืนจากแพทย์นะเพิ่นจึงให้บำนาญให้บำนาญไว้ก่อนอายุเกษียณแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นสมัครใจได้เลยเอาเฮ็ดเวียกมาโดนและอันนั้นเมื่อยแล้วอยากพักผ่อนแหละโอ้เดี๋ยวนี้มัน52ปีเพศหญิงปีการก็20ปีละกายละ15ปีสามารถขอได้ป่ะสามารถขอได้นะสามารถขอบำนาญได้มีใบปลดปล่อยจากบริษัทแล้วก็ประกอบเอกสารมาห้องขอเงินบำนาญเนาะก่อนอายุเกษียณเนาะแต่ว่าขอตอน52หรือว่า57เพศชายเพิ่นก็จะตัดเงินบำนาญลง 3% หลายหรือน้อยให้ท่านไปไล่เลี้ยงไปคิดไล่เอาเนาะสมมุติว่าเงินบำนาญของท่านไล่ออกมาแล้วได้อยู่2ล้าน 3% ของ2ล้าน326ก็คือ60,000กีบหรือว่า 60,000 กีบอันนี้แม่นสมมุติเนาะสมมุติว่าเงินของท่านไล่ออกมาแต่เงินบำนาญทั้งหมดแม่น2ล้านคันว่าตัด 3% ก็คือแม่นตัด 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบท่านก็จะได้รับเงินบำนาญแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปตลอดชีวิตก็คือ 1,940,000 กีบหรือว่า 40,000 กีบเนาะอันนั้นแม่นอันน่ะขอก่อนคันว่าขอตอนเพศหญิงขอตอน53ตัดอยู่ 2% ขอตอน54ตัดอยู่ 1% 1% นะเพศชายคือกันขอตอน57ตัดอยู่ 3% นะขอตอน58ตัดอยู่ 2% ขอตอน59ตัดอยู่ 1% ในนามส่วนตัวสันติภาพคิดว่าถ้าเฮาอยากพักผ่อนแล้วก็คิดว่าบ่หลายเนาะถึงว่าจะ 3% ก็เท่าใดนึงแต่อย่าลืมเนาะเงินจำนวนสำนั้นแต่ละคนมันความรู้สึกบ่คือกันบางคนมีความจำเป็นต้องได้ใช้ก็ว่าหลายเห็นบ่บางคนว่าพอมีเงินไขจำนี่ก็ว่ากับว่าเป็นอย่างตัดรถอยากพักผ่อนแล้วอันนี้มันความสมัครใจนะเนาะอันนี้มันเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะเข้าหับบำนาญเอิ้นว่าเข้าประกันสังคมนับแต่กฎหมายฉบับชมิดฉบับเลขที่34เนาะเริ่มที่1เดือน12 2014เป็นต้นมาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ามาครบ15ปีอายุเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสามารถขอก่อนได้ลดลง3ปีแต่ว่าปีการต้องครบ15ปีขึ้นไปและพิเศษสำหรับไผที่เข้าประกันสังคมก่อนมีกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนที่1เดือน12 2014เนาะคืนหลังหาปี2001เพิ่นอิงใส่ดำรัฐเนาะภาครัฐก็แม่นดำรัฐ70ภาคอันหัวหน่วยธุรกิจก็แม่นตำรัฐ207
นะเพิ่นปฏิบัติตำรัดถ้าว่าแม่นไผที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายในระยะดับรัดปีการ5ปีก็สามารถขอบำนาญได้ถ้าว่าอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายเริ่มมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกพุ่นล่ะมาเนาะเพิ่นไผเข้าก่อนเพิ่นก็นโยบายใส่ระเบียบเก่าไผเข้ารุ่นก็ต้องได้ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบใหม่15ปีสำหรับบำนาญเนาะวันนี้บำนาญไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่เดี๋ยวจะมาโอลมให้เมริกาได้ฟังในระยะต่อไปเนาะหรือว่าเงินบำนาญจะได้หลายได้หน่อยเท่าใดเนาะขึ้นกับอย่างแน่เนาะเอาเป็นว่าระยะต่อไปสติภาพมาโอมาลมให้เมริกาได้ฟังเติมตอนนี้มาพัก1เพลงจากทางรายการ

0: ฐานยังอยู่กับรายการประกันสังคมสันติภาพดำเนินรายการเนาะกับข้อมูลประกันสังคมในหัวข้ออุดหนุนบำนาญสำหรับภาควิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเนาะส่วนสำหรับภาครัฐเอาเป็นโอกาสหน้ามาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะเพราะว่าคันว่าทั้ง3ภาคมาลมกันนี่เนาะเป็นห่วงยันมีรายการจะสับสนเนาะเวลาพวกเขากับบ่หลายเนาะ30นาทีพยายามนะให้ชัดเจนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนาะเอาทุกหัวข้อมาล้มกันนี่ก็บ่ต่างอย่างกับนะยำสลัดเนาะบ่ต่างอย่างกับซุปผักเนาะปนเปกันนะแต่ว่ามันต่างเนาะอันนั้นแซ่บเด้อันนั้นปนอันนี้เนี่ยมันงงมันสับสนบ่ต่างอย่างกับอันนั้นไปค้นหาเครื่องพุ่นแล้วเนาะเครื่องมันหกเนาะจากอันใดเป็นอันใดเมียนบ่เป็นระเบียบนะมันก็เกิดความสับสนนะเฮ็ดให้อันน่ะเฮาจดจําได้น้อยนะมันบางเทื่อก็จนบ่จื้อพุ่นละมันหลายอันโพดหั่นน่ะเนาะนโยบายประกันสังคมว่าแล้วก็พยายามเอาเป็นหัวข้อเมื่อใดนะเป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะต้องได้ลงลึกรายละเอียดเก่าแต่หัวข้อเดียวมาโอมาลมให้บริการได้ฟังเนาะเบื้องต้นก็ว่าไปแล้วว่าเรื่องของเงินไขนะการจ่ายเงินสมทบภาควิสาหกิจภาคสมัครใจอายุครบเกษียณเนาะภาควิสาหกิจก็แม่นเริ่มกฎหมายมาก็แม่นจ่ายเงินเข้ามาครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็ถือว่าสามารถทำบำนาญได้นะแต่สำหรับผู้ใดที่เข้าก่อนกฎหมายปีการ5ปีอายุครบเกษียณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้จะมาว่าเรื่องของเวลาเข้าหับบำนาญแล้วเนาะเวลาเข้าหับบำนาญแล้วจะได้หับหยังอันที่หนึ่งทานจะบ่ได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเก่าเนาะแต่ก่อนนั้นภาควิสาหกิจพนักงานถอก 5.5% นายจ้างถอก 6% รวมเป็น 11.5% สิบ่ได้ถอกแล้วเนาะอันที่หนึ่งยุดเนาะอันที่สองมาโกงเงินข้ามประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนนะโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนอันที่สามทานยังสามารถใช้บัตรปินปวดสุขภาพปกติพร้อมด้วยครอบครัวคือเก่าถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ตามอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลมีต่อสมาชิกประกันสังคมอันที่สี่บำนาญไปแล้วแน่นอนบ่มีไผอยู่ค่ำฟ้าก็ว่าแม่นเนาะมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บและก็ต้องมีการเสียชีวิตนะเวลาเสียชีวิตผู้บำนาญยังจะได้รับการคุ้มครองมาเป็นเงินอุดหนุนเสียชีวิตหรือว่าเงินเมียนคาบทรงสการพร้อมเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะและก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินบ่น้อยณปัจจุบันนี้นโยบายประกันสังคมเงินเสียชีวิตนี่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงนะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงนะถือว่านโยบายเงินอุดหนุนเสียชีวิตอยู่สปป.ลาวสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนี่นะถือว่าสูงนะสูงกว่าหลายๆประเทศวันนี้เสียชีวิตไปแล้วยังบ่แล้วถ้าผู้เกี่ยวครบเงินไขนะครอบครัวผู้เกี่ยวครบเงินไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูลูกของผู้เกี่ยวคันว่ามีลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีถ้ามีคู่สมรสผัวเสียชีวิตเมียเป็นประชาชนบ่มีรายรับอายุ55ปีขึ้นไปพวกเขาจะเลี้ยงดูเมียเราไปตลอดชีวิตได้30ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนของผัวก็คือแม่นเงินบำนาญของผัวเราเนาะได้อยู่30ส่วนห้อยถ้าว่าผัวเราได้เงินบำนาญอยู่2ล้านตัวอย่างได้30ส่วนห้อยเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็แม่น326ก็ได้อยู่ 600,000 กีบแต่ละเดือนให้กับเมียของเราไปตลอดชีวิตเนาะเมียของเราก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมปินปวดสุขภาพได้ไปตลอดชีวิตเสียชีวิตยังมีเงินเสียชีวิตเงินเมียนคาบสุขการให้เมียตื้มอีกส่วนลูก แม่นเลี้ยงลูกไปจนฮอดอายุ18ปีนะครบ18ปีก็ถือว่าสิ้นสุดนะพันธะในการเลี้ยงดูลูกกำพร้ากับแม่นเนาะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำหรับผู้บำนาญที่ได้ครับก็คือแม่นบ่แตกต่างอย่างกับพนักงานรัฐกรเนาะสมัครใจก็ได้บำนาญแบบเดียวกันเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องการอยู่บริษัทหรือว่าอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะณปัจจุบันจึงเฮ็ดให้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเนาะถือว่ามีความสนใจและก็มาสมัครประกันสังคมเข้าประกันสังคมนี่เป็นจำนวนหลายเนาะประมาณ 40,000 คนด้วยกันณปัจจุบันนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะในระยะหลังๆนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไวเนาะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการลงให้ข้อมูลข่าวสารสมาชิกประกันสังคมถึงสถานที่การโฆษณาเวียกโฆษณาของประกันสังคมนะหลายช่องทางนะเห็นให้เข้าถึง สมาชิกประกันสังคมนะการออกบูธงานวางแสดงอธิบายขึ้นเวทีกลางให้เพิ่นอธิบายให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังได้เข้าใจนะแต่ก่อนเพิ่นบางท่านคือตัวอย่างว่าจัดงานอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งก็จะมีบรรดาหั่นค่าคือจัดงานอยู่ศูนย์การค้าบ่อนใดบ่อนหนึ่งก็จะมีหั่นค่าเพิ่นมาเปิดให้บริการเนาะขายอาหารขายของอยู่ของกินเนาะขายสินค้าขายหยังเพิ่นก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่นฟังข้อมูลข่าวสารประกันสังคมได้ยินผ่านทางวิทยุโทรภาพเนาะเวลาประกันสังคมไปจัดบูธวางแสดงอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งเพิ่นก็มีความสนใจมาสอบถามและก็มาสมัครเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยากได้เงินอุดหนุนปรับนานบาดเท่าบาดแก่นะเพื่อบ่เป็นภาระของครอบครัวบ่เป็นภาระของลูกของหลานในอนาคตนะเพิ่นก็ได้มาสมัครนำประกันสังคมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจนะบรรดาสมาคมบรรดาสำนักงานของล่าของการองค์การจัดตั้งของรัฐเองก็ดีถึงว่าจะเข้าไปแล้วเนาะก็ควรที่จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมเพราะว่าแน่นอนเนาะเวลาผ่านไปหลายปีบรรดาระเบียบการบางเทื่อก็บ่ได้ใส่ตัวเก่าเนาะมีการปรับปรุงระเบียบการคำแนะนำตัวใหม่ทานทำผู้แล้วหรือยังเนาะจะเป็นพนักงานรัฐกรเองก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะก็ฝากเนาะท่านใดที่ว่ามีความสนใจเบื้องต้นก็โทรสอบถามพวกเขาก่อนก็ได้เนาะ1508เอาข้อมูลปรึกษาหารือกันก่อนเนาะว่าอยากให้ลงไปโฆษณาหรือว่าไปนะขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับบรรดาลูกบ้านบอกให้กับบรรดาสมาคมก็ติดต่อ1508ของพวกเขาได้เนาะก็เพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญหลายท่านว่าอยากรู้ว่าเงินบำนาญนี่สิได้หลายได้น้อยเท่าไหร่เนาะคันว่าเข้าประกันสังคม15ปีเนาะอายุครบเกษียณพอดีนี่ก็สิอยู่ประมาณ 50% บ่หลุดเนาะ 50% ของเงินประกันตนเฉลี่ยทั้งหมดของท่านตั้งแต่มือเข้าจนฮอดมือบำนาญบ่ได้เอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยเด้เนาะเอาเงินบำนาญนี่มันเอาตั้งแต่มือสุดท้ายมือทำอิฐจนฮอดมือสุดท้ายมาบวกมาเฉลี่ยกันมาเป็นคะแนนมาเป็นอย่างต่างๆเนาะก็โดยรวมก็คือมันบ่หลุด50ส่วนร้อยสูงสุดณปัจจุบันก็คือมันบ่เกิน75ส่วนร้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ยทั้งหมดของท่านเองเนาะอันนี้มันอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายแต่ว่าท่านใดที่กำลังสิบำนาญแล้วอยากรู้ว่าเงินบำนาญของตัวเองสิได้เท่าใดอีกปี2ปีนี่นะสิบำนาญเนาะสามารถส่งข้อมูลให้กับทีมงานนะก็โทรมา1508ก็ได้นะพวกเขาจะส่งข้อมูลให้กับทีมงานเพิ่นคิดไล่ให้เพราะเพิ่นจะใช้โปรแกรมในการคิดไล่เนาะคันว่าเหลืออีกปี2ปีก็สิเข้าบำนาญแล้วก็สามารถรู้ได้โดยพื้นฐานเนาะรู้ได้โดยพื้นฐานประมาณแต่คันว่า หากก็เข้าได้5ปียังอีก10ปีสิบ่มนั้นตัวนี้ก็ถือว่าบ่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนมีแต่ว่าให้ฮู้นำกันก็คือแม่นเงินบ่มนั้นจะหลายจะน้อยอิงใส่วงเงินประกันตนที่ท่านแจ้งเข้ามาสูงหรือต่ำ2ขึ้นกับปีประกันตนของท่านหลายปีหรือน้อยปีเท่าไหร่15ปีนี่ก็ประมาณ 50% ขึ้นไปนะต้อง30ปีอย่างต่ำนะจึงจะได้ฮอดประมาณ 75% อันนี้แม่นอธิบายให้เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องของการคิดไหลมันก็จะมีสูตรการคิดไหลโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจง่ายโดยพื้นฐานก็ขอเข้าใจไม่ละกันเนาะสำหรับท่านที่มีความสนใจเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้1508ในโมราชการสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีภาพรามีวิกันไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 นท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lvr.org.laท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาที่ปัญหาการฆ่ามนุษย์กันแดจงร่วมใจกันต้านภัยการฆ่ามนุษย์ให้ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมลาวการฆ่ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อมวลมนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือสิทธิของพลเมืองรวมทั้งพลเมืองลาวเนื้อของการฆ่ามนุษย์ทุกกรณีล้วนแต่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตและสร้างบาดแผลและความเจ็บซ้ำต่อห่างกายจิตใจเกียรติศักดิ์ศรีของผู้ถือเคาะให้ของความเป็นคนและยังทำลายความอบอุ่นในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติแนวใดก็ดีภาคและรัฐบาลได้ยกระดับมาตรการและนำพาซีนำเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังได้วางนโยบายและสร้างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีนับแต่ปี2006จนถึงปี2030เพื่อเปลี่ยนทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและรับประกันให้การสกัดกั้นอาชญากรรมนี้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการเป็นจริงสปป.ลาวได้กำหนดหัวข้อประจำปี2006ไว้อย่างนักแน่นว่าทับม่างวงจรกวดล่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงการถือพาแทนและการขูดฮีดทางเพศข้ามชาติให้หมดไปจากสังคมหัวข้อนี้บ่แม่นเพียงแต่คำขวัญแต่เป็นหน้าที่การเมืองที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสูงสุดท่านป.อ.คำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้ว่าว่าในนามรัฐบาลก็คือคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติขอมอบหมายหน้าที่ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและเรียกร้องมายังทั่วสังคมจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคือคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต้องเป็นเจ้าการในการใส่สื่อมวลชนทุกแขนงการเพื่อปลุกระดมขบวนการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้กว้างขวางและแหลมคมต้องเปิดและเผยแพร่เลเหลี่ยมใหม่ๆของพวกก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนฮู้ทันและบ่ตกเป็นเหยื่อต้องคุ้มครองติดตามกวดกาบรรดาสถานที่พักและห้างบริการบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานประจำด่านชายแดนทั่วประเทศต้องยกสูงความรับผิดชอบในการกวดกาคุ้มครองการเข้าออกประเทศอย่างเคร่งครัดต้องซอกหาค้นหาทับม่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่บ่ถูกต้องแต่หัวทีต้องดำเนินการสืบสวนติดตามปิดกั้นทุกเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาสวนเสือหลอกลวงจัดหาเวียกเหตุงานทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้ละเมิดที่เป็นนายหน้าซอกหาหญิงสาวหญิงคนลาวเพื่อจะไปแต่งดองแอบแฝงต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างนักและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองและกวดกาบรรดาบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อยกสูงพัฒนาสีมือแห่งงานและสั่งเวียกเหตุงานทำภายในประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแห่งงานตัวจริงและกระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านบรรดาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลลาวประจำต่างประเทศต้องเพิ่มทวีในการติดตามกอบกู้และให้การปกป้องช่วยเหลือพลเมืองลาวที่ตกเป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์อยู่ต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยและทันเวลาส่วนประชาชนบรรดาเผ่าจงมีสติก่อนมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนแปลกหน้าเพื่อให้ปลอดภัยจากการฆ่ามนุษย์พวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติบวกกับการร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลพ
วกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคและเฮ็ดให้ภัยข่มขู่จากการฆ่ามนุษย์ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมประชาชนลาวบรรดาเผ่าพวกเขาจงร่วมใจกันต้านภัยการฆ่ามนุษย์ร่วมแฮงร่วมใจกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องได้ช่วยกันเอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: ายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหาการวางขายสินค้าตามทางคนยางสมควรถูกแก้ไขให้หมดไปแล้วว่าถึงเรื่องการสกัดกั้นและปราบปรามพวกที่ดื้อด้านฝ่าฝืนคำสั่งข้อห้ามด้วยการตั้งโต๊ะขายสินค้าบรรดาหั่นเทิบเงิบและวางขายสินค้ากวมเอาทางคนยางผ่านมาคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองต่างๆของนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการสืบต่อลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บรรดาเส้นทางลักภายในตัวเมืองเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามนิติกรรมและแจ้งการของขันเทิงวางออกด้วยการเลิกฮื้อโต๊ะตั้งเต้นขายอาหารขายสินค้ามะยิกมะยอยรวมทั้งการสร้างกอตอเทิบเงิบวางขายสินค้ากวมเอาทางคนยางเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางในตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการสัญจรไปมามีความสะดวกสบายทั้งช่วยลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนลงผ่านการลงกวดกาหรือว่าจัดสรรแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองต่างๆได้เฮ็ดบทบันทึกนำซาวค่าขายและได้มอบแจ้งการเพื่อให้รับรู้ทั้งเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถือว่าเป็นการให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขในการยกย้ายจัดแจงจัดสรรจัดวางวัตถุสิ่งของต่างๆที่ขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ไปขายในสถานที่ที่ได้กำหนดให้ถ้าหากบ่ปฏิบัติตามการแนะนำคณะกรรมการดังกล่าวจะปฏิบัติแบบเด็ดขาดปั๊บไหมยึดสินค้าและอุปกรณ์พร้อมทั้งดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแต่ถึงปานนั้นก็ตามปรากฏว่ายิงปราบปรามยึดทรัพย์ปั๊บใหม่ศึกษาอบรมสร้างบทบันทึกจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าใดบรรดาพ่อค้าแม่ค้ายิ่งเพิ่มขึ้นป่านเงาตามตัวเกือบว่าทุกเส้นทางสำคัญต่อหน้าโรงเรียนโรงหมอสำนักงานองค์การทั้งของรัฐและเอกชนเป็นต้นถนนโพนต้องดงโดกหน้าโรงหมอมิตรภาพ150เตียงยิ่งมีการวางขายสินค้าอย่างแพร่หลายการสัญจรตามถนนหนทางก็ยิ่งเพิ่มความแออัดซับสนขึ้นตามๆกันโดยที่กลุ่มคนเหล่านั้นบ่ได้คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเลยแล้วจะมีวิธีการแนวใดเพื่อจะแก้ไขหรือว่าวิธีการเหมาะสมแนวใดเพื่อจะแก้ไขเนาะท่านผู้ฟังพวกเขาก็ลองมาคิดน้ำกันเบิ่งหาวิธีน้ำกันเบิ่งการค้าขายง่ายมือซอกหาเลี้ยงกุ้มตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็แม่นเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากสิ่งนั้นบ่ไปกีดขวางหรือว่าสร้างความยุ่งยากให้กับบุคคลอื่นการที่ยึดเอาทางคนยางเป็นบอนทำมาหากินนั่นเห็นว่าบ่เหมาะสมนอกจากจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้อื่นแล้วยังสร้างความเปื้อเปื้อนใส่บอนนั่นอีกยิ่งเป็นสำนักงานองค์การโรงเรียนโรงหมอก็ยิ่งบ่สมควรปัญหาการจัดสรรป่าปามนี่ก็แม่นขึ้นกับองค์การปกครองขันท้องถิ่นบ้านตะแสงเมืองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเล็งประชาสัมพันธ์ให้เขาเจ้าเข้าใจถึงปัญหาแล้วพากันปฏิบัติให้ถูกต้องนอกนั้นก็ควรแนะนำให้ไปขายตามตลาดตะลีหรือว่าหากมีเงื่อนไขก็อาจจะจัดสรรบอนที่เหมาะสมให้วางขายสินค้าอย่างเหมาะสมแต่ก็บ่ควรละเลย

ถือเบาในการนำใส้มาตรการที่เข้มงวดตามระเบียบกฎหมายไปเคียงคู่กันเพื่อให้เคล็ดลาบท่านผู้ฟังและในมาตรา34และ35ของดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับการจราจรทางบกสำหรับเลขที่568ทับล้อบ่อลงวันที่16กันยา2021ที่กำหนดไว้ว่าในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดหนึ่งหากปลุกสร้างอาคารตู้ต่อเทิบต่อเงิบหรืออื่นๆเข้าในพื้นที่เขตจราจรโดยบ่ได้รับอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องจะถูกปรับใหม่ 450,000 กีบพร้อมทั้งให้ยกย้ายหรือม้างออกภายใน24ชั่วโมงภายหลังที่ได้เฮ็ดบทบันทึกให้ยกย้ายถ้าหากกายกำหนดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะปรับใหม่ชั่วโมงละ 15,000 กีบในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือองค์การจัดตั้งใดหนึ่งหากดำเนินกิจการขายรถซ่อมแปลงรถตั้งห้านอาหารห้านบันเทิงหรือการบริการอื่นๆโดยนำไส้พื้นที่ของทางหลวงบาหลวงหรือว่าทางคนยางเป็นบอนวางขายซ่อมแปลงรถตั้งโต๊ะอาหารหรือวางขายสินค้าจะถูกปรับใหม่ 300,000 กีบถ้าหากว่ามีการละเมิดถึง3ครั้งผู้ละเมิดจะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและสั่งให้ปิดกิจการบนพื้นฐานการประสานสมทบกับแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการยึดเอาทางค้นยางเป็นบอนธรรมะหากินของคนเพียงแต่กลุ่มน้อยๆหนึ่งหรือหลายคนก็ตามเห็นว่าเป็นสิ่งที่บ่สมควรเลยนอกจากจะกีดขวางการไปมาของคนเดินดินแล้วก็ยังเป็นการสร้างความบ่เป็นระเบียบซับสนในสังคมบอนใดที่ตั้งเป็นห้านซ่อมแปลงรถจักรก็ยิ่งสร้างความเปื้อเปื้อนใส่บอนนั่นอีกสร้างความเปื้อเปื้อนความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเบิ่งแล้วก็เป็นภาพโพดที่บ่งามตาบ่สมเป็นเมืองที่ศรีวิไลปัญหานี้พวกเขาทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันและก็ต้องได้หัวมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนรัฐของพวกเขาที่มีแจ้งการระเบียบการออกมาขัดแน่แล้วเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขากันอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้มออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกลับเข้ามาในระยะนี้ท่านผู้ฟังเป็นระยะสุดท้ายกันแล้วแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเป็นเวียกพัฒนาเวียกที่พวกเราต้องได้สืบต่อสุ่มใส่การจัดตั้งตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027ตามการซี่น้ำของประธานประเทศท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวในเวลามีคำเห็นโอ้ล้มและได้ให้ทิศซี่น้ำต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สืบต่อสุ่มใส่การสร้างตั้ง621ตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2027และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบอนอิงของ5ฐานเป็นบอนบริการหับไส้แก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและเป็นบอนผันขยายแนวทางของพรรคลงสู่5ฐานสร้างทวงทาไม่ให้แก้เวียกงานก่อสร้าง5ฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างอย่างมีประสิทธิผลให้ตาแสงเป็นบอนเสริมขยายประชาธิปไตยและยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นบอนด้านหน้าของเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่5ฐานพิเศษให้เป็นบอนก่อสร้างพนักงานโดยดึงดูดเอาคนหนุ่มผู้ที่ว่ามีความรู้ความสามารถลงมาสวยเวียกและฝึกฝนหล่อหลอมอยู่ตาแสงให้หลายขึ้นผ่านขบวนการนั่นจึงคัดเลือกเข้าพรรคเข้ารัฐกรสร้างเป็นบอนพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างนักแน่นแต่หากฐานขึ้นมาอันสำคัญต้องหับประกันให้พนักงานประจำตาแสงกำแน่น4ฮู้ตามคำสอนของประธานไก่สอนพรหมวิหารคือฮู้นำพาด้านการเมืองแนวคิดฮู้จำแนกมิตรศัตรูฮู้ซี่นำนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและฮู้ซี่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ต้องได้แนะนำให้ละเอียดแขวงเมืองก็ต้องลงไปตัวจริงนำคณะตาแสงที่ว่าสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมกันนี้ก็ให้สืบต่อกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแสงและตาแสงกับบ้านให้จ่าแจ้งโดยการมอบสิทธิ์อำนาจการตัดสินใจและทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหักฐานอำนวยให้ขั้นลุ่มได้ปฏิบัติเวียกงานตัวจริงตามพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ขั้นถึงได้สุ่มใส่การค้นคว้าการนำพาซี่น้ำคุ้มครองติดตามชุกยุ่และกวดกาให้ดีขึ้นสำคัญต้องหันเป็นทันสมัยการคุ้มครองบริหารรัฐขั้นท้องถิ่นโดยอาจจะทดลองนำไส้กลไกการบริการผ่านประตูเดียวที่มีอยู่แล้วลงจะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นตาแสงเพื่อเฮ็ดให้การบริการรับไส้ประชาชนมีความสะดวกแท้ถึงทันการและมีคุณภาพดีกว่าเก่าควรค้นคว้าการจัดประเภทตาแสงโดยกำหนดแจ้งฐานะบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างตาแสงในตัวเมืองและชนบทตาแสงอยู่เขตทุ่งเพียงและผู้ดอยเพื่อเฮ็ดให้การกำหนดนโยบายมีความสอดคล้องเฮ็ดให้การพัฒนามีจุดสุ่มและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษระดับการพัฒนาและท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมบทบาทท่าแห้งหัวคิดประดิษฐ์สร้างของบ้านในฐานะเป็นการจัดตั้งสุมสนเพื่อเป็นกำลังแห้งสวยตาแสงโดยให้บรรดาสหายเอาใจใส่หีบห้อนสุกยู่คะแนนการที่เกี่ยวข้องที่มีเวียกงานอยู่5ฐานออกนิติกรรมละเอียดโฆษณาเผยแพร่ให้องค์การปกครองท้องถิ่นเข้าใจและจะตั้งปฏิบัติให้เป็นเอกภาพซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ6เดือนผ่านมาก็ได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงไปแล้วหลายกว่า379ตาแสงหรือประมาณ61ส่วนห้อยความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงถึงอย่างใดก็ตามการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานตาแสงยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนนี่พบความยุ่งยากในการค้นคว้าผันขยายและดำเนินการก้าเกี่ยมสั่งตั้งตาแสงหลายท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตาแสงโดยเฉพาะกว่าแมนคณะน้ำตาแสงมีบางตาแสงได้เอานายบ้านที่เป็นกรรมการพรรคเมืองแต่บ่แมนรัฐกรเป็นประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงหลายตาแสงยังบ่ทันมีอาคารสถานที่เป็นบอนเฮ็ดเวียกที่สมบูรณ์ยังขาดวัตถุอุปกรณ์รับไส้ขาดงบประมาณและอื่นๆมีหางเสียงโจมว่าจากประชาชนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลตาแสงซึ่งใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นถ้าเทียบใส่ไปบริการอยู่ห้องการบ้านในเมื่อก่อนสถานที่บริการของตาแสงก็แออัดย้อนการโฮมเอาเวียกงานของแต่ละบ้านมาบริการอยู่ตาแสงจุดเดียวและอื่นๆท่านผู้ฟังที่เคารพ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวมเล็งในการจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็คือการสร้างตั้งตาแสงในทั่วประเทศให้สำเร็จในปี2027อันนี้กับทางรายการของพวกเฮากลับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในรายการชีวิตติดพันสังคมตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: เพลงทุกๆท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวของบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจําเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:30 นอยู่กับเดชอรุณเนาะมื้อนี้กับเดชอรุณแก้เวลาครับบางทีดําเนินการสุมิรายการนะครับฟังเป็นตอนแรงของวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันที่17สิงหาคม2026วันเวลานาทีหมุนเวียนเป็นไปมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นมื้อเริ่มต้นเป็นมื้อทับอิฐของสัปดาห์เนาะก็ถือว่าพ่อนำมีรายการในมื้อนี้ก็ทำกลางที่บรรยากาศอยู่ตรงคนลมจันทร์หรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศค่อยคำย้ำแดงก็จังซี่ก็มีอากาศฮ้อนอบอ้าวหลายพอสมควรแต่ก็บ่ฮ้อนหลายเนาะก็บ่ฮ้อนหลายปานใดแต่ว่าตอนบ่ายๆตอนบ่ายๆถือว่าฮ้อนเด้สภาพดินฟ้าอากาศเนาะอยู่ตรงคนลมจันทร์แต่ว่ามันก็มีลมพัดมาอยู่ดอกแสดงให้เห็นถึงว่าสภาพนี้ฝ่าการมีการเปลี่ยนแปลงเนาะระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางมื้อก็ฝนตกแห้งได้บางมื้อก็ได้บางมื้อก็บ่มีแดดเลยเนาะบางมื้อก็บ่มีแดดแต่ฝนบ่ตกแต่บางมื้อก็มีแดดกล้าที่สุดเนาะมีแดดกล้าที่สุดฉะนั้นก็สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็จังซี่ก็รักษาสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเดี๋ยวรุ่นก็จะบ่เว้าหลายดอกทุกคนก็ใหญ่เบิดแล้วเดี๋ยวรุ่นก็จะบ่เว้าหลายเนาะรักษาสุขภาพมันแลเฮ็ดเอาได้ร่างกายสิอบอุ่นเดี๋ยวรุ่นก็หากระเซาวัดเด้ก็สุดแต่รักษาสุขภาพแต่ดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบางเทื่อมันก็ปรับบ่ได้ปรับบ่ทันว่าซั่นซะปรับบ่ได้ปรับบ่ทันเฮ็ดให้เฮาเจ็บป่วยได้ง่ายเนาะมันเบิ่งแยงโดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยผู้เฒ่าเนาะสิว่าภูมิต้านทานนี่อ่อนภูมิต้านทานนี่นับมือเด็กน้อยก็ยังต่ำอยู่ผู้เฒ่าก็นํามือน่ะต่ําลงต่ําลงละภูมิต้านทานเนาะอายุสูงขึ้นไปเด้ฉะนั้นก็เบิ่งแยงเขาเจ้าเด้อเอารถขี่รถขี่ลางเลิกล่าเลิกการปัจจุบันนี้ก็ค่อยไปค่อยมาอยู่เฉพาะเป็นเส้นทางตามถนนทางอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์เนาะสมองเหียบด่วนคือจังซี่รถนี่ติดรถนี่แออัดบ่แม่นรถติดเนาะคันรถติดรถไปได้รถแออัดเนาะอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์บางเส้นบางสายค่อยไปค่อยมาเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันในการขับขี่ยวดยานพาหนะโดยเฉพาะรถใหญ่นี่แหละยาสุสิกยาสุแซกคันมันขมะมานี่โอ้เอาน้ำบ่ทันได้เนาะแต่ว่าต่ำท้ายต่ำก้นกันนี่เป็นคดีเป็นความเป็นว่าเป็นว่ากันอีกโอ้เสียหายหลายเอาเริ่มต้นทำอิฐของรายการนี้เพื่อนและพวกเราจะไปทางนครหลวงพะบางเนาะไปร่วมกับท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางเพื่อนหลวงพะบางเพื่อนจะว่าไว้ฮู้เกี่ยวกับการก้าเกี่ยมความพร้อมในการจัดงานบุญช่วงเหือหรือว่าบุญเดือน9ประจำปี2026อยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งว่าเป็นบางบุญใหญ่เนาะของชาวลาวอีกก็ว่าได้โดยเฉพาะเป็นชาวแขวงหลวงพะบางปัจจุบันนี้มีการก้าเกี่ยมความพร้อมจังใดเพื่อนจะรายงานให้ฮู้สบายดีท่านเสวย
1: จ้าสบายดี
0: เจ้าได้ยินแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
1: ได้ยิน
0: เจ้าเป็นจังใดสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงพะบางอยู่แขวงหลวงพะบางท่าน
1: วันนี้ก็ครับตรงนี้มันนี่นะสวัสดีท่านรีวิว
0: เจ้าจะให้ท่านเว้าสู่ฟังในการก้าเกียมจัดงานบุญช่วงเฮือในโอกาสบุญเข้าฮอเข้าประดับดินเป็นเท่าใดท่านอยู่ทางเขื่อนหลวงพะบางปีนี้เจ้า
1: เจ้าดังที่ได้แถลงข่าวไปแล้วเนาะปัจจุบันนี้พวกเฮาก็สวมซุ่มใช้การทาง5ก้าเกียมฮอบดานให้เนาะโดยเฉพาะมันได้เร่งใช้การระบบบรรดาเหนือที่จะเข้าแข่งขันนี้เป็นอันต้นต่อเพราะว่าคือปีนี้นี่มันปีแรกที่พวกเราจะได้แบ่งเป็นสองสายในการแข่งขันมีทั้งสายประเพณีและก็สายเหนือกีฬานี่ก็ได้ลงรายละเอียดนำบรรดาอนุกรรมการเพื่อค้นคว้าบรรดาเทคนิคของเหนือประเพณีและก็ของเหนือกีฬาโดยได้ชี้นำให้ทางบรรดาอนุกรรมการนี้ลงไปติดตามสุดนิ้วในการซ่อมแต่งเหือกลุ่มเรือเหือประเพณีของพวกเรานี้ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนครหลวงบางแท้เนาะอันนี้เป็นเวียกที่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้ห้างห้างกระเขียมแล้วก็เอาใจใส่เนาะอย่างเป็นพิเศษเนาะเฉพาะด้านอื่นๆในบรรดาอนุกรรมการต่างๆก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือโดยเฉพาะกับอนุกรรมการเศรษฐกิจอนุกรรมการจัดสรรงานโลลาดอนุกรรมการพิธีการทางศาสนาและ ำในไหนต่างๆก็ค่อนข้างดำเนินไปอย่างเป็นปกติคาดว่าอาทิตย์หน้าวันที่25นี่จะมีกองประชุมรายงานต่อประธานจัดงานบุญขันแขวงเพื่อให้ทราบในการทั้ง5ตะเกียบนะนั้นมันเทื่อมันได้ดำเนินอันนั้นณปัจจุบัน
0: เจ้าที่ว่าอ่านมือที่ช่วงได้แท้นี่ท่านกำหนดเอาเป็นมือได้ทันแล้วการการจ้างงานการจ้างงานได้แท้นี่มีประมาณจากมือทันการควบงานอย่างต่างๆนี่เจ้า
1: จะครับเจ้าข้ออนุญาตแจ้งขึ้นเกี่ยวกับวันละหรือว่ารายการบุญนั้นถือว่าเป็นบุญห่อเข้าประดับดินบุญช่วงเดือนเก้าพ.ศ. 2569พ.ศ. 2525ที่นครโลกบางของพวกเรานี่มันจะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1นอฮอดวันที่11กันยาต่อวันที่1นี่มันเทื่อมันจะมีงานตลาดนัดอยู่เดินทางล่วงเทื่อมันมือนั้นก็เป็นมือเปิดงานตลาดนัดมวลสนเทื่อมันการลงสินค้าโอดอปสินค้าของบรรดาเมืองก็เทื่อมันสามารถไปเที่ยวไปชมอยู่เดินทางล่วงแล้ววันที่5กันยานี้จะแม่นมือบุญส่วงเหือประเภท12ชีพายที่ยึงฐานบ้านหันเฮียนวันพุธวันที่9กันยาและวันที่9เดือน9นี้จะมีบุญส่วงเหือประเภท12ชีพายที่ยึงดงบ้านสังกะโลกเนาะอันนี้มันสปอร์ตกิจกรรมปิ่นอ้อมสปอร์ตติดพันกับบุญประเภทนี้ที่ว่ามันเดือน9เพราะมันจะเริ่มวันที่10มันตั้งแต่6โมง30 5 12โมงนี้พวกเราจะได้มีการโลลาดประชันจ้ะคือผมทานเห็นแหละโลลาดอยู่เส้นกลางฮะเส้นนั้นน้ำผู้ฮะเริ่มแต่บานจุ่มคลองเดินทางล่วงแล้วมือช่วงเหือแล้วมันวันที่11มันสุกกันยานี
0: ้
1: ที่ว่าจะเริ่มแต่เช้าเลยตั้งแต่5โมงครึ่งนะจะมีพิธีเสาบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลอยู่วัดว่าแห่งต่างๆนะอันนี้ก็ปฏิบัติตามฮีตตามของตามประเพณีของพวกเรานี่แหละแล้วก็จังนั้นก็เวลา 8:00 น. จะมีการเริ่มเตาห่มบรรดาการนำพักรัดบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนี้อยู่สองฝั่งยึงคันนครหลวงบางแล้วก็ 9:00 น. นี่จะเริ่มมีการพายเหือน้ำไม่ว่าเหือผู้เข้าแข่งขันจากพวงปล่อย5พันใส่แล้วก็โต๊ะโมง30จะแม่นมีการเปิดคู่ตำอิฐนะตามฮีตของประเพณีกันเป็นเหื่อนางดำกับเหื่อนางดอนนะแล้วจากนั้นก็จะมีการแข่งขันตามตัดตารางคาดคู่ที่ได้จบสลากจนฮอดประมาณ6โมงนะจึงจบการแข่งขันแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลที่ว่าแม่นสิ้นสุดวันที่11ก็ถือว่าจบรายการบุญนะนั่นแหละมันถือว่าข้ออนุญาตแจ้งคืนรายการบุญนั้น
0: เจ้ามีหลายหน่วยปานใดท่านเฮือคาดว่าเฮือที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ท่านแล้วรางวัลเป็นลักษณะอันจะอย่างอันขันรางวัลอย่างต่างๆเจ้า
1: เจ้าเบื้องต้นท่านพวกเราได้มีการระดมแล้วก็คาดกะเนาะตามห้างเชียงสังคมนั้นต่างๆนี่ก็ถือว่ามันไล่ทานหรือว่ามันทางทุกแกแนวโฮมทางมนสุนแล้วก็ทางสังคมก็คือว่าละเฮียพ้องให้เป็นซองไส้นี่เพราะว่าเหือประเพณีนี้มันเอิ้นว่าเสียเปียบเนาะเสียเปียบไล่แล้วก็ค่อยๆนับมือนับหลุดหลงค่ะนะฉะนั้นทานการระดมบรรดาบ้านบรรดาตาแช่งอยู่ในภายในนครนี้เบื้องต้นพวกคาดคะเนว่าจะมีเหือช่วงประเภทนี้นี่ประมาณ16ลำแล้วก็เหือกีฬานี่ประมาณ16ลำคือกันรวมทั้งหมดประมาณ32ลำเนาะแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ผ่านการสุกนี้ในการซ่อมแปลงกวดการติดตามก็ถือว่าเห็นว่าเหือประเพณีที่จะเข้าร่วมแข่งขันนี้มี18ลำเนาะเพิ่มขึ้นจาก16ลำนี่เป็น18ส่วนว่าเหือกีฬานี่ก็ถือว่าลดลงไล่ลดลงฮอดเก้าลำเก้าลำก็ยังเลือกประมาณจะ7ลำเนาะก็เหตุผลลักๆจะเป็นการจัด5ชีพายนี่ค่อนข้างยากเนาะฮอดผู้จิมแบบพายเหือเนี่ยนะก็ยุ่งยากนิดนึงก็เลยว่าลดลงส่วนรวมซ่องไส้นี้ 5ลำ
0: ชาว5ลำ
1: ปีกไก่นี่พวกเรามี7ลำอันนั้นเป็นสายผสมเลยแต่ว่าประเพณีแท้ๆของปีกไก่นี่มีแต่6ลำแล้วปีนี้มีฮอด18ลำก็ถือว่ามันพวกเราสามารถสุขยูฟื้นฟูได้พอสมควรเนาะส่วนว่าขั้นรางวัลนี้พวกเราก็ได้คุ้นคัวแล้วก็จะจัดเป็นช่องสายเสมอกันนั่นแหละเนาะขั้นจะมีขั้นของแซมขั้นของก็เรียกว่าขั้นของครับคือว่ามันแต่ละสายก็มี1หน่วย1กิโลเนาะเป็นขั้นเงินสดแล้วก็ขั้นที่1ที่2ที่3แล้วก็เงินรางวัลตั้งแต่อันดับ1จนฮอดอันดับสุดท้ายก็มันจะวางไว้ให้ทอกันเนาะอันนั้นละแม่นเทื่อมันแผนคาดคะเนที่ว่าได้กำหนดไว้นั้น
0: เจ้าเจ้าเจ้าแล้วเป็นห้านวางแสดงอย่างต่างๆท่านได้มีการเก็บกลับบัวมีหลายหน่วยปานใดสำหรับปีนี้เจ้า
1: ตัวแรกก่อน
0: สำหรับห้านวางแสดงที่ว่าจำหน่ายสินค้าอยู่ภายในงานนี่นะท่านท่านได้พวกท่านได้มีการกำหนดบัวปีนี้มีหลายหน่วยปานใด
1: โอ้ตัวนี้ยังบัวท่านได้กำหนดเพราะว่าแต่ละปีนี้ก็ขึ้นนำผู้อุปถัมภ์เราจะไล่แกมันติดพันกับเงินค่าอุปถัมภ์ท่านพวกเราก็มีคณะอภิสอบหรือมีอนุกรรมการอภิสอบเฉพาะในการกำหนดพอแต่ละปีก็บ่คือกันอันนี้ก็แล้วแต่ผู้อุปถัมภ์บางปีผู้อุปถัมภ์สะดวกเขาเจ้าก็เสนอมาไล่กิจกรรมแล้วก็ไล่กิจการที่ว่าติดพันกับบูธติดพันกับการวางแสดงฮะแต่บางปีก็บ่สะดวกก็ได้ตัดออกอันนั้นฉะนั้นปัจจุบันนี้บ่สามารถแจ้งให้ทราบว่ามีจัดกิจกรรมเนาะ
0: จ้าเป็นเบื้องของโรงแรมเมืองภาคอย่างต่างๆในท่านได้มีการกระเกียมห้องรับนักท่องเที่ยวคือจังได๋พี่จะเข้าไปท่องเที่ยวหลายได้อยู่ภายในงานนะเจ้า
1: จ้าๆปีนี้ก็คือดังว่าแหละเนาะไล่ทานแขกภายในและต่างประเทศประชาชนบรรดาเผ่าก็ให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามส่งเนาะการแข่งขันเหือประเพณีฟื้นคืนของโลกบางนี่แหละก็ได้ข้าพเจ้าก็ได้รับข่าวว่าจะมีแขกทางภายในและต่างประเทศก็จะมาเที่ยวมาชมไล่ฉะนั้นต่อกับบรรดาบ้านพักโรงแรมนี่ก็พร้อมแล้วทางนครข้อพวกเขาก็ได้มีการออกแจ้งการมาตรการต่างๆนี้โดยเฉพาะก็ห้ามขึ้นค่าห้องหรือว่าช่วยใช้ในระยะบุญนี้ขึ้นค่าอาหารการกินบอกเรื่องมันค่าห้องค่าอย่างต่างๆนะก็ให้ดำเนินไปปกติแล้วเข้าใจว่าจะมีอนุกรรมการที่ชอบเฉพาะแล้วก็จะมีแผนการคำแควงนอกทุนช่วยชี้นำแล้วก็ติดตามพุทธกาพวกเอาตื้มเนาะตอนนี้
0: เจ้าในนอกจากเรียกเงินพักของแฮแล้วเรื่องเวียกป้องกันความสงบนี่นะความปลอดภัยแห่งแก่นักท่องเที่ยวดิไปลิ้นไปเที่ยวก็ต้องมีความสงบปลอดภัยอันนี้พวกเฮานี่มีการกักเก็บเท่าใดการอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เจ้า
1: ตัวนี้มันคือมันเป็นปัญหาสําคัญต้นตอแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าจําเป็นแล้วก็ต้องได้รักษาความสงบปลอดภัยให้ได้ 100% นั่นแหละเนาะอันนั้นอนุกรรมการป้องกันสาธารณป้องกันความสงบทุกคนก็มีแผนละเอียดเนาะจะเป็นแผนด้านต่างๆโดยเฉพาะจะเป็นแผนของการสัญจรเนาะขั้นสัญจรเต็มตัวเมืองนี่แหละโดยเฉพาะก็เป็นเวลาบุญต่างๆนี่เทื่อเป็นมีรถมีรางเข้ามาไล่เนาะอาจจะสร้างความบ่สะดวกแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่ก็มีแผนทดทนบนเห็นได้จากปีกายนี้ต่างๆนี่ก็ได้มีการกําหนดเนาะโดยเฉพาะก็เป็นปลายจอดปลายห้ามเข้าต่างๆก็ได้มีการวางแผนละเอียดนอกจากนั้นก็ยังได้มีการติดตามหรือว่าวางโต๊ะไม้ประเมินความสงบปลอดภัยรอบด้านนั่นแหละนอกจากเป็นวงนอกวงในเพื่อสร้างความเอื้อว่าไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยวทางภายในต่างประเทศแล้วก็ได้มีมาตรการในการคุ้มครองและบ่ให้เกิดเหตุอาละวาดตีกันเมื่อเป็นเวลาชมเวลาเสียนะพอปีกายนี่ก็มีกรณีหนึ่งเราท่าด่านจือเลยเกิด
0: เพื
1: ่อดังสมควรปีนี้พวกเราก็ได้มีการวางแผนจะเห็นให้มันดีที่สุดแต่ก็อันนั้นก็มันย้อนม้วนกายเนาะม้วนซึนเบิ้งบ้านโทษกันเลยเห็นให้มีการปะทะอารวาสกันเล็กน้อยอันนั้นก
0: ็
1: ก็เลี่ยงบ่ได้แต่ว่าก็ประเทศขั้นหายแห่งแต่ก็พวกเราก็สามารถควบคุมเอิ้นว่าสถานการณ์ได้นอกจากนั้นพวกเราก็ได้มีการวางแผนทางบกทางน้ำนอกตามแผนการป้องกันความสงบป
0: จ้าเจ้าถือว่าถ้าสมเทียบใส่ปีนี้กับปีผ่านมาถือว่ามีความพิเศษแตกต่างกันคือจังได๋ท่าน
1: ก
0: ็
1: คือได้ลองมาได้ลองมาเบื้องต้นทั้งตัวที่มันพิเศษก็มูลแล้วเป็นตัวเขาได้จัดเป็นซองไส
0: ้
1: เนาะซองไส้ประเพณีกับไส้อันเหือกีฬานี่พอที่ผ่านมาแล้วเป็นไส้เดียวแล้วเป็นเห็นให้บรรดาเหือประเพณีเหือกลุ่มเน
0: า
1: ะเหือไม้ลำเดียวใช่ไหม
0: จ
1: ้ามันมีความยอดท้อมาพายก็พายพอมันแล้วพอมันจบต้องลองกินข้าวต้มสินะมันก็เลยม่วนฉะนั้นปีนี้ก็ได้มีการระดมเสริมเราบรรดาบ้านมาแล้วก็ให้ฟื้นฟูนำกันเนาะเพื่อที่พวกเขาลักษณะของโรงพยาบาลก็ได้มีการแปลงเนาะแปลงหัวแปลงห้างต้องมีคนโยมหัวตอนมักวิทย์อัดจอกทางไทยฉะนั้นเออถ้ามันเป็นแบบโรงพยาบาลเฉพาะแบบปีนี้เพื่อนกูดโรงพยาบาลนี่นะส่วนเพื่อนกีฬาก็เป็นด้วยตามมันนะตามที่ขจรมีเหื่อและกีฬาเนาะแต่ว่าหัวจะเป็นหัวแง้มห้างแง้มแล้วก็ย่อมหัวทางท้ายคือกันเนาะแต่ว่าเรื่องการคุ้มครองทางด้านเทคนิคต่างๆนี่ก็จะบ่ได้ลงรายละเอียดลึกปานนั้นเนาะแต่เฉพาะที่ภายก็ได้มีการกำหนดสกินขึ้นเติมเนาะโดยเฉพาะก็เป็นที่ภายเหื่อประเพณีนี้เป็น48ไป48ชิพายลงมาส่วนว่ากีฬานี่มัน55ชิพายลงมาไม่เกิน55ชิพายเนาะแล้วมันได้อันน่ะได้มีการวางแผนแล้วก็ได้มีการออกระเบียบกันแจ้งเนาะประชุมกระทั่วหลายครั้งประชุมบรรดาตัวแทนเหือแต่ละลำนี้เพราะว่าปีแรกแดพวกเฮาก็ยังให้ทุกทานหรือว่าเจ้าของเหือทุกลำหั้นเข้าใจเรามีปัญหาได้กับแลกเปลี่ยนกันอยู่ทั้งบกว่าซั่นซะลงน้ำแล้วมันเพื่อมีแต่แข่งขันมีแต่น้ำใจกีฬาลูกเดียวนะฉะนั้นคือคาดว่าเฉพาะบรรดาตัวแทนของเหือแต่ละลำในพวกเราก็จะได้มีการปรึกษาหารือกันเต็มโดยเฉพาะกันมันระเบียบการปล่อยพ่วงนี่มันปีนี้ตามแผนของพวกเรามันจะบุษบกวิบเนาะแต่ละปีก็จะบุษบกวิบเป่าแล้วก็สะบัดถุงก็เห็นให้เฮ้ยอันได้ยินในบริยินได้พอมันเนื่องมันนั่นเลยเขาเจ้าขบงันมวนซื่นยืดเศร้าฟังอ่ะนะฉันปีนี้มันจะได้มีการเอาแก่ลมมาใส่เนาะเอาแก่ลมมาใส่มาบีบแก่ลมมานะแล้วก็จะได้มีการทดลองเติมแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยมันย้อนว่าพอเห็นเป็นซ่องไส้นี่มันจะได้บังคืนในการจัดตั้งปฏิบัติโมงเวลาเนาะให้มันเป็นไปตามแผนพอช่องสายนี่ปีแรกเนี่ยให้มันแล้วตามแผนการที่ได้กำหนดไว้เลยพิเศษอีกอันนึงที่ว่าพวกเราได้กำหนดแล้วก็ได้แจ้งให้บรรดาเหือโดยเฉพาะกับมันเหือประเพณีนี่แหละว่าก่อนหน้าวันที่11ที่เป็นมือการแข่งขันนะนะพวกเรายักษ์เสนอข้าเจ้าให้เอาเหือมาลองมันลองมาทดลองส่วงเรื่องมาซ้อมอยู่ยืนฐานของพวกเขานิดอยู่สนามแข่งขันนิดก่อนสร้างมือเนาะเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับตัวเมืองเนาะคือพวกข้าพเจ้าตอนเป็นเด็กน้อยก
0: ็
1: ตอนนั้นก็ม้วนเนี่ยมาแต่สร้างนี้มันก่อนนะ
0: จ
1: ะส่วนเหือช่องสร้างมือนี่โป้ปานบุญแหละหายก็บุญเต็มแต่ฟังท่านมึงก็เจ้าหัดเหือนะสองปีนี้ก็ได้เฮียงห้องให้บรรดาตัวแทนชี้พายเรือตัวแทนเหือส่วงของแต่ละลำนั้นให้นำเอาเหือของตนเองนั้นมาฮอดบนสนามส่วงเรือสนามแข่งขันนี่มันก่อนหน้าข้ามวันเราเพื่อมาฝึกซ้อมการปล่อยพวงแดกการเข้าพวงแดกเนาะเพราะแต่ละปีก็มีปัญหาเรื่องพวงนี้ของพวกเรานี้ท่านคือเห็นเนาะสนามลงพระบางนี้บนเป็นส่วงเหือแบบซื้อจิตพละกำลังลูกเดียวมันต้องได้ใช้เทคนิคในการขัดทายเข้าโค้งตัดโค้งเน
0: า
1: ะวันที่มันเป็นโค้งอยู่บนผนร่วงอะนะฉะนั้นไล่ทานโดยเฉพาะกับเป็นบรรดาตัวแทนเนี่ยก็เสนอให้ทางกรรมการเรื่องเป็นผักส่วนของพวกเขานี้ให้บังขึ้นพวกนี้เพราะเห็นได้บอกให้เบืองผนร่วงนี้ได้เปรียบเกินไปเนาะในขณะเดียวกันความเป็นเสน่ห์เรื่องเอกลักษณ์ของโรงบางมันก็ต้องได้เข้าโค้งเนาะเข้าโค้งเราก็จึงปัดหัวชื่อเราจึงส่วงกันเนาะนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยืนฐานสนามนครหลวงบางเขาพวกเขานี่นะแสดงกันมีหลายอย่างอยู่ที่ในผลซุ่มใส่ในการเอิ้นว่าแก้ไขข้อขัดข้อง แต่ละด้านที่ว่าพวกเขามีมาแต่ละปีแหละนอกนั้นมันมีคือนั้น
0: เจ้าเชียงคู่กับอนาการนาเขาเอื้อนว่าป้องกันหรือว่าความปลอดภัยอยู่ทางหน้าบินโดยทานเนาะได้สมทบกับมูลนิธิอย่างต่างๆมันบอกทันหน่วยกู้ภัยอย่างต่างๆตื่มอีกเนาะตัวนี้เนาะมันบอก
1: จะมีคณะอับซอบแล้วก็มีอันซาทาแล้วก็มีกระแดงเนาะแล้วก็มีกระแดงเข้าห่วมน้ำอันนี้แน่นอนแล้วตรงนี้
0: เจ้าสุดท้ายที่ทานมีอย่างบอกอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวเจ้า
1: ต่างหน้าให้ทางโครงการปกครองนครลำปางก็คือคณะจัดงานบุญสวงเหือบุญหอกเข้าประดับดินปีนี้นี่ก็เฮียงพ้องไปยังนักท่องเที่ยวทางภายในต่างประเทศนี้ให้มาเที่ยวชมมาเบิ่งการแข่งขันสวงเหือที่นครลำปางนี่ให้ล่ายแล้วเพราะเป็นปีแรกที่พวกเขาจัดสร้างไส้เพื่อฟื้นฟูเหือกุ่นหรือว่าเหือประเพณีนี้คืนไม่เนาะถ้าพวกท่านได้มาเที่ยวมาชมแล้วก็ว่างยิ่งๆว่าจะได้รับคำตำหนิที่ชมของพวกท่านนั่นแหละเอามวลชนเลยเป็นตัวตั้งเพื่อให้พวกเราปรับปรุงในปีต่อไปฮะนอกจากที่โอกาสนี้เสียนส่วนทุกท่านเข้ามาเที่ยวมาชมแล้วก็โลกบางของพวกเรานี้เท่าไร
0: จ้าจ๋าขอบใจท่านเสวยที่เขา
1: เ
0: ป็นร
1: าย
0: การ
1: น
0: ำ
1: เ
0: ข้
1: า
0: เจ้า
1: ขอบใจเจ้า
0: ขอบใจท่านหลาย
1: จ้า
0: เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านเสวยศิลาวีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางคนหลวงพะบางเกี่ยวกับการก้าเกียมจัดงานบุญทรงเฮือเดือน9อยู่ทางคนหลวงพะบางในประจำปี2026นี้ก็ถือว่ามีความเป็นพิเศษปีนี้ก็ได้เนาะคือท่านได้เว้าผ่านมาแล้วก็มีการลุลาดมีการวางแสดงสินค้าต่างๆไปให้มีรายการได้ไปเปรียบบรรยากาศครับฟังสิ่งในทางสนใจของรายการและจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวของบ้านพันเมือง
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ในนั้นพันเข้าสู่รายการข่าวของบ้านพันเมืองในระยะที่2นี้ก็ถือว่าเดี๋ยวรุ่นก็จะนำเสนอเนาะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ว่าปิ่นอ้อมเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมในรายการโดยเฉพาะแม่นวิศวกรที่จะเข้าร่วมรายการเพิ่นก็ติดภารกิจนําบ่สามารถเข้าร่วมรายการของพวกเขาได้มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์แน่เป็นมื้อเริ่มต้นของการอาจจะตั้งปฏิบัติเวียกงานแน่บางผู้บางคนก็มีคาประชุมเนาะมีคาประชุมมีเวียกงานที่ว่าปิ่นอ้อมเนาะเวียกงานที่ว่าปิ่นอ้อมฉะนั้นก็เพิ่นก็บ่สามารถของพร้อมได้แต่ว่าได้อรุณก็จะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นจำปาสักในเรื่องติดตามโครงการยกระดับถนนหรือว่าหนทางและเชื่อมต่อกับด่านสากลหนองนกเขียนอยู่สะเด็ดลาวกัมพูชีเนาะซึ่งว่าคณะนำแขวงจำปาสักนำโดยท่านสุขสวรรค์วีไลวงเนาะรองเลขาพรรคแขวงและประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเนาะพร้อมกันลงติดตามแล้วก็สุกยู่ดำเนินการปรับปรุงยกระดับเส้นทางแต่ทางแยกเส้นทางเลขที่13ใต้หาดงกะลอเนาะมุ่งหน้าสู่ด่านสากลหนองนกเขียนสายแดนลาวกัมพูชีในการลงกฎการภาคสนามคณะกรรมการหรือว่าคณะน้ำแขวงก็ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าเนาะจากบริษัทผู้รับเหมาบริษัทผู้รับเหมาซึ่งว่าความคืบหน้าสำคัญนี่เป็นการปูอย่างส่งสั้นระยะทาง4กิโลเมตร แล้วก็โดยมีหน้าทางนี่กว้างนี่6เมตรโครงการได้เริ่มบุกเบิกในต้นเดือนสิงหาคม2026นี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันสามารถบุกเบิกได้แล้ว4กิโลเมตรนะถึงว่าอย่างไรก็ตามงอนกำลังเข้าสู่ในระยะฤดูฝนแน่ระยะนี้ก็ได้โครงการก็มีแผนยุดการก่อสร้างสั่วคราวสืบต่อดำเนินเวียกตามแผนในต้นเดือนพฤศจิกายน2026ซึ่งว่าโครงการปรับปรุงยกระดับเส้นทางสายนี้ก็เป็นโครงการสำคัญด้านโครงรางพื้นฐานเพื่อเสียมจอดการคมนาคมระหว่างแขวงจังหวัดซักกับลาสัญจรกัมพูชีให้มีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะพร้อมทั้งห้องรับการเดินทางการขนส่งสินค้าและก็การท่องเที่ยวข้ามสายแดนให้มีความคงตัวให้หลายขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นข่าวๆที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอในระยะที่2นี่ก็หวังว่าจะสร้างความมั่นคงเข้าใจมีรายการได้หลายกว่าหน่อยเนาะคือเดชอรุณได้สัมภาษณ์ระยะที่1การสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานบุญทรงเฮียก็อย่าลืมเนาะผู้ใดมีโอกาสก็พาครอบพาครัวพาลูกพาเต้าพาหมู่สนิทมิตรสหายไปเที่ยวได้เนาะวันที่1หาวันที่11กันยาถือว่าอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ในพุ่นได้นะอีก2อาทิตย์ก็ยังมีเวลากาเกี่ยมอยู่เนาะสะดวกเมื่อไหร่ก็ไปเนาะทางว่ามีเงื่อนไขที่ดีเนาะเดะล้นก็อยากไปอยู่แต่ว่าต้องเบิ่งเงื่อนไขก่อนว่ามันจะสามารถไปห่วมได้บ่ก็อยากไปแหละเนาะสุขภาพเป็นปางบุญใหญ่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะได้อยู่ทางแขวงหัวบางเนาะการทรงเฮืออย่างต่างๆถือเพิ่นจัดนี่1 5 11ถือว่า10วัน10วันเต็มๆนะที่เพิ่นจัดงานฉะนั้นแล้วลาวเที่ยวลาวส่งเสริมเศรษฐกิจลาวได้เงินตากับหัวหลายอีกเนาะเพิ่นมีโอกาสก็ไปท่องเที่ยวได้เอาในท้ายๆละกันนี่ก็เตือนสติท่านผู้ฟังเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ที่กำลังขับขี่รถรางพาหนะที่เมืองเฮือนเมืองซานนะในปัจจุบันนี้นะฟังน้ำรถน้ำล้างน้ำอย่างก็แล้วแต่นอนเดรุ่นก็ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความสวัสดิภาพเคารพกฎระเบียบจราจรเนาะหลีกเลี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆนั้นก็เฮ็ดจังได๋ให้พวกเฮาปราศจากความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะการนำใส่ข่มไว้บอกกันอย่างต่างๆนั่นแหละแต่ลุ้นกับเว้าแล้วเว้าอีกมันก็ยังเกิดขึ้นอีกเนาะก็เตือนสติช่วยกันเนาะหลายคนพัฒนาช่วยกันเนาะเรื่องงานต่างๆมันก็จะก้าวหน้าจะบรรลุฉะนั้นเตือนสติเตือนสติท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ใกล้จะหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจะลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบใจเมตตาการที่ได้เกียรติติดตามมาฟังสบายดี

0: ซื้อเบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้มีรายการแม่นวันจันทร์วันจันทร์กุ้งกับวันที่17สิงหาคิดศักราช2026ขึ้น4ค่ำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569

0: พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวดกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งชัดเจนดีเนาะอาจารย
1: ์เจ้าชัดเจนดี
0: เจ้าเริ่มต้นคำอิดนี่มี3คำแจ้งอาจารย์ช่วยอธิบายก่อนกระตือรือร้นกระวกกระวนกระวนกระวายอาจารย์โอ้มันก็อยากอาวะใกล้กันได้เนาะเสียงนี่นะ
1: เจ้าสบายท่านผู้ฟังไม่มีรายการชนะปีเลยครับแข็งมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำต่อไปนี้กระตือรือร้นกระลกกระลนโบแมนกระบกกระวนนี่ดอกซ้อน
0: กระลกกระลน
1: แมน
0: กระลกกระลนกระลกกระลน
1: และกะกระวนกระวายสามคำนี้ถือว่าก็เป็นคำศัพท์ที่ความหมายและก็เสียงกระยักมีคำว่ากะคือกันเนาะ
0: เป็น
1: บอกตอนขึ้นต้นด้วยคำว่ากะคือกันแต่มีข้อภาษาความหมายและการนำใส้ที่ต่างกันพี่นี้กระตือรือร้นเป็นคำซ่อนสี่พยางหรือเอื้อนอีกอย่างหนึ่งว่าคำตุ่งตุยที่มีพยางที่สองสัมผัสกับพยางที่สามกระตือรือร้นนี่เป็นประเภทคำกริยาหรือบางเชื่ออาจจะเป็นคำวิเศษก็ได้หมายถึงอยากเคล็ดอยากทำห่าวหันขึ้นใจอยากเคล็ดเป็นคำที่เน้นความตื่นตัวมีความมุ่งมั่นและก็มีความอยากเคล็ดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไว้ดังตัวอย่างว่าพนักงานใหม่ผู้นี้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นำเอาเวียกงานใหม่ๆอยู่เสมออีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนพากันกระตือรือร้นเตรียมตัวสอบเสียงเพื่อให้ได้คะแนนดีอีกตัวอย่างหนึ่งเราเฮ็ดเวียกด้วยความกระตือรือร้นจนได้ครับการย่องยอจากหัวหน้าอันนั้นมันกระตือรือร้นเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับกะลกกะล้นโบแมนกะวกกะวนเนาะกะลกกะล้น
0: เ
1: ป็นคำซ่อนเสียงหรือคำตรงตัวที่มีคำสัมผัสเสียงและมีเสียงพยัญชนะโดยมีคำวัตะในพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สามกะลกกะล้นนี่เป็นประเภทคำวิเศษหมายถึงที่ห้อนก้าวฟังแบบบุสูเงียบห้อยสันใดห้อนบนติดแบบก้าวฟังคำนี้เลยมันเน้นใจทาทีก้าวฟังบุเงียบห้อยห้อนบนติดแบบบรมัดระวังดังตัวอย่างว่าการขับขี่รถอยู่เชิงท้องถนนถามีทาทีกลกกลนและบ่มีสติจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนกระลกกระล้นงานกระเฝ้าเย็ดยังกระเฝ้าจนเฮ็ดให้เครื่องของตกเหี่ยอยู่เรื่อยๆอีกตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดเอกสารแบบกระลกกระล้นมักจะเฮ็ดให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายอันนี้แมนกระลกกระล้นวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่ากระวนกระวายกระวนกระวายเป็นคำซ่อนเสียงเป็นคำตรงตัวที่มีการสัมผัสเสียงและลิ้นเสียงพยัญชนะโดยมีคำว่ากะในพยางค์ที่หนึ่งและที่สามแต่งเสียงมาจากคำว่าวนวายในดอกซ่อนบาง

0: เนี่ยเขาไปใช้กะเขาก็ว่าวนวายนะก็วนกวายนี่เป็นประเภทคำพิเศษหมายถึงวุ่นวายบ่สบายใจอยู่บ่เป็นสุขคำนี้เลยเน้นในสภาพอารมณ์หรือว่าจิตใจที่เดือดร้อนบ่สงบทุกข์อังหรือว่ากังวลอย่างนักอย่างตัวอย่างว่าแม่มีความกวนกระวายแม่มีความกวนกระวายใจหลายเมื่อลูกชายยังบ่ทันมาฮอดเฮือนและติดต่อก็บ่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งลาวนั่งกวนกวายอยู่หน้าห้องผ่าตัดเพื่อรอถ่าฟังผลจากทางหมออีกอย่างหนึ่งเมื่อมีปัญหามีสินเกิดให้ลาวนอนบ่หลับและมีความกวนกวายอยู่ตลอดเวลาอันนี้แม่นคำว่ากวนกวายเมื่อมาสรุปแล้วทั้ง3คำใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
1: อู้บ่ได้เด้อาจารย
0: ์บ่ได้แม่นเพราะว่าทั้ง3คำจะมีความหมายเฉพาะของไผของมันเป็นกระตือรือร้นนี่มันใส่กับความตื่นตัวและทุ่มเทในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมต่างๆคือว่าเป็นคำความหมายดีได้กระตือรือร้นนี่นะส่วนกระลกกระล้นใส่กับกิริยาท่าทางแบบเฝ้าฟังมีกิริยาบ่เงียบห้อยปานใดเนาะอันนี้มันใส่ทางด้านพฤติกรรมส่วนกระวนกระวายใส่กับสภาพจิตใจที่กังวลเดือดร้อนทุกข์อังนี่บักดังนั้นทั้ง3คำนี้จะมีความหมายเฉพาะของไผของมันบ่สามารถใส่แทนกันได้
1: เจ้าถึงเสียงนี่พยางค์ทับอิฐจะรวมกันกะแต่ว่าก็คุณละความหมายเนาะอาจารย์ใส่ในกรณีที่แตกต่างกันเจ้าบ่สามารถใส่แทนกันได้เลยมีรายการความหมายมันบ่ใกล้กันเลยเนาะมันคนละความหมายคิดว่าสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้คำผาลบกับภาคผนวก
0: คำว่าคำผาลบและภาคผนวกนี้เป็นคำศัพท์ที่ชื่อว่าสะกดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และวัฒนานุกรมภาษาลาวเนาะทั้ง2คำนี้เป็นส่วนประกอบของเอกสารปึ้มหรือบทวิชาการแต่อยู่คนละส่วนและมีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้คำผาลบเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำคำนี้หมายถึงถ้อยคำข้อความเนื้อความและคำว่าผาลบจากเข้าภาษาสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าปรารภทะปรารภทะแล้วมาแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าตาลบหรือผาลบซึ่งหมายถึงการลืมต้นการเกิดการกล่าวถึงหรือว่าการยกขึ้นมาเบ้าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำผาลบก็หมายถึงถ้อยคำลืมต้นหรือข้อความกล่าวนำคำนี้เน้นอยู่ส่วนต้นหรือส่วนหน้าของปึ้มหรือเอกสารเฮ็ดหน้าที่กล่าวทักทายบอกเราถึงจุดประสงค์ที่มาความสำคัญหรือข้อความแสดงความขอบใจของผู้เขียนหรือผู้จัดทำก่อนเข้าสู่เนื้อในละดังตัวอย่างมาในคำผาลบของปึ้มผู้เขียนได้เน้นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมลาวอีกตัวอย่างหนึ่งท่านประธานได้ให้เกียรติเขียนคำผาลบให้กับปึ้มประวัติศาสตร์ฉบับปรับปรุงใหม่เรื่องนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อในบทที่หนึ่งพวกเขาควรอ่านคำผาลบเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและจุดประสงค์ของการค้นคว้าวิจัยนี้อันนั้นแม่นคำผาลบบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าภาคผนวกภาคผนวกเป็นคำผสมปาลีคแม่ประเภทคำนามป ประกอบด้วยคำว่าภาคจากเข้าปาลีต้องเดิมจะออกเสียงว่าภาคะแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาคหมายถึงภาคส่วนหรือว่าส่วนและคำว่าผนวกมาจากเข้าคะแม่คำเดิมออกเสียงผนวกและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าผนวกก็หมายถึงเพิ่มแพงต่อเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภาคผนวกก็หมายถึงส่วนที่เพิ่มติดท้ายเข้าไปคำนี้เน้นใส่ส่วนท้ายหรือว่าส่วนหลังของซุ้มหรือบทวิชาการเฮ็ดหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นตารางข้อมูลแบบสอบถามรูปภาพประกอบเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายหรือรายละเอียดการคิดไรที่บ่ได้ใส่ในเนื้อในลักเพื่อบ่ให้เนื้อในลักยาวเกินไปดังตัวอย่างว่ารายละเอียดของแบบสอบถามและตารางสถิติทั้งหมดได้ชื่อแนบไว้ในภาคผนวกหรือท้ายบทวิจัยอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าต้องการตรวจเบิ่งสำเนาเอกสารทางกฎหมายท่านสามารถเบิ่งได้ในภาคผนวกอีกตัวอย่างหนึ่งรูปภาพการลงพื้นที่เก็บเรียกตัวจริงคือจัดไว้ในภาพผนวกเพื่อให้บทรายงานมีความสมบูรณ์อันนี้แมนความหมายและตัวอย่างของภาพผนวกบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ถือว่ามีความหมายต่างกันคำผาลกแมนอยู่ส่วนต้นของตุ้มหรือเอกสารเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าที่เป็นข้อความกล่าวนำหรือบอกที่มาส่วนภาพผนวกเป็นอยู่ส่วนท้ายของตุ้มหรือเอกสารเฮ็ดหน้าที่เฮ็ดรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญนะสองคำนี้คือว่ามีความหมายแตกต่างแล้วสำหรับภาพผนวกนี่มหัศจรรย์เนาะเพิ่นมักใช้คำว่าเอกสารซ่อนท้ายแทนเด็ดดอกซ่อน
1: เจ้าแม
0: ่นเป็นบทเอกสารซ่อนท้ายบทสู่มักว่าว่าภาคผนวกแต่ว่าก็มีบางเอกสารหรือว่าปึ้งบางหัวเป็นกระใช้ภาคผนวก
1: ท
0: ีนี้คือเนื้อนั่นสำหรับสองคำนี
1: ้บนยูกระตังคำผ่าลบจะอยู่เริ่มต้นเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะภาคผนวกจะอยู่ทางท้ายมีรายการบ่สามารถใช้แทนกันได้มันบ่แม่นอันเดียวกัน
0: นี่แหละแตกต่างกัน
1: เจ้าคิด
0: แต่ว่ามันจะมีอยู่ในเรื่องหัวเดียวกัน
1: เออแม่นแล้วก็ทุกหัวจะมีนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าโดยเฉพาะขึ้นคนคั่วบ่หรือว่าวิทยานิพนธ์อย่างที่นะ
1: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ครูคำต่อไปแม่นสมเพศกับเวทนาอาจารย์
0: คำว่าสมเพศและเวทนานี้เป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ใช้แสดงความรูปแบบอารมณ์ความรู้สึกต่อความทุกข์ยากความลำบากหรือความหน้าอิจฉาของผู้อื่นแต่มีโครงต่างเข้าภาษาและมีความหมายที่ต่างกันดังนี้สมเพศเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสังแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวสมหมายถึงพร้อมหรือว่าห่วมกันและคำว่าเวสนะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวเพศหมายถึงความผู้ซึกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมเพศก็หมายถึงความผู้ซึกอุดมความสงสารสลดใจต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพอันน่าอับประโยชน์หรือว่าอับโศกคำนี้มันเน้นความรู้สึกอิจฉาต่อสภาพที่ตกต่ำน่าสังเวชหรือเบิ่งแล้วรู้สึกทุกข์อังใจในบางบริบทภาษาเว้าปัจจุบันมักมีน้ำเสียงของความเบิ่งแยงหรือว่าสังเวชหรือสมเพศในความ อนาถาของคนนั้นนั่นที่เห็นตัวเองหรือว่าตกอยู่ในสภาพต่ำต้อยดังตัวอย่างว่าเห็นสภาพคนเกียรติที่ชื่อป้าชิมอยู่แคมทางแล้วคิดให้ผู้คนที่ยางผ่านไปมาเกิดความสมเพชอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งอย่าเห็นตัวให้คนอื่นเขาสมเพชเลยจงลุกขึ้นสู่และพัฒนาตัวเองเล็กตัวอย่างหนึ่งชาวบ้านพากันสมเพชครอบครัวที่ต้องเสียเงินและทุกอย่างไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นอันนี้มันสมเพชเป็นมรดกซ้อนความผู้สิทธิตนความสงสารสลดใจต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพที่หน้าที่อับโซกแล้วสั้นซะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเวทนาเวทนาเป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าเวทนาแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าเวทนาในทางพุทธศาสนามันหมายถึงความผู้ซึ้งสุขทุกข์หรือว่าเสื่อมเนาะแต่เมื่อมาใส่ในภาษาลาวทั่วไปก็หมายถึงความผู้ซึ้งเจ็บปวดเสียใจทุกข์ทรมานหรือความน่าหยิบตนสงสารอย่างยิ่งคำนี้เน้นถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้อื่นที่เห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารอย่างสุดซึ้งหรือว่าใส่พรรณนาสภาพความทุกข์ยากหรือว่าทรมานของตนเองและผู้อื่นดังตัวอย่างว่าเห็นหมาน้อยถูกรถต่ำขาหักนอนห้องด้วยความเจ็บปวดเห็นแล้วเป็นหน้าเวทนาหลายอีกตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ต้องมาหับขอบจากสงครามเป็นภาพที่น่าเวทนาของผู้คนทั่วโลกอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นต้องทนทุกข์เวทนาจากโรคประจำตัวมาเป็นเวลาโดนงานมาสรุปย่อแล้วทั้งสองคำนี้จะมีความหมายเอาใกล้เคียงกันเด็ดดอกซ้อน
1: เจ้าแม่
0: น
1: ะเจ้า
0: สมเพชมันเน้นความผู้ซึกอิจโตนความผู้ซึกสังเวชต่อสภาพจิตตกต่ำหรือหน้าอนัตถาส่วนเวทนาเน้นถึงความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดที่เห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารอย่างอุ่นแหงและสองคำนี้จะมาใส่ผสมเข้ากันเพราะความหมายมันใกล้เคียงกันจะสามารถซ่อนไปกันได้เป็นสมเพศเวทนาเพื่อเน้นความรู้สึกให้นักเน้นยิ่งขึ้นจะนี่คือเรื่องนั้นสำหรับสองคำนี้สมเพศกับเวทนา
1: เพราะว่าความหมายมันนี่ฟังอาจารย์อธิบายมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าการใส่ตัวจริงก็เห็นนำมาซ่อนใจกันเป็นสมเพศเวทนาเป็นยิ่งเน้นนักความรู้สึกค่ะนะความรู้สึกมีตุ่นหันขึ้นตืมเนาะอาจารย์เนาะ
0: เนี่ยแล้วถูกต้อง
1: แต่ว่าก็เห็นแยกไซอยู่โอ้จังแม่นเป็นตาสมเพศเราแท้ๆนะหรือว่าโอ้จังแม่นเป็นตาเวทนาแต่เวลาที่เฮาเว้า2คํานี้มันก็ขึ้นกับน้ําเสียงอีกได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้า
1: ๆเนี่ยเฮ็ดให้แสดงถึงความรู้สึกที่ว่าอีตุ่นอีตุ่นต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนหั่นเนาะแต่ว่าถามว่ามันคือกันบ่ใจแยกมาละเอียดแล้วมันก็หักมีอันต่างเล็กน้อยหั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แต่ว่าก็หักแทนกันได้อยู่มีรายการในบางกรณีเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันนี้อีกครูคํานึงที่ว่าก็เห็นไส้ในสังคมคุกคีอาจารย์กับอนากิ้งเกือกลีเรือ
0: สองคำนี้ก็คำว่าคุกคีและกิ้งเกือกเรือนเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการพัวพันหรือการอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่มีโครงสร้างเข้าภาษาและบริบทการนำใต้ที่ต่างกัน ดังนี้คุกชีเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงประเภทคำกริยาคุกชีนี่ความหมายว่าพัวพันสนิทสนมอยู่ใกล้ชิดหรือกิ้งเกือกลีเลืออยู่กับผู้คนหรือเวียกงานใดหนึ่งอย่างต่อเนื่องคำนี้เป็นเงื่อนการพัวพันการอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนหรือเวียกงานได้ทั้งในบริบททางบวกและทางลบดังตัวอย่างว่าพ่อแม่มักสอนลูกว่าอย่าไปคุกคีกับคนบ่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งป้าแดงคุกคีอยู่กับเด็กน้อยตั้งแต่สมัยเป็นครูอนุบาลอีกตัวอย่างหนึ่งเราคุกคีอยู่น้ำการอ่านซึมมาตั้งแต่สมัยยังน้อยส่วนลูกอดคุกคีอยู่น้ำเวียกให้การนามาตั้งแต่สมัยยังเป็นบ่าวอันนี้เป็นคุกคีออกซ้อน
2: เจ้า
0: เนาะแมนเวลาเป็นอธิบายก็หมายพัวพันชนิดสนมอยู่ใกล้ชิดหรือว่ากิ้งเกือกลีเลืออยู่กับกลุ่มคนหรือเวียกงานใดหนึ่งอย่างต่อเนื่องใช่ปะตอนนี้คำว่ากิ้งเกือกลีเลืออยู่ในคุกคีเนาะส่วนคำว่ากิ้งเกือกลีเลือเป็นคำซ้อนที่พยางค์ที่มีคำสัมผัสเสียงหรือว่าสัมผัสอักษรเนาะประกอบด้วยคำว่ากิ้งเกือกกิ้งเกือกนี่หมายถึงพลิกตีนติดไปมาตามขึ้นหรือว่าความหมายอ้อมประมาณใกล้ชิดติดแคบกับตัวจริงและคำว่าลีเลือหมายถึงลื่นไปโดยไส้เอ๊ะเลือไปเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นกิ้งเกือกลีเลือก็หมายถึงเฮ็ดยางแคบถึงกับตัวจริงอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์น้ำกันหรือว่าติดแทกกับมหาสนก็ได้คำนี้เลยมันเน้นใส่พารณาถึงการลงไปอยู่ใกล้ชิดอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์และเฮ็ดเรียกเนี่ยเน้นติดแทกกับมหาสนในพื้นที่ตัวจริงดังตัวอย่างว่าพนักงานนำพาได้ลงไปกิ้งเกือกตีเรือกับประชาชนอยู่เขตทางไก่ซอกลีเพื่อหับฟังและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้ถึงอีกอย่างหนึ่งสองผัวเมียคู่นี้ได้ยิ่งเกลือกลีเหลือสู้ทนอยู่ห่วมสุขห่วมทุกข์น้ำกันมาตั้งแต่ขั้งยังทุกข์ยากจนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้มันคงได้อีกตัวอย่างหนึ่งทีมงานนักค้นคว้าวิจัยได้ไปกิ้งเกือกลีเลืออยู่กับชาวบ้านในเขตสุนทรบดเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเก็บกรรมข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงหลายที่สุดนี่เป็นความหมายและตัวอย่างของคำว่ากิ้งเกือกลีเลือเมื่อมาสรุปแล้วทั้งสองคำ ก็มีลักษณะใกล้กันเนาะความหมายใกล้กันคุกคีเลยมันเน้นการพัวพันการอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนหรือเวียกงานชวนกิ้งเกือกลีเลือเป็นคำสำนวนหรือภาษาพารณาเน้นการลงไปอยู่ใกล้ชิดอยู่ร่วมสุขความทุกข์และเจ็บเรียกติดแทกกับมหาชนเห็นป่ะดังนั้นสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
2: ก็มันบ่ได้ทุกกรณีเด้ออาจารย์คิดว่าบ่เหมาะสมที่จะใช้แทนกันได้ทุกกรณี
0: จ้ะแต่ว่ากิ้งเกือกลีเลือนี่ที่ว่าม
2: ีลักษณะ
0: ใช้หลาย
2: แม่นแม่น
0: ใช้หลายโดยเฉพาะเลยแม่นทางด้านเรียกมางานการเงินนี่เขาใส่หลายโดยเฉพาะพนักงานเขาลงไปกินเครื่องเรืออยู่นำประชาชนนะพวกเขาหมักว่าวนี่นั่นเนาะส่วนมาคุกชีนี่เป็น ความคีในการใต้หรือว่าหน่อยกลัวชิงเสือกมีเรือเมนบอดซ่อน
2: แม่นละอาจารย์และความนักแน่นนี่ก็คิดว่ากิ้งเกือกลีเรือนี่จะมีลักษณะพันลนาให้เฮาเห็นมโนภาพที่จะแจ้งกว่าว่ามันการที่ว่าเฮาไปอยู่ห่วมนําไปใกล้ชิดนําไปติดตามคือตัวอย่างว่าคันว่าลงไปหาประชาชนจังซี่เพิ่นอยู่แนวใดเฮาก็ไปอยู่แนวนั้นนําเพิ่นกินแนวใดเฮาก็กินแนวนั้นนําเนาะอาจารย์
0: แม่นแ
2: หละ
0: ถูกต้อง
2: มันคุกคีนี่จะเน้นเพียงแต่แม่นกะแม่นการพัวพันการพัวพันดังกล่าวหั่นก็มีลักษณะสนิทสนมแต่ว่าภาพหั่นก็คือว่ายังบ่ทันแจ้งเท่ากันกับกิ้งเกือกลีเรือกินน้ำนอนน้ำอยู่น้ำไปน้ำจังซั่นได้อาจารย์พาเฮ็ดคันบ่เป็นก็แม่นได้มโนภาพว่าจับมือใส่พาเฮ็ดต้องเฮ็ดแนวนี้เด้อเอาอันนี้ใส่อันนี้เฮ็ดแนวนี้เด้อหั่นนะเนาะความทีในการใส่อันก็คิดว่าบ่หลายพอเท่าใดคุกคีแต่ว่าก็เป็นคำลาวเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าคือว่านี่ว่าจะนุกลมอัศบับล่าสุดก็มีทั้งสองคำนี้เนาะคือว่าเฮากับใส่และคำว่าคุกคีนี่หมายความว่าใส่ได้ทั้งความหมายลบและความหมายบวกใช่ป่ะแต่ว่าจริงเกือกที่เรือนี่จะความหมายบวก
2: เจ้า
0: ความหมายบวกเท่านั้นเนาะ
2: เจ้าคิดว่าใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเอิ้นว่าคันว่าสิถามมาแทนกันได้หมดบ่นี่ก็คิดว่าบ่เนาะบ่สามารถแทนกันได้ทุกกรณีบัดนี้ยังอีก2คําคือหัตถการกับหัตถกรรมอาจารย
0: ์หัตถการและหัตถกรรมทั้ง2คํานี้ก็ถือว่าเป็นคําที่เขากะไส้เนาะแต่คำที่ไส้หลายก็เป็นหัตถกรรมบางเทื่อหัตถการนี่บางคนก็บ่เคยได้ยินบ่ฮู้ว่าดอกซ่อนเคยได้ยินบ
2: ่ก็เห็นเพิ่นไส้ในอันน่ะคลินิกเสริมความงาม
0: มันแล้วมีอาจารย์ได้อธิบายลงอยู่ใน Facebook เนาะมีคนเข้ามาเบิ่งเป็นแสนดอกซ่อน
2: โอ
0: ้แล้วก็มีใครอาจารย์เป็นหลายห้อยคำว่าหัตถการนี
2: ่ oh.
0: เพราะว่ามีปรากฏการณ์การน้ำไส้อยู่ในสุขศาลาจะมีหรือว่าตามห้องหมอจะมีห้องหัตถการเด
2: ็
0: กและจะมีการโทษกันแต่ว่าหลังจากที่ได้มาค้นคว้าและก็สามารถเข้าใจได้และก็ปรากฏว่ากระเพื่อนกระไส้แค่แต่ว่าคนในสังคมพวกเขาคือว่าการบ่ทันได้เพิ่นว่าได้ใด
2: บ่ทันคุ้นหูเถื่ออาจารย์
0: บ่คุ้นหูบ่คุ้นตาว่าซั่นซะถ้าอาจารย์จะมาอธิบายคือแนวนี้เนาะหัตถการหัตถการนี่เป็นคำผสมจากเข้าบาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าหัตถะหัตถะนี่เป็นคำบาลีเนาะหมายถึงเวลาเฮาออกมาใส่เฮาก็ใส่ว่าหัตถะหรอกก็หมายถึงเนื้อและคำว่าการมาจากคำว่าการะและก็แปลงเสียงมาเป็นการก็หมายถึงการกระทำเวียกงานหรือว่าวิธีการเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหัตถการก็หมายถึงเวียกงานหรือวิธีการที่ใช้สัมผัสหรือปฏิบัติด้วยมือและเครื่องมือเน้นขบวนการวิธีการปฏิบัติมีตาต่างหรือการกินกลัวคำนี้มักเน้นบอกถึงวิธีการกระบวนการหรือเรียกงานที่ใช้สัมผัสปฏิบัติด้วยมือและเครื่องมือโดยเฉพาะแมนหัตถการทางการแพทย์ซึ่งจะมีการผ่าตัดน้อยสัตยาปักเข็มนิบบาดแผลความเป็นนั้นยังมีหัตถการเสริมความงามในดอกซ้อน
2: ค
0: ือว่ามีการซักเจาะดูดถูสัญญกรรมตั้งตัวอย่างว่าคนเก็บถูกส่งเข้าห้องหัตถการเพื่อทำการนิบบาดแผลและเจาะเลือดโดยบ่ต้องดมยาสลบอีกตัวอย่างหนึ่งคลินิกแห่งนี้ ให้บริการหัตถการเสริมความงามเช่นการซักและการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งหรืออีกอย่างหนึ่งการดำเนินหัตถการทางการแพทย์โดยผู้ที่บ่แม่นแพทย์หมอพาให้เกิดความเสี่ยงต่อการซึมเชื้อและบาดแผลเน่าเปื่อยเห็นไหมอันนี้การดำเนินหัตถการทางการแพทย์นี้จะต้องเป็นแพทย์หมอแท้ๆด้วยดอกซ้อน
2: แมน
0: โดยเฉพาะอันหัตถการเสริมความงามนี่นะ
2: เจ้า
0: บางคนหั่นบ่แม่นแพทย์หมอแต่ว่าไปเฮ็ดอันน่ะก็เกิดมีปรากฏการณ์ซึมเชื้อการซึมเชื้อและบาดแผลเน่าเปื่อยเห็นบ่อันนี้จนว่าเสียชีวิตกันมีได้ดอกซ้อน
2: แมน
0: ถ้าว่า
2: บ่แม่นวีซ่าซัพพอร์ตเด้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนถ้าว่าบ่แม่นวีซ่าซัพพอร์ตหรือไปเฮ็ดเนี่ยอันจะอันตรายที่แท้และส่วนหลายเข้ามาหัตถการจะมักใช้อยู่ในทางการแพทย์หรือว่าการเสริมความงามซึ่งว่าคำนี้ได้ใส่อาจารย์คิดว่าประมาณมอง 5-6 ปีเนาะดังนั้นคำนี้มันจะบ่ทันแพร่หลายแต่ว่าระยะหลังๆนี่หลังจากมีการถกเถียงกันอยู่ทาง Facebook คันก็คือว่าคำนี้หลายคนก็เข้าใจและได้เห็นคือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ใส่ได้คำนี้คำหัตถการนี้เนาะโดยเฉพาะเพิ่นเว้าถึงศูนย์ความงามนี่แหละเนาะอยู่ในบทข่าวคือว่าศูนย์เสริมความงามที่มีการนำใช้หัตถการทางด้านการแพทย์เป็นต้นการซักการเจาะการดูการถูการปักเข็มรวมไปถึงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามต่างๆซึ่งปัจจุบันเห็นว่ามีจำนวนเพิ่มหลายขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศบางครั้งการนำใช้หัตถการดังกล่าวก็บ่แม่นแพทย์หมอการนำใช้อุปกรณ์การแพทย์อาจบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการเฮ็ดให้เป็นช่องว่างและมีความยุ่งยากในการคุ้มครองและการติดตามตรวจตราของแขนงการสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหาท้าทายพอสมควรโดยเฉพาะการดำเนินหัตถการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามแล้วมีปัญหาแตะต้องถึงสุขภาพทางกายตามมาเป็นต้นอวัยวะมีการฉีกขาดบาดแผลเน่าเปื่อยเป็นหนองซึมเสื้อและอื่นๆอันนี้ดอกซ้อน
2: อัน
0: น
2: ี้
0: ในบทข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นเว้าเน้นใจสูงเสริมความงามนี่นะเห็นบ่ตัวนี้ทีนี้คือนั่นเด้อดอกซ้อน
2: เจ้าหัตถการเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้นี่มันเริ่มแพร่หลายแล้วอาจารย์เพราะว่ามันมาพร้อมกับเรื่องของความงามเพราะว่าคลินิกเสริมความงามนี่ก็ถือว่าเกิดขึ้นหลายเนาะปัจจุบันในครอบเขตของประเทศแล้ววันนี้คำนี้ก็ถูกนำใช้ในเวียกงานดังกล่าวรวมถึงในขงเขตสาธารณสุขแน่นอนว่าระยะนี้อาจจะเริ่มได้ยินได้แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังบ่คุ้นหูคืออาจารย์ว่าแหละก็เลยยังมีคำถามถือว่ายังเป็นคำศัพท์ใหม่อยู่แหละอาจารย
0: ์
2: คิดว่าอีกบดุลอีกบดุลมีรายการหรือว่าหลายท่านในสังคมก็จะคุ้นหูและกับคำว่าหัตถการความหมายกันดังที่อาจารย์แสงฟ้าได้อธิบายวันนี้เทียบกับหัตถกรรมเนาะอาจารย์เนาะว่ามันใกล้กันแล้วได
0: ้เจ้าหัตถกรรมนี่เป็นคำผสมแบบสมาธิจากเข้าภาษาปารีสันสกิปประกอบด้วยคำว่าหัตถะจะหมายถึงมือและคำว่ากรรมะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวกรรมก็หมายถึงการกระทำหรือว่าผลงานเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหัตถกรรมก็หมายถึงเรียกงานที่เฮ็ดหรือผลิตด้วยมืองานประดิษฐ์สินค้าเฮ็ดด้วยมือก็ได้เนาะและที่ในกฎหมายว่าด้วยหัตถกรรมเพิ่นก็ได้นิยามหัตถกรรมไว้ว่าหัตถกรรมแม่นกระบวนการผลิตของแขนงเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญซึ่งนำใช้แรงงานที่มีความชำนาญงานและภูมิปัญญาของคนเป็นต้นต่อเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตงดงามมีคุณค่าสูงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้มันมียามอยู่ในกฎหมายว่าด้วยคัตกรรมเนาะตอนนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในงานมีเทศกาลหรือว่าในงานร้านแสดงมีการนำเอาผลิตภัณฑ์คัตกรรมเช่นผ้าไหมเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผามาวางแสดงอีกตัวอย่างหนึ่งแขนงคัตกรรมลาวเป็นหนึ่งในแขนงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างเรียกเก็บงานทำให้แก่มีเงินอยู่ชนบทอีกตัวอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อสินค้าคัตกรรมขึ้นเมืองไปเป็นของต้อนของฝากวันนี้อาจารย์จะมาสรุปสองคำนี้เนาะหัตถกรรมเป็นหัตถการหัตถการก่อนหัตถการมันเน้นถึงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติด้วยมือหรือเครื่องมือมักใช้ในบริบทการแพทย์และการเสริมความงามส่วนหัตถกรรมเน้นถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือแขนงการที่ผลิตสร้างขึ้นด้วยมือเป็นผ้าไหมเครื่องจักสานเป็นต้นจะมีขึ้นในนั้นดอกซ้อนหัตถการและหัตถกรรม
2: หัตถกรรมนี่มันกระบวนการคำศัพท์ใหม่เขาใช้มาแต่ใดแล้วคิดว่าคนในสังคมก็สิเข้าใจย่างทั่วกันเพียงแต่ว่ามีรายการก็มีความคล่องใจว่ามันย้อนว่ามันใกล้กับหัตถการกรรมกับการแต่ว่ามันก็คนละความหมายใช้ในกรณีที่ตั้งหักกันมีรายการเนาะจุดหนักก็คือซีเมนคำว่าหัตถการนั่นแหละที่ว่าบ่สู้ได้ยินก็ยอมรับได้ว่าโอ้ดอกซ้อนนี่ก็บ่สู้ได้ยินพอเท่าใดคำนี้นะเฮาก็เฮ็ดเวียกบ่ได้เกี่ยวข้องในแวดวงสาธารหรือว่าวงการความงามก็เลยบ่สู้ได้ยินพอเท่าใดเด้อาจารย์แต่ถ้ากรรมนี่ถือว่าเข้าใจย่างทั่วกันก็บ่ใกล้กันคนละความหมายมีรายการเสียงก็อาจจะใกล้เนาะสะกดคำมีแต่พยางค์ท้ายการกับกรรมเท่านั้นแต่ว่าใช้ในกรณีที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าได้คือว่าจะแจ้งไว้แหละเพราะว่าทั้งสองคำเนาะหัตถะทั้งสองคือว่าต้องปฏิบัติด้วยมือเก็บด้วยมือนะ
2: ใช่มือ
0: ใช่ไหมใช้มือเป็นจุดสำคัญเวลาเสริมความงามจริงๆต้องใช้มือบอดซ้อน
2: ใช
0: ่ว่าใช้มือโดยมีเครื่องมือนำเห็นป่ะและหัตถกรรมก็เช่นเดียวกันกับผลิตขึ้นด้วยมือบอกว่าจะจักสารตำหูใส่มือดังนั้นจึงมีคำว่าอัตตะอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อมีคำมาผสมใจข้างหลังเป็นหัตถการกับหัตถกรรมความหมายมันจะแตกต่างกัน
2: คิดว่าคือสิได้แล้วเอาไว้วันพุธอาจารย์จึงเอาห่วมสนทนากันตึมอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆสำหรับวันนี้โชคดีเด้ออาจารย์
0: โชคดี
2: เจ้าอีกเธอนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพเนาะที่เข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆคำศัพท์ได้มีรายการที่อาจารย์ได้อธิบายและชี้แจงสู่ฟังอย่างละเอียดมื้อนี้ก็ตามดอกซ้อนคิดเนาะอาจจะมีบางคำที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่มีรายการก็บ่สู่เคยยินหรือว่าบ่ค่อยได้ใช้เป็นต้นว่าคำว่าผาลบหรือว่าภาคพนวกจังซี่นะมีรายการบ่แม่นผู้นึงที่มักอ่านปึ้มหรือว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารเด้นี่ก็อาจจะบ่เข้าใจปานใดเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นคําศัพท์ที่เฮาใช้ในชีวิตประจําวันมันจะบ่คือกระตือรือร้นกะลกกะล้นแล้วก็กระวนกระวายหรือว่าสมเพศเวทนารวมถึงนะกิ้งเกือกลีเรือคุกคีกับหัตถกรรมหัตถการก็คือกันเป็นคำศัพท์ใหม่คือดังสนทนากันนั่นแหละว่าอันนี้เป็นคำศัพท์วิชาเฉพาะเนาะที่ใช้ในบางเรียกงานหรือว่าบางแวดวงฉะนั้นแล้วก็อาจจะบ่แม่นเรื่องแปลกที่ว่าโอ้คือว่าบ่สู้ได้ยินคือว่าบ่สู้ใช้แล้วก็มันก็ต้องแม่นบ่เข้าใจปานใดเนาะมีรายการในเมื่อเฮาบ่สู้ใช้สำหรับคำศัพท์ที่มีรายการยังมีความข้องใจก็ส่งข้อความทางวอทแอปให้ดอกซ้อน5986-4685ก็ดีแล้วที่ว่ามีรายการหันได้ยกเอาคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ที่หาก็ใส่ อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะนะมาสนทนานำก็ดีที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเป็นรายการคำนี้ก็ซีไส้มาดุลแล้วแต่ในขอบเขตที่จำกัดเนาะในวงที่แคบบัดนี้ทุกมื้อนี้สังคมมันกว้างขึ้นย้อนพาหนะในการสื่อสารเป็นต้นแมน Facebook ก็คือเว้ารวมแมนสื่อสังคมออนไลน์เนาะจะเฮ็ดให้การกระจายหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี่กว้างระบบแล้วใดไว้อีกมีรายการเนาะซะแล้วคิดว่าก็จะเป็นอีก1ช่องทางสําหรับมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการนําใช้คําศัพท์ภาษาลาวบ่หลายก็น้อยเนาะหากว่าฟังแล้วยังมีอันใดที่มีความข้องใจหรือว่าบ่แม่นแต่คําศัพท์นี้ยังมีคําศัพท์อื่นๆก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านย้ําคืนเบอร์โทรศัพท์อีกเทื่อนึง020-5986-4685ขอบใจมีรายการทุกท่านเด้อให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเนาะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มีรายการที่พวกแม่เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราอยู่ในบรรยากาศค่อยคำยามแรงหลายคนวนน้ำแตงแรงแล้วได้นี่เนาะมีรายการเอ่ยแม่ย่าแม่เฮือนเฮาบางคนก็ว่าโอ้มื้อนี้นี่คือว่าเป็นสีเมื่อยๆวันจันทร์บ่อยากแตงดอกซื้อของกินซุปบางคนก็ว่าจักสิทันบ่นี่นะพ่วงกับเฮือนแต่ว่ามื้อนี้ก็ใครแดคือว่าฝนบ่ตกเนาะอันนี้เว้าขอบเขตหรือว่าอ้อมแอมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซื้อเดิมมีรายการจังหน่อยมีรายการเปิดว่าโอ้ยเหือนคืออ่านะบอนข่อยอยู่นี่บ้านข่อยอยู่นี่เหือนข่อยนี่คือว่ากำลังตกอยู่เปิดฟังรายการน้ำดอกซอนเว้าเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะฝนตกบนทั่วฟ้านี่ก็มีหลายมีรายการเลยแล้วใดก็อย่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะเพลงที่จะดังออกไปนี่มอบเป็นความสุขเบิกบานมวลซื่นน้ำกันมอบให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นเกศิพรให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในตอนท้ายอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันเนาะขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปแล้วพวกเราพบกันใหม่อีกในมื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: บายดีแพ
1: ้สบายดี
0: เอ้าลูกเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
2: หัวแล้วคือห้อแหงแท
3: ้แล้วเป็นไข้แหงเขาพาไปคลินิกมาแล้วได้หมอกวดแล้วก็เอาใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พ่อเม็ดยานะ
2: เอ้าเป็นอย่างคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปหาหมอไปให้ทันหมอเพิ่นติดตามเบิ่งซอยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปนะพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้อุ้ยพ่อมันพาลูกไปหาหมอเถอะ
4: ทุกครั้งเมื่อเด็กที่มีไข้สูงในช่วงฤดูไข้เลือดออกนี้ให้พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กควรเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิดเนาะระยะไข้3 4วันเบื้องต้นนี้โดยเฉพาะหลีกเว้นที่สุดซื้อยากินซาซ่าขาดการปรึกษาแพทย์และโดยเฉพาะส่งน้ําทะเลที่บ่มีเหตุผลหั่นเพราะว่ามันอาจจะอั่งปอดและโดยเฉพาะควรเอาใจใส่ระหว่างมื้อที่4ที่5เมื่อเด็กไข้ลดไข้ลดลงหั่นเมื่อเด็กมันกระวนกระวายตีนเย็นมือเย็นต้นตัวเย็นมีอาการเลือดออกแห่งใดแห่งหนึ่งนอกเฟ้นแขวผิวหนังบ่หรือทายหรือหากดําหันควรนําเด็กส่งหมอด่วนบ่สักษาบ่นั้นจะถึงแก่ชีวิตได้เนาะ
5: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก
6: นับต่อจากนี้ไปเชิญท่านฟังรายการอาทิตย์อัสดง

หัวหลายลักจึงมั่นพี่น้องหลายสั้นจึงดีสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ทักทายสบายดีกับมิตรรายการเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟังในตอนแรงคอยคำยำแรงแบบซี่18:00-19:00อดิศักดิ์ครับนาทีดำเนินรายการเนาะอยู่เป็นเพื่อนท่านนำเอาเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสาระหน้าหูเรื่องราวต่างๆมาโอลมมาเว้ามาบาให้ทุกท่านได้ฟังและยานี้การเดินทางของมิตรรายการก็คงจะฮอดเงินฮอดซานแล้วบางท่านก็ได้บางท่านก็โอ้ยยังขับรถนี่รถยังแออัดกันอยู่ยังไปมายากว่าซั่นเด้คอยไปคอยมาท่านผู้ฟังเนาะการเดินทางมีความปลอดภัยก็ต้องมาว่าเฮาคอยไปคอยมากะตวงปะระยะห่างให้กันแนวใดก็เถิดทวีคูณขึ้นกว่าเก่าได้ระยะมีฝ้ามีฝนแบบสินะเนาะขับรถย้ำฝนก็มีความอันตรายถ้าว่าขาดสติในการขับขี่เฝ้าฟังหลายก็เกิดเหตุได้บางคนออกจากห้องล่างห้องการแล้วก็แวะตลาดตะลีซื้ออาหารการกินเพื่อไปแต่งอยู่ครัวกินในตอนแรงมื้อนี้ตอนค่ำมื้อนี้กับครอบครัวให้ได้มีความสุขบางคนง่ายๆเนี่ยก็ซื้อของกินสุกไปบางคนมักดาดมักจุ่มเดี๋ยวนี้ตามแคมป์ทางก็เต็มกิโลนึงก็แสนปลายกีบนั่นจ้ะผสมกันได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าอาหารทะเลอาจจะแพงขึ้นน้อยนึงบางคนก็เข้าไปตลาดซื้อผักนางอ้างหญ้าแบบนี้แหละเอาไปแต่งอยู่ครัวกินไปเอาะไปคั่วไปต้มไปแกงสำคัญกินสุกอย่ากินดิบเด้อท่านผู้ฟังเด้อให้ทุกท่านนั้นได้มีความปลอดภัยจากพยาธิโรคคาต่างๆสุกใดบ่เฒ่าสุกมีสุขภาพแข็งแรงสุกใดบ่เฒ่าเวลาจกถุงและมีเงิน โอ้ยจะแม่นเว้าถึกเพิ่นว่าเอาเงินจะมาหรือจะได้ก็ต้องเมื่อเฮานี่มีการออกแห่งงานการออกแห่งงานก็ทั้งมันสมองและตีนมือและห่างกายและท่านผู้ฟังสั่นเงินคำกำแก้วก็หายากหายากบ่มีไผให้ไผเนาะนอกจากซอกเองใส่กำลังเหือแห้งสติปัญญาที่มีจากการทำการเฮียนจากการบากบั่นระยะที่ผ่านมาผ่านความอดทนผ่านพาปัญหาทุกอย่างมาซอกเบียกเหตุงานทำบางคนก็ออกจากพอจากแม่มาหลายฟ้าหลายปีทั้งทำทั้งเฮียนทั้งเหตุเบียกอยู่ในตัวเมืองบางคนก็ใส่ชีวิตอยู่พี่เฮียนจบแล้วบ่กลับก็ใส่ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ก็มีมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานไปจังซั่นแหละวิถีชีวิตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสำคัญเป็นคนดีเป็นคนใจเย็นแน่เป็นคนมีเหตุและผลแน่ท่านผู้ฟังเอาแต่อารมณ์ตนเองวากบ้าบิ๊กๆอยากให้เฮ็ดอีหยังก็บ่ถูกใจแบบสิ้นอยู่นำคนก็ยากซั่นว่าจิตใจก็ต้องได้คำนึงถึงคำเว้าของตนเองก่อนจะเว้าออกไปมันถูกจิตถูกใจคนอื่นบ่บางเทื่อมันบ่ถูกใจคนอื่นเขาบ่เว้าให้อยู่เวลานี้แต่ว่าเขาเว้าหลับหลังบ่ฮู้มาบ่เครียดอีกแบบสินะคนเฮาก็เปลี่ยนไปได้ทุกสถานการณ์แล้วเนาะแต่สิ่งที่เฮาเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนไปในทางที่ดีงามเปลี่ยนไปในทางที่คนมักคนฮักเนี่ยแม่นบ่บ่มีไผอยากคบคนที่เป็นคนเว้าบ่จงบ่เจียมเป็นคนเว้าโวกๆเวกๆเป็นคนบ่มีกาลเทศะเป็นคนบ่ให้เกียรติคนอื่นก็บ่มีอยากคบเลยแม่นบ่ท่านผู้ฟังเรื่องการดื่มการกินก็คือกันอันนี้ขันว่าครอบครัวว่ามาเฮือนเด้อกินข้าวกินน้ำเด้อปัดว่าแวหันแวหาหมู่หาคู่บัดยาวซะบัดสิละเมื่อเฮือนลูกเต้ากินข้าวกินน้ำปะละบางคนก็ท่าจนดึกจนดื่นบัดสินะปัดเมื่อเฮือนบัดพิษกันซ้ำ ใส่เจ้ามาสิมาไวโอ้ยแวหมู่น้อยนึงมันก็เลยยาวไปเลยเห็นบ่อันนี้เฮาก็ขาดสัจจะในครอบครัวของเฮาเห็นทั้งอื่นสำคัญกว่าครอบครัวมันก็บ่ดีบ่งามปานใดท่านผู้ฟังก็อยากให้มีรายการได้เอาใจใส่ตื่มเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเว้าเรื่องครอบครัวแล้วทางรายการอาทิตย์อัสดงมื้อนี้ก็มีสาระหน้าฮู้นึงที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเพิ่นว่าสร้างความเข้าใจและความอบอุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวฟังหัวข้อนี้ก็น่าสนใจอยู่ได้เนาะจักหน่อยจะเว้าสู่มิตรรายการได้ฟังพบกันใหม่ๆนี้เชิญท่านมนต์ซื่นฟังเพลงจากทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังมาฟังสาระน่าฮู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนี่แหละเฮ็ดได้ครอบครัวจะให้มีความอบอุ่นมื้อนี้เรื่องราวใกล้ตัวที่สุดมาลมให้มิตรรายการได้ฟังนั่นก็คือครอบครัวหรือคำว่าครอบครัวนั้นมีความหมายความสำคัญแนวใดต่อไทยเฮาเจ้าข่อยเนาะบางคนว่าครอบครัวมันหมายถึงผู้เอาผัวเอาเมียแล้วมันบ่แม่นอันนั้นนะเข้าใจผิดมีพ่อมีแม่กับครอบครัวละ2คนขึ้นไปเขาก็เอิ้นครอบครัวได้ท่านผู้ฟังจังสั้นว่าเป็นหยังครอบครัวหนึ่งจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวและความอบอุ่นต่างจากครอบครัวที่มีความเงียบเหงามีความเคร่งเครียดเคร่งตึงคำตอบง่ายๆนั่นก็คือความหักและความสัมพันธ์ที่ดีงามที่ถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังครอบครัวที่ดีบ่ได้หมายความว่าต้องเป็นครอบครัวที่หั่งมีหรือบ่มีปัญหาเลยแต่มันคือครอบครัวที่เวลาพบเรื่องหรือปัญหาใดหนึ่งทุกคนพร้อมที่จับมือถือแขนกันรับฟังกันด้วยความเข้าอกเข้าใจบ่ตัดสินและที่สำคัญคือการให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอความหักในครอบครัวนี่เปรียบเหมือนหากไม้ท่านผู้ฟังที่อยู่ลึกลงไปในดินถ้าหากแข็งแห้งต้นไม้ใหญ่ก็พร้อมที่จะเติบโตและผลิตดอกของมันออกมาอย่างมั่นคงมื้อนี้อยากชวนมิตรรายการท่านผู้ฟังนี่ลองมาตั้งคำถามหรือว่าถามคนทั้งข้างของท่านด้วยรอยยิ้มหรือคำเว้าที่อ่อนหวานเพราะว่าคำเว้าดีๆเพียงคำเดียวนี่เปรียบเหมือนน้ำฝนที่ต้นไม้กำลังหิวโหยหรือว่าล้อท่าตกลงมาในท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสายสัมพันธ์ที่ดีงามจักหน่อยนี่จะเว้าตื้มเกี่ยวกับว่าหน้าที่ของพ่อของแม่พ่อแม่คือห่มโพห่มใสและหน้าที่พลังแห่งความหักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกตัวนี้ก็ติดตามมาฟังได้อีกจักหน่อยจะเว้าสุมิตรรายการได้ฟังตัวนี้เปลี่ยนเป็นการฟังเพลงจากทางรายการ

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังแล้วมื้อนี้เฮาก็มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละเพราะว่าอาจารย์ก็เห็นหลายครอบครัวที่มีความสุขเฮาก็ดีใจนำเนาะบ่ทิ่มบ่ปะจับมือถือแขนกันบากบั่นสู้ซนปัญหาใดมันจะเกิดเฮาก็ต้องสู้เฮาก็ต้องเว้าสิ่งใดที่แก้ได้แก้สิ่งใดแก้บ่ได้ก็ขอให้การเวลาช่วยสำคัญว่าสุปะสุทิ่มในเวลามีปัญหาอันนี้พ่อแม่ว่ากับลูกแนวใดหน้าที่ของพ่อแม่คือแนวใดหน้าที่ของลูกคือแนวใดมาติดตามมาฟังน้ำกันตื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนที่2ห่มโพห่มสายหน้าที่และพลังแห่งความหักของพ่อแม่ครอบครัวอบอุ่นนะมันเกิดจากความเข้าอกเข้าใจที่สำคัญของคนในครอบครัวบัดนี้เฮามาเจาะลึกตื้มเกี่ยวกับเสาค้ำสำคัญของเฮือนหลังหนึ่งนั่นก็คือพ่อและแม่นั่นเองท่านผู้ฟังจากสั้นว่าพ่อแม่นี่คือพระอรหันต์ของลูกแม่นบ่ท่านผู้ฟังนั่นบ่แม่นคำเปรียบเทียบที่เกินความเป็นจริงเพราะว่าพ่อแม่เองบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างโลกทั้งหน่วยนี้ให้กับลูกได้เรียนรู้นำอีกและหน้าที่ที่แท้จริงของพ่อแม่นี่แม่นหยังกันแท้1เป็นผู้ให้ความรักและความปลอดภัยลูกทุกคนต้องการความอบอุ่นบ่ว่าจะเกิดหยังขึ้นก็ตามอ้อมแขนของพ่อแม่ก็พร้อมโอบกอดเสมอ2เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำเว้าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนแบบใดพ่อแม่ก็ต้องเริ่มต้นเฮ็ดให้กับเจ้าเห็นเป็นตัวอย่างก่อนเป็นผู้รับฟังที่ดีอย่าลืมว่าเด็กน้อยในยุคสมัยนี้นี่พบพ่อแต่ความกดดันหลายอย่างท่านผู้ฟังจังซั่นว่าการที่พ่อแม่เปิดใจรับฟังลูกด้วยความเข้าใจบ่ตำหนิทันทีคือเกาะป้องกันจิตใจที่ดีที่สุดของลูกการเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบันนี้บ่แม่นมันเรื่องง่ายเด้อเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่เชื่อถึงพลังแห่งความรักของพ่อแม่ทุกคนว่าสามารถผ่านพาทุกอุปสรรคได้อย่างแน่นอนขอเพียงแต่ให้เวลาให้ความใกล้ชิดและความเข้าใจแก่ลูกหลานพวกเฮาเอาพักฟังเพลงอีกเทื่อนึงท่านผู้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนต่อไปนี้จะให้ท่านมาฟังตื่มเกี่ยวกับความสำคัญของลูกว่าด้วยการปฏิบัติตัวแนวใดต่อพ่อแม่อันนี้ก็อย่าเฝ้าเปลี่ยนคลื่นวิทยุของท่านไปฟังทั้งอื่นได้เนาะจักหน่อยฟังนำกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญท่านมนต์สื่นฟังเพลง

0: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด
1: ท่านผู้ชมรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงแน่ล้มกันแดมีเรื่องมาเว้ามาว่าเป็นสารคดีเป็นเรื่องน่าฮู้ให้ทุกท่านได้รับฟังนํากันมื้อนี้ทางโฆษกเองก็เจาะจงใส่เรื่องครอบครัวเป็นต้นตอเนาะให้มิตรรายการได้เข้าใจว่าความอบอุ่นของครอบครัวนี่นะคือหัวป้องกันสิ่งร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีได้แล้วก็ให้ฮู้ได้ถึงหน้าที่ภาระบทบาทของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกเนาะเพราะว่าพ่อแม่นี่คือห่มโพห่มใสคือภูมิคุ้มกันคือเล็กก้าที่จะคอยปกป้องลูกเต้าของตนเองตลอดเวลาถึงว่าลูกจะกระทำผิดอันใดก็ตามแต่อย่าสู้ซ้ำเติมท่านผู้ฟังต้องให้เหตุและผลโอ้ล้มสนทนาบ่แมนว่าสิกะแทกแดกดันไปเว้าไปว่าให้คอยเลี้ยงเจ้าคอยสอนเจ้าคอยเมื่อยแล้วเลี้ยงเจ้าเมื่อเข้าจักโลจักต้นแล้วก็สมเทียบใส่ผู้นั่นผู้นี้ยาสุเหตุเด็ดขาดท่านผู้ฟังลูกแห่งซ้ำแห่งเจ็บไปตื่มแห่งเสียใจไปตื่มเด้อใส่ความอดทนเนาะการเลี้ยงลูกทุกมือนี้มันบ่ง่ายคือกับในสมัยก่อนสมัยพ่อแม่เฮาเนาะไว้เหลียวเห็นพ่อแม่เหลียวเบิ่งสิกะปบละเด้อันนี้บ่เป็นคือนั้นนั่นเท่าทุกมือนี่ก็ต้องทำความเข้าใจกับยุคปัจจุบันนี้มาฟังตื่มเกี่ยวกับเรื่องหน้าฮู้เรื่องครอบครัวล่ะท่านผู้ฟังในตอนที่3ความกตัญญูและความเข้าใจหน้าที่ของลูกผู้สร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวเรื่องราวหัวใจที่สำคัญของครอบครัวนั่นก็คือลูกผู้ที่เป็นแก้วตาดวงใจผู้ที่เป็นอนาคตของครอบครัวแม่นบ่ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นลูกหน้าที่ของเฮานี่บ่แม่นเพียงแต่การเฮียนให้เก่งหรือว่าเฮ็ดเวียกหาเงินมาให้พ่อแม่เพียงแต่อย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญหลายที่สุดก็คือความเข้าใจและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณลูกมีหน้าที่แสดงออกได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันฟังเอาไว้น้ำกันเนาะการเชื่อฟังและอยู่ในระเบียบครอบครัวรับฟังคำสั่งสอนด้วยความเข้าใจเพราะทุกคำตักเตือนของพ่อแม่ล้วนแต่กันกล่องออกมาจากความหักและความปรารถนาดีการแบ่งเบาภาระช่วยเบี้ยเหือนเล็กๆน้อยๆตามกำลังวังซาความสามารถที่สำคัญคือการช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นในครอบครัวในเฮือนบ่สร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่เด้อผู้เป็นลูกก็ได้การแสดงออกทางด้านความหักบางคำเว้าวาหักพ่อเด้อหักแม่เด้อหรือการเข้าโอบกอดเพิ่นบ่แม่นเรื่องที่น่าอายเด้อท่านผู้ฟังเนาะลูกๆเฮาทั้งหลายมันคือยาวิเศษที่เฮ็ดให้พ่อแม่นี่ปิดความอิดเมื่อยนี่ทั้งเมื่อนทิ่มไปหมดเลยท่านผู้ฟังที่รักแพงครอบครัวที่อบอุ่นนั้นบ่ได้เกิดขึ้นมาโดยตามธรรมชาติแต่มันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกๆคนในเฮือนของตนเองที่เอาใจใส่ด้วยความเข้าอกเข้าใจให้เกียรติและให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะหวังว่าเรื่องดีๆแบบซี้ที่ผ่านรายการอาทิตย์อัสดงนั้นจะให้มีรายการได้เข้าใจและได้รับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวความอบอุ่นเฮือนหลังหนึ่งจะมีความอบอุ่นจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองว่าควรปฏิบัติหน้าที่คือแนวใดในแต่ละมื้อแต่ละวันการปากการเว้าการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการบอกหักพ่อแม่บอกหักลูกบ่ได้เสียเงินบ่ได้ลงทุนบ่เสียสุขภาพยิ่งเพิ่มสุขภาพจิตสุขภาพกายยิ่งเฮ็ดให้ความหักหนาแน่นและใกล้ชิดกันหลายขึ้นท่านผู้ฟังอันนี้ก็หยิบยกให้มิตรรายการได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวม่วนซื่นฟังเพลงจากทางรายการอีกครั้งหนึ่ง

รรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: ครอบครัวหวมใจต้านไข้เลือดออกโดยได้ปฏิบัติทุกๆวันเสาร์ผู้เป็นพ่อเห็นกระโปะกระป๋องหรือภาชนะที่บ่ได้ใช้ที่อยู่ตามขอบแค้แจ่หัวแม่นต้องได้เก็บเมี่ยนทำลายหรือคว่ำมันลงเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ส่วนแม่ก็มันล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเพียงเท่านี้ครอบครัวของเขาเจ้าก็ปลอดภัยจากพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มาถึงตอนท้ายๆรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz นำเสนอหลายเรื่องราวเนาะว่าให้ทุกท่านฟังเป็นต้นกับเป็นเรื่องครอบเรื่องครัวเป็นเรื่องที่ดีงามที่ทุกคนควยคั่วและก็ต้องการเวลาของชีวิตมนุษย์คนๆหนึ่งนี่มันบ่ได้บอกได้ว่าสิอยู่จักปีจักปีโดยสรุปรวมแล้วมันก็อายุสั้นมนุษย์เฮาเนาะบ่สามารถอยู่ได้ฮอด200ปีได้ผู้100ปีก็นับคนได้ซั่นซะโดยเฉลี่ยคนลาวก็อายุเท่าใด65ปีบ่เกิน70ปีเห็นบ่แต่สำหรับชาวจีนตามที่โฆษกได้ฮู้มานี่ผู้หญิงมีอายุยืนเฉลี่ยแม่น79ปีผู้ชาย76ปีเขาเจ้าอายุยืนหลายกว่าเฮาก็ย้อนว่าการปล่อยวางบางอย่างบ่คิดหลายเนาะอันใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดอันใดเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เฮ็ดแหละบ่ฝืนบ่ว่ากายบ่ว่าใจเวลาผู้เพิ่นบำเน็ตบำนานมาเพิ่นก็จะมักเต้นมักออกกำลังกายกินอาหารให้มันครบหมวดหมู่เล่นน้ำลูกน้ำหลานตอนโคซกอยู่ปักกิ่งโคซกก็เห็นผู้เฒ่านี่ก็จะเต้นแอโรบิกเต้นจังหวะชัดๆซ่าเต้นเป็นคู่เต้นเป็นหมู่คณะแล้วก็เต้นไทเก๊กฝึกทั้งกายทั้งใจบางคนก็แล่นบางคนก็ย่างแล้วแต่สุขภาพไผเราแต่โดยรวมแล้วเหมือนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเขาเจ้าจึงมีอายุยืนฉันว่าให้ทุกท่านในพยายามถนอมทั้งกายและจิตใจของท่านตลอดระยะที่ผ่านมาใช้พลังงานของชีวิตมืดไปเท่าใดแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่เฮาก็ต้องได้คำนึงเป็นต้นแม่นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินเพราะกินทุกคาบคือล้มหายใจคือการต่อชีวิตให้ยืนยาวและบ่ให้มีความเจ็บปวดหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแม่นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้ทางโฆษกเองก็แลกเปลี่ยนกับมิตรรายการเนาะให้ทุกคนได้คิดได้งำน้ำกันมิตรรายการท่านใดที่อยากจะโอลมสนทนากับโฆษกโดยกงกับหมายเลขโทรศัพท์020-5235-5414 5235-5414ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านตอนแรกมื้อนี้ขอทุกท่านนั้นเดินทางกับเฮือนด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีรอยยิ้มกับครอบครัวอย่าลืมบอกหักลูกลูกบอกหักพ่อหักแม่โอบกอดพ่อแม่เวลากับเฮือนบอกเพิ่นว่าหักเพิ่นแล้วก็คิดฮอดเพิ่นให้กำลังใจเพิ่นลูกที่ใหญ่แล้วก็ควรจะเย็นน้ำให้พ่อแม่กินให้พ่อแม่ดื่มเย็นเครื่องของที่เพิ่นเอามาเฮ็ดอาหารแซ่บๆให้เพิ่นกินหรือเพิ่นอยากกินหยังก็ถามเพิ่นนี่มันแสดงออกให้เฮาได้กตัญญูต่อพ่อแม่และบ่ฮู้ว่าสิ่งที่เฮาปฏิบัติอยู่นี่เพิ่นจะอยู่นําเฮาฮอดมื้อใดบ่มีไผตอบได้แต่ยามเวลาอยู่นํากันขอให้ฮักกันตลอดไปมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ประธานประเทศมีคำเห็นเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลงติดตามกวดกาความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อหับมือกับฤดูฝนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐปฐกถาวันสำคัญของภาคของชาติอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากเหตุแผ่นดินไหวโปโลยอพยพประชาชน 4,000 คนหลังจากค้นพบลูกปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศในแต่ละสมองแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อหำประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารออกสู่สังคมมีความชัดเจนและมีคุณภาพเนื่องการให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์สหายทงลุ้นสีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนต้องหับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันอย่างจะแจ้งภาวะวิสัยหับเอาความอยากหูอยากเข้าใจต่อแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้าสิ่งสำคัญกว่ามูมดต้องหับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาเป็นบนอิงในการนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพร้อมทั้งหับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของคนในสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและหับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่น
2: ๆสื่อมวลชนเรายังมีความหลากหลายที่ทั้งหน่วงที่จะต้องได้ประเสริฐหนากับยุคสมัยใหม่นี้ในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมในเมื่อสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและมันสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ของชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นซื้อมีหน้าที่เป็นผู้หับและเป็นผู้ให้การเป็นผู้หับนั่นก็คือหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้ในแต่ละมื้อแต่ละสมองมาวิจัยคือว่าหับเอาทัศนะที่แตกต่างของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนเฮามาสมเทียบหับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจของแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมอันใดเป็นข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้า
1: สหายทองล้นศรีสุริตเน้นนักเติมว่าสื่อมวลชนต้องให้ความรู้ด้านต่างๆที่โบมีมือสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางในการศึกษาอบรมคนในทางกงและทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยหลีกเลี่ยงการไปเมามัวน้ำขาวคาวที่เป็นผิดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคน
0: ระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทางรายงานขันเทิงเพื่อขอที่ที่นำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามขั้นตอนพลตรีสุรินาแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวตอบโต้ข่าวบิดเบือนหลายเหตุการณ์ที่กลุ่มคนบ่หวังดีโฆษณาใส่ให้ป้ายสีผักหลัดเป็นต้น เหตุการณ์เขื่อนเสเปียนเสน้ำน้อยโครงการทางรถไฟลาวจีนการระบาดของพยาธิโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์และอื่น
3: สื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นผักส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเป็นพาหนะอันแหลมคมทั้งด่านการเมืองแนวคิดของผักหลัดก็คือกระทรวงป้องกันความสงบในการเฮ็ดหน้าที่โฆษณาเผยแพร่สกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเพื่อปกปักรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติสื่อมวลชนป้องกันความสงบรวมมีสื่อหนังสือพิมพ์วารสารวิทยุโทรภาพและดิจิตอลได้เป็นกระบอกเสียงที่จงรักภักดีในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านความสงบเหตุนาทีส่องแสงรายงานข่าวสารเหตุการณ์และผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นโดยผ่านสื่อดังเดิมและสื่อแบบใหม่คือสื่อออนไลน์ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้องและทันการสำหรับสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความวงไวและทันสภาพการในระยะผ่านมาสื่อมวลชนของกำลังป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกล้าข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทั้งรายงานขันเทิงเพื่อขอทิศชี้นำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถูกขั้นตอน
0: พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐให้ฮู้เติมว่าในต่อหน้าเพื่อหับประกันการตอบโต้ข่าวบิดเบือนโดยเฉพาะข่าวที่พัวพันกับความสงบและข่าวอื่นๆทันสภาพการสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะได้สุ่มใส่หันเป็นดิจิตอลและนำใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการกวดจับจัดตั้งและนำใส่ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถกวดจับวิเคราะห์และแจ้งเตือนข่าวปลอมหรือห่างเสียงทั้งโลกที่พัวพันกับเวียกงานป้องกันความสงบอยู่ถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นผ่านทาง Facebook TikTok YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตั้งแต่วินาทีทําอิฐรวบรวมกลอุบายรูปแบบการบิดเบือนและบัญชีเพจที่มีพฤติกรรมบ่ดีไว้เป็นระบบเพื่อความง่ายในการติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: วันที่14สิงหาคมนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านหงรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าองค์การกระทรวงหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเกี่ยวข้องได้ลงกวดการสภาพการระบายน้ำเขตประตูน้ำต่างๆเรียบตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเพื่อติดตามและรับประกันความพร้อมในการรับมือกับสภาพน้ำในฤดูฝนในทั่วนครเมืองจันทร์การลงกวดการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้กวมเอาหลายจุดสำคัญในหาเมืองของนครเมืองจันทร์คือลงกวดการขวาน้ำตอนประตูระบายน้ำธรรมชาติอยู่เมืองสังทองลงกวดการความพร้อมของประตูน้ำและจักสูบน้ำระบายห้วยทรายมูลอยู่บ้านหนองดาเมืองสีโคตบองลงติดตามกวดการระดับน้ำโขงอยู่จุดสถานีวัดเทกระดับน้ำ

0: โอกาสนี้ทางรัฐมนตรีได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนส้มแป้งจักสูบน้ำทีเปเพสามารถกลับมานำใช้ได้ตามปกติโดยไวพร้อมทั้งเน้นให้ติดตามและวางแผนอย่างหอบด้านเกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนองให้แก่การผลิตพร้อมนี้ต้องเตรียมพร้อมหับหงการระบายน้ำในฤดูฝนหับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนซานของประชาชนและพื้นที่การผลิตกสิกรรม
1: วันที่14สิงหาคมนี้องค์การกวดสอบแห่งราชได้จัดพิธีปาฐกถาวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือและวันสั่งตั้งสายปัวพันธ์การทูตลาวเวียดนามวันที่18กรกฎาคมครบรอบ49ปีวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสาดครบรอบ76ปีและวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐลันลัดประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ35ปีโดยให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาของสหายต้อยพลธีราชห้องเลขาคณะภาคห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งราชมีคณะบริหารงานภาคคณะนำห้องการบรรดากรมสถาบันคนคว้าและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในองค์การกวดสอบแห่งราชเข้าร่วมในการปาฐกถาครั้งนี้ท่านต้อยพลธีราชได้ยกให้เห็นประวัติหมุนเสื้อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามยกให้เห็นมวลเสื้อการกำเนิดการเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวผลสำเร็จและผลงานที่พ้นเด่นหำเฮียนเอามวลเสื้ออันสง่างามและเสริมขยายมวลเสื้อขององค์การแนวลาวสังสาดพร้อมกันนั้นก็ได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญความเป็นมาในการสร้างและปรับปรุงรัฐธรรมนูญการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและบทเฮียนที่ถอดถอนได้เพื่อเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคได้หับหูเข้าใจและกำได้หมุนเสื้ออันดีงามประวัติความเป็นมาผลสำเร็จมากผลที่ได้หับบทเรียนที่ถอดถอนได้และเสริมขยายเข้าในภารกิจของตนสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นสร้างสติเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์ตั้งหน้าศึกษาหำเรียนเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้ายกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่ภาครัฐมอบหมายให
0: ้วันที่14สิงหาคมนี้ที่เมืองไซแขวงอุดมไซกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการควบคุมและต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวของบรรดาแขวงภาคเหนือโดยการเป็นประธานร่วมของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านวงศ์สวรรค์สัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในระยะผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาผลสำเร็จต่างๆข้อสะดวกข้อยุ่งยากและบรรดาบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่การปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกในขั้นต่อไปในกองประชุมท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าผ่านมาถึงว่าได้เอาใจใส่ในการซักยากันพยาธิสัตว์แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดบ่ทันทั่วถึงงบประมาณมาจัดตั้งปฏิบัติยังมีจำกัดและการเลี้ยงสัตว์อยู่ประเทศเฮาส่วนหลายยังแม่นการเลี้ยงแบบครอบครัวกระจายกระจายจึงเฮ็ดให้การลงซักยาพบความยุ่งยากจึงเป็นสาเหตุต้นโตในการเกิดการระบาดของพยาธิสัตว์ในแต่ละปีและมีทายเอียงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการดำรงชีวิตของประชาชนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งหับที่สำคัญต่อครอบครัวนอกจากนี้ประชาชนลาวพวกเฮายังมักบริโภคสิ้นดิบยังกินลาบดิบก้อยดิบเฮ็ดให้เกิดมีการติดพยาธิส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบรรดาเผ่าแสดงออกให้เห็นในปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชาชนลาวในระดับ 69-72 ปีและจัดอยู่ในอันดับที่139ของโลกเทียบใส่ประเทศที่เจริญแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นแม้นมีอายุเฉลี่ย85ปีโครงการควบคุมและต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจะประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10ที่จะหักษาระดับการเติบโตของเกษตรกรรมเฉลี่ย 4.6 ส่วนร้อยต่อปีและประกอบส่วนในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน 21 ส่วนร้อยในนี้การเลี้ยงสัตว์ให้มีการขยายตัว 5.4

0: 4%ประกอบส่วน33%
1: พิธีแถลงข่าวเปิดงานคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานสุกันจิตปัญญาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ทานนางอุสาวดีไสยสนิทอำนวยการหัตถกรรมแพงไหมทานนางเวียงสวรรค์พามีสิทธิ์ผู้บริหารห้านคำภูวงและทานนางแก้วมณีวอนภาลิคันประธานสมาคมคุ้นคาลาวพร้อมด้วยบรรดาสื่อมวลชนทานนางอุสาวดีไสยสิทธิ์ผู้บริหารหัตถกรรมแพงไหมกล่าวว่าภูมิปัญญาลาวแมนทรัพย์สินอันล้ำค่าที่ถูกสร้างสรรค์สะสมและถ่ายทอดกันมาจากหุ้นสู่หุ้นบ่เพียงแต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของสัตว์ลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นทาแหงบ่มซ่อนอันสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาแบบยั่งยง
2: ภูมิปัญญาลาวแมนทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกสร้างสรรค์สะสมและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันบ่เพียงแต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาติลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นท่าแหงบ่มซ่อนอันสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาแบบยืนยงและบ่เพียงแต่เป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่มันคือองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์และวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษลาวได้สั่งสมคิดค้นและถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคุณค่าภูมิปัญญาลาวเป็นมรดกที่ผสมผสานพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองภาษาโบราณและความเชื่อและประวัติศาสตร์ของถิ่นบ่ได้เพียงแต่อยู่ในวัตถุแต่อยู่ในความหมายเรื่องราวความเป็นจริงและความผูกพันกับชุมชนเชื้อชาติลาว
1: งานนิเทศการคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9หา13กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูและปกปักรักษาบทบาทของชุมชนผู้ผลิตและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาลาวส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสี่มือหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวบ่ให้สูญหายเพื่อสุขยู่และพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างเครือข่ายเวทีการค้าสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทางภายในและต่างประเทศเพื่อสุขยู่การท่องเที่ยวนำไส้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศต่อไปเชิญทานฟังงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมนีที่ห้องประชุมองค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงอุดมไซได้จัดพิธีเซ็นสัญญาหับเหมาก่อสร้างซ่อมแปลงพื้นฐานโครงล่างจำนวน3โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองแขวงมีท่านพิไลทองจิตมณีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: การเซ็นสัญญามีมูลค่าการก่อสร้างและซ่อมแปลงทั้งหมด1ตื้อ800ล้านกีบโดยมีกำหนดเวลาจัดตั้งปฏิบัติเป็นเวลา3เดือนเริ่มแต่วันที่6กรกฎาคม2026หาวันที่6ตุลาคม2026ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบให้แก่3บริษัทดังนี้บริษัทอุดีดีกรุ๊ปและน้ำเข้าส่งออกจำกัดผู้เดียวรับเหมาโครงการซ่อมแปลงเส้นทางในตัวเมืองไซส่วนที่1มูลค่า800ล้านกีบนาแยกหลักประกอบมีซ่อมแปลงตาบขุมหางไก่13เส้นทางขูดฮือหน้าทางพร้อมปู่อย่างสองสั้น6เส้นทางเส้นทางแต่3แยกบ้านล่องกระเดือหาทาง13เอ็นเส้นทางเลียบหัวเดินบินเส้นทางแต่3แยกปกสอกแฝงหา3แยกพเนกอากรเวียกยกระดับอัดแน่นทั้งหอมและเกตห้องระบายน้ำซ่อมแปลงฝาปิดห้องระบายน้ำและปรับปรุงดอนกลางทางบริษัทธนาทรัพย์ฮับเมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกการจราจรในตัวเมืองไซปี2026ส่วนที่1 มุนคา6ห้อยล้านกีบนาเวียกหลักมีก็สร้างห้องระบายน้ำแต่แยกห้องการบ้านนาบันน้อยหาหงเฮียนผู้ไซเก่าลวงเงา2ห้อยแมตก็สร้างห้องระบายน้ำซอยบ้านนาบันน้อย
4: ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ท่านอุดรสอนสุรินทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองท่าพระบาทได้รายงานการนำพาซี่นำเวียกงานหอบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง6เดือนต้นปีนี้มีหลายเวียกที่พ้นเด่นสามารถถอดถอนได้ในนั้นเห็นหาข้อคงค้างสำคัญที่ต้องได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างเข้มงวดคือปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมถึงว่าได้สุ่มใส่แก้ไขอย่างตั้งหน้าแต่ปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุตามท้องถนนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการเก็บรายหับและการผลิตการระดมทุนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีน้อยการจัดเก็บงบประมาณบางโครงเขตบ่บรรลุตามแผนการที่วางไว้
0: การสุกยูการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกของโรงงานอุตสาหกรรมยังมีท่าเอียงลดลงเวียกงานคุ้มครองที่ดินการแก้ไขปัญหาที่ดินยังศึกษาแก่ยาวหลายภาคส่วนยังปัดข่วมรับผิดชอบทางการขึ้นทะเบียนและออกใบแต่ดินตามระบบยังบ่ทันบรรลุตามแผนการการจะต่างปฏิบัติตาแสงเนื่องจากเป็นเวียกงานใหม่จึงพบความยุ่งยากในการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสถานที่และอุปกรณ์หับไซยังบ่ทันเพียงพอกับความเรียกร้องต้องการการศึกษาพรมการเมืองแนวคิดการศึกษาอุปถัมภ์ให้พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนอย่างบ่ทันเลือกซึ่งทั่วถึงการติดตามการร่วมชีวิตการเมืองของหน่วยพรรคบางหน่วยอย่างบ่ทันเป็นปกติเพื่อสืบต่อพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งได้กำหนด6ทิศทางแผนการจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026คือรักษาเสถียรภาพและความสงบสุ่มใส่สร้างเมืองให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองหนักแน่นสังคมมีความสงบเรียบร้อยเข้มแข็งในเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบจัดฝึกอบรมหัดแอบสร้างกลุ่มบ้านสู่หบติดเรียนให้ได้3บ้านเด็ดเดียวแก้ไขปัญหา4เทือน9หัวข้อวิทยาศาสตร์ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและหลุดพ้นปรากฏการณ์ยโทจัดตั้งปฏิบัติขาดใหม่มติสืบต่อปฏิบัติบรรดาขาดใหม่สู้สุนตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่5ของเมืองให้สำเร็จตามแผนจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่17สิงหาเวลา18โมงห้องความกดดันอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวปองไซยอมความกดดันอากาศต่ำบริเวณตอนเทิงของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางผัดปกคลุมซึ่งเหตุใดมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางลงหาภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมผัดแรงอยู่ทั่วไปอุณหภูมิแม่ระวัง26หา33องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม่ระวังเซาเอสหาเซาเก้าองศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยืดทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม่ระวังเซาสามหา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีล้มผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่15สิงหาคมนี้ว่าองค์การอุตุนิยมและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียให้ฮู้ว่าเหตุแผ่นดินไหวมีความแรง 7.7 ริกเตอร์พร้อมกับแรงสั่นสะเทือนอีกหลายครั้งได้เกิดขึ้นอยู่เขตทะเลทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซียในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้และเกิดมีคลื่นฟองใหญ่ต่ำกว่า1เมตรอยู่บางเขตชาญเอมานูเอลเมกีอาเดรากาเรนาผู้ว่าการลัดทางทิศตะวันออกโนซาเต็งการาให้ฮู้ว่ามี5คนเสียชีวิตย่อนเฮือนหลังหนึ่งถูกหักพังลงในขณะที่พวกเขาพร้อมนอนอยู่ตัวเลขขององค์การลุดพลภัยธรรมชาติแห่งชาติอินโดนีเซียให้ฮู้ว่ามี2คนเสียชีวิตและ4คนได้รับบาดเจ็บตื่มอีกมีพลเมืองประมาณ 2,000 คนได้อพยพไปอยู่บนปลอดภัยสั่วคราวและมีเหือนสร้างสินค้าและสำนักงานรัฐบาลจำนวนหนึ่งPP
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่15สิงหาคมนี้ว่าสื่อมวลชนโปโลยรายงานการค้นพบลูกปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2หลายกว่า50ลูกอยู่สถานที่ขุดเจาะในใจกลางนครหลวงวอร์ซอในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งส่งผลให้มีการอพยพประชาชนประมาณ 4,000 คนท่านบราโลมีเอชสเนียดาลาโคศกตำรวจนครหลวงวอร์ซอกล่าวว่าพนักงานได้พบเห็นระเบิดที่ยังบ่ทันแตกในวันที่13สิงหาคมนี้ในระหว่างการขุดเจาะใกล้กับ4แยกถนนกรีโบรสกาและเซลาสนาหน่วยกำจัดระเบิดได้กวาดกาพื้นที่ในวันที่14สิงหาคมนี้โดยได้อพยพประชาชนออกจากอาคาร8หลังที่อยู่ใกล้เคียงและกำจัดการเคลื่อนที่ของคนและพาหนะภายในรัศมี400เมตรนอกจากนั้นในอาทิตย์ก่อนหน้านี้โปโลยได้รายงานว่าพบระเบิด2ลูกที่คล้ายคือกันที่ยังบ่ทันแตกจากสงครามในใจกลางนครหลวงวอร์ซอที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ลายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. 5:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกทุกท่านมาพอๆกันในรายการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากทางรายการได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากการผลิตกสิกรรมของสาวกสิกรพวกเขาบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในขอบเขตตัวประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำไรยะนี้สาวกสิกรพวกเขาก็แมนอยู่ในไรยะบรบัดหักษาเข้านาปีและพืชระดูฝนภายล่างที่สำเร็จการปักดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางเขตบางบอนอาจจะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต้องได้บึงคืนภายล่างน้ำบกแห้งแล้วฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตคืนใหม่ให้ทวงทันตามฤดูกาลส่วนบางเขตบางบอนที่ว่าบริหารผลกระทบจากภัยน้ำท่วมก็อาจจะได้รับผลกระทบจากศัตรูพืชอันนี้พวกเราต้องได้ติดตามเฝ้าระวังถ้าเห็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นก็ต้องได้แจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั่นแหละรับรู้นำเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์เพื่อเหตุให้การผลิตฤดูฝนปีนี้หั่นได้รับมากผลทีดีนะผลิตลายกลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากไร้ตามแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเฮามีความเป็นห่วงเป็นใยต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเฮาในครอบเขตทุกประเทศนี่แหละเหตุใดให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นพวกเฮาต้องได้บุกบืนห้าวหันเพิ่มความดุมันเพิ่มความอดทนซุ่มใส่การผลิตเสบียงอาหารนี่แหละให้เพียงพอดังนั้นท่านภาครัฐพวกเขาจึงได้ถือเอาเวียกงานพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากนี่แหละเป็นวาระแห่งชาติซึ่งหลายท่านท่านอาจจะยังบ่ทันได้เข้าใจอย่างละเอียดคำว่าวาระแห่งชาติก็ต้องได้ยืนอยู่ในสภาวะที่ว่าเร่งด่วนเนาะบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นท่านการสร้างชาติพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวและไปเคียงคู่กันนั้นท่านก็ต้องหิพรเอาป้าปามสิงยอดทอถียังหากเลิกมาหลายปีให้สิ้นเนาะนั่นก็คือการเศร้าลาดบังลวงยาเสพติดเนาะแก๊งการพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดน่วงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่นแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีเท่านั้นท่านผู้ฟังประสบผลสำเร็จส่วนสาธารณรัฐเกาหลีอันนี้ฟื้นฟูประเทศหลังสงครามก็เพียงแต่60ปีได้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้กล่าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาก็นั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปีก็ยังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและดอยพัฒนาอันนี้คือคำโจทย์ใหญ่เนาะที่พวกเขาจะต้องได้พร้อมกันทบทวนคืนก่อนอื่นหมดท่านเนาะการปฏิบัติเวียกงานใดก็ตามสิ่งสำคัญท่านก็คือเรื่องของการจัดวางพนักงานนี่แหละอันนี้ต้องจำกัดระบบอุปถัมภ์อยู่ในเวียกงานพนักงานนี้ขึ้นอะไรเดเอาไว้มื้อนี้เนาะทางรายการจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังส่วนตอนท้ายท่านก็มาฟังประชาชนอยู่ทางเมืองภูคูนเพิ่นปลูกกะหล่ำปีตามสั้นภูก็ได้รับผลผลิตดีเนาะสร้างรายรับให้ประชาชนอยู่ซ่องบานเมืองภูคูนแขวงหลวงพ่อบางนี้เพิ่นดำเนินการขึ้นใดเอาไว้ตอนท้ายจะมาฟังพอๆกันตอนนี้ท่านฟังเพลงก่อน
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองผสม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้าง ก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นฮากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะเรื่องของการจัดตั้งพนักงานนี่แหละนะท่านผู้ฟังการจัดวางพนักงานนี้อันนี้เพื่อเฮ็ดสำเร็จเรียกงานต่างๆนั่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญต้องกำจัดระบบอุปถัมภ์ในเรียกงานพนักงานอยู่คืนเท่าไรเนาะเพราะว่าสหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของเฮาเพิ่นก็ได้ให้ทิศสีน้ำต่อกองประชุมเรียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ว่าเรียกงานพนักงานยามใดก็เป็นกกเขาของทุกเรียกงานที่สำคัญอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคของรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือว่าปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกจักรังที่ว่าต้องได้นำภาษีนำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเหี้ยของต้องการของการพัฒนาอยู่ในแต่ละระยะฉะนั้นท่านคณะพรรคทุกขั้นก็ต้องได้เอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มของขั้นยุทธศาสตร์ของพรรคก็คืออยู่แต่ละขั้นเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่ว่าเพียบพร้อมไปด้วยคุณทัศน์การเมืองและความรู้ความสามารถเป็นผู้มีมนจิตปฏิบัติอันหนักแน่นนำใจหักศาสตร์เอกราชเป็นเจ้าตนเองมั่นเหนียวอยู่ในการหับใส่ประชาชนและประเทศชาติมีสายตาเบิ่งกว้างมองไกลสามารถนำพาและแบกห้ามพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคอยู่ในเงื่อนไขใหม่ให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคประสานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อว่ามีการปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขั้นยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและเปลี่ยนข้อเฉพาะให้พนักงานขั้นกรรมการศูนย์กลางอันนั้นก็เป็นให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักนะท่านผู้ฟังอยู่ในหัวข้อใดที่ว่ามีความจำเป็นก็เป็นเชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจากจีนเพิ่นมาขึ้นห้องให้แล้วก็จัดแต่ละครั้งท่านก็บอกให้แก่ยาวเพื่อว่าให้บรรดาสหายเรานั้นท่านได้ซุ่มใส่เวียกงานล่ายขึ้นต้องส่งเสริมอย่างแข็งแกร่งระบบคุณธรรมแล้วก็กำจัดระบบอุปถัมภ์อยู่ในเวียกงานพนักงานเพื่อว่าเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและสร้างแห่งจูงใจให้คนดีคนเก่งได้หับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสมหลุดพ้นปรากฏการณ์ยอดท้อสร้างความเสื่อมมั่นและภาพพจน์ที่ดีของพรรคการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานท่านก็ต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงท่านผู้ฟังต้องสุขยูส่งเสริมผู้ที่ว่ามีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและก็เฮ็ดแท้ทำจริงกาเฮ็ดกาหับสอบผู้ที่บ่เฮ็ดหรือว่าผู้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องลีกทางให้ผู้อื่นที่ว่ามีความสามารถกลัวเปลี่ยนแทนต่ำถิดนำมีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงลีกเลี้ยงบ่ให้สังคมเหยาะเย้ยเสียดสีว่าตกตังนางสลงและอื่นๆนี่แหละท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในระยะผ่านมาหั้นพวกเราสร้างพนักงานก็ยังบ่ทันเป็นระบบแล้วก็บ่ทันรับประกันคุณภาพที่หนักแน่นอันนี้จะตกเข้าในกรณีฟ้าฟังกรรมพนักงานบ่เลิกบ่แน่นฮบนอกเมื่อมอบหน้าที่มอบความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปก็มักเกิดมีบัญหาผ่านมาหั่นนั่นก็คือล่ายๆบัญหานี้หั่นก็ตั้งเป็นโจทย์เนาะให้ผู้เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งพนักงานก็ต้องได้ทบทวนคืนตื่มเนาะการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขให้ทันการเมื่อพบปัญหาหรือว่าพนักงานคนใดที่ว่าเติบใหญ่ขึ้นจากกระบวนการผ่านผ่าความยุ่งยากสหายนั้นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งเสมอตนเสมอไปทั้งหมดนั้นแม้นทิศซีนำต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ของสหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่นักคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเราเกี่ยวกับเวียกงานพนักงานท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: ได้บ
2: ่ว่าหยังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังนะเรื่องของการสร้างเวียเขตงานทำเพิ่มพูนผลิตผลเหตุให้รายครอบครัวนี้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นโดยเฉพาะกระแมนประชาชนเมืองภูคุณเพิ่นปุ๊กกลำปีตามสั้นผูสร้างรายหับให้ครอบครัวมีอยู่มีกินอันนี้เพิ่นเริ่มต้นแนวใดเดเนาะอยู่ในระยะผ่านมาท่านประชาชนสองบ้านนั้นก็คือบ้านลองเมียงและบ้านภูหลังจังเมืองภูคุณกวงล่วงพะบางเพิ่นได้ถือเอาการปลูกฝังไปผสมประสานอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่พอแต่ว่ากุมอยู่กุมกินภายหลังที่ภาคและรัฐมีนโยบายต่อประชาชนโดยเฉพาะการนำและกระทรวงการที่เกี่ยวข้องของเมืองภูคุณเพิ่นได้สุกยงส่งเสริมแนวพันธุ์ผักกลำปีส่งเสริมประชาชนปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าปัจจุบันนี้ฮั่นทั่วเมืองภูคูณเพิ่นมีเนื้อที่ปลูกผักกะหล่ำปีนี้หลายกว่า82เฮกตาร์มี200กว่าครอบครัวผลผลิตเสลีย 2,900 กว่าตนส่วนหลายแล้วก็แม่นปลูกตามสั้นผูและหอมผูตามสภาพจุดพิเศษของบ้านที่ว่าอากาศชุ่มเย็นโดยบ่ต้องได้หดน้ำเนาะอยู่ในนี้ฮั่นปีนี้เพิ่นสามารถสร้างรายหับให้ประชาชนได้17ตื้อกว่ากีบเนาะอยู่ในนั้นท่านเด่นกโมก็แม่นบ้านลองเมียงและบ้านผู่หลังจังท่านผู้ฟังอยู่พุ่นแหละนะทางเมืองภูคุณแขวงหลวงพะบางสำหรับบ้านลองเมียงเพิ่นมีผู้ปลูกผักกะหล่ำปีแม่น97ครอบครัวเนื้อที่58เฮกตาร์ผลผลิตเฉลี่ย800ตนต่อปีสร้างรายหับได้4ตื้อ800ล้านกว่ากีบต่อปีหรือว่าประมาณ49ล้านกีบต่อครอบครัวปลูกลายกโมก็แม่นครอบครัวของเท้าบุญไหลเนื้อที่1เฮกตาร์ครึ่งผลผลิตได้33ตนเป็นเงิน190ล้านกีบส่วนใหญ่ก็แม่นมีแม่ค้าพ่อค้าเนาะบรรดาแกว้งออมข้างนี่แหละมาหับซื้ออยู่กับส่วนเลยเพื่อไปจำหน่ายต่อย้อนความดุมันขยันเพียรของประชาชนที่ว่าหูจักพันกระยายทายแห่งของพื้นที่ให้กลายเป็นส่วนผักเศรษฐกิจที่สร้างรายหับคงทีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพร้อมทางนี้ท่านประชาชนเพิ่นก็ถือว่าได้เอาใจใส่เนาะเพิ่มพูนผลิตผลเฮ็ดให้รายครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นพ้นจากความทุกข์ยากใดด้วยความดุมันขยันเพียรในการผลิตกสิกรรมนี่แหละดังนั้นท่านใดที่คิดนะอยากสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจะเฮ็ดยังดีลองเบิ่งเนื้อที่การผลิตของตนเองเบิ่งแห่งงานและเบิ่งตลาดจำหน่ายว่าต้องการผลิตภัณฑ์อันใดพอเขาสามารถลงมือเฮ็ดได้ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจด้วยการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกการเลี้ยงก็ได้ท่านผู้ฟังเอาละสำหรับการเสนอในรายการมอนี่ฮันได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: แม่จะเสียดหยังหั่นน่ะ
2: โอ้มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิผลสะแกงยามแลงยามเช้าสนุกจะก็มาแปลงนาเสื้อค่อยดีดู
1: โอ้สิถ้าปลูกถ้าปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
2: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพ่อมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาส่วนตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
1: โอ้ยแม่นความเจ้าเลยเนาะ

0: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่แพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่132ออกครั้งวันที่17เดือนสิงหาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากับทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กิตต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กี่รางวัลที่3รางวัลละ 210,507 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กี่นอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กี่โดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถึง 1,000 กี่มูลค่ารางวัล 700,000 กี่รางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถึง 1,000 กี่มูลค่ารางวัล 90,000 กี่และรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 3,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลโดยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคาร ียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม้ร่วมศูนย์อยู่บ้านเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านโทกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพไปทั่วเขตประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยักษ์จันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการทำเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถึงรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสาวน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่พอน้องทับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเดียห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมขององค์ประกอบแต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นดีพ้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยันในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยันในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยันในขันเป็นครั้งที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัล

จะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุได้บานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเอรังวันจะทำการหมุนในตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาร2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2

0: ำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยนต์อารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้งานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเงินสดจำนวนหนึ่งตู้หนึ่งเย็นอยู่ในห้องตลาดหรือต่อสู้ระบบจ่ายเงินธนาคารเสี่ยงถูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งเพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเห็นเสริญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้กดเสียงไข่น้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเห็นเสริญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะถือขันขึ้นไปหับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1 หน่วยที่2 หน่วยที่3 หน่วยที่4 หน่วยที่5 และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1 หน่วยที่2 หน่วยที่3 หน่วยที่4 หน่วยที่5 และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1 หมายเลข 1 หน่วยที่2 หมายเลข 2หน่วยที่3 หมายเลข 3หน่วยที่4 หมายเลข 4หน่วยที่5 หมายเลข 5และหน่วยที่6 หมายเลข 6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

น่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหน่วยเลขพกโตแมนการเสี่ยงออก6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะทำผลทั้งเลขพกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตไทยขอขอบใจน้ำพระกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำแปลวางไว้อยู่บนน้องหับหยุดที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำจะมีตรงหมายเลข4พร้อมโดยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ถืออุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เงื่อนไขในการรับออกเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติหมอมีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนมอบความแปลกตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาดหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมเป็นครั้งที่3บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาและหน่วยธุรกิจ1ของหลักซึ่งมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ประกอบพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ประกอบเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญมาทำงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตรงหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเม็ดก้างที่5การดำเนินกิจการพัฒนาก็ยังเกือบเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับข่าวงบประมาณของรัฐเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บริต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าปนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงน้อยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นทางสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าหน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่หับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่132ออกครั้งวันที่17เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข0 4 6 7 0 7 0 4 6 7 0 7เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 6 7 0 7 4 6 7 0 7เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6 7 0 7 6 7 0 7เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 0 7 7 0 7เลข2ตัวได้แก่หมายเลข0 7 0 7และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจำนาทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขซื้อเลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกขับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38รางวัลที่2ถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 5,263,158 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6รางวัลที่3ถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขท้ายถูกกระพนออกรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36รางวัลที่4ถึก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข23หมายเลข23และรางวัลพิเศษถือค่าหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ 10,526,316 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข18หมายเลข18ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่1ห้วย32ออกข้างวันที่17เดือนสิงหาปี2006เลข6ตัวได้แก่หมายเลข046707 046707เลข5ตัวได้แก่หมายเลข46707 46707เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6707 6707เลข3ตัวได้แก่หมายเลข707 707เลข2ตัวได้แก่หมายเลข0707และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7 หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มิหาหมายเลขได้แก่หมายเลข38หมายเลข6หมายเลข36หมายเลข23หมายเลข18ขอแสดงความเข้าใจมายังบรรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติของความกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจนำผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรทานจะมีความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจกล่าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเว้าถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นพวกเด็กน้อยเยาวชนและไอ้น้องนักหบในสมัยนั้นมักจะฮ้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนมว่าลุงหนวดหรือบางครั้งก็ฮ้องว่าเอาหนวดสาเหตุที่เพิ่นได้รับชื่อลิ้นที่น่าหักนี้ก็ย้อนเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพิ่นมีเอกลักษณ์จากหนวดที่โดดเด่นและสง่างามเป็นบุคคลที่มีหนวดจงไว้และรักษาไว้อย่างจบงามหนาและเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มตั้งแต่ระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวที่ทุกคนเห็นปุ๊บกระจือได้ทันทีบ่ว่าเพิ่นจะไปใสใบหน้าที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเคียงคู่กับหนวดที่เป็นเอกลักษณ์นั้นได้กลายเป็นภาพจำของคนลาวทั่วประเทศ
4: วีรบุรุษคนที่รายการของพวกเฮากล่าวถึงอยู่นี้เพิ่นมีความเป็นกันเองบ่ถือโตในสมัยก่อนโดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาที่จะเข้าหาเจ้านายหรือว่าคนเชื้อเจ้านี้แม่นมีความลำบากหลายยากที่จะได้พบแล้วก็ต้องเว้าต้องจาภาษาลาซาสัตว์แต่สำหรับลุงหนวดที่เพิ่นได้เสียสละลาซาสักทุกอย่างแล้วเข้าไปห่วมทุกข์ห่วมสุขกับนักรบปฏิวัตินอนห่วมศาสตร์ห่วมหมอนกับนักรบและประชาชนวีรบุรุษท่านนี้ความจริงแล้วเพิ่นเป็นคนใจดีมักหยอกไหนมักที่เว้าจากับเด็กหักแพงเด็กน้อยซึ่งเพิ่นได้ปฏิบัตินั้นมันลึกล้างความห่างเหินจากประชาชนออกไปทางมืดดังนั้นประชาชนและเด็กๆจึงบ่ฮู้สึกย่านกลัวหรือว่าเกรงขามเพิ่นแต่ว่ากงกันขามกับความฮู้สึกของผู้ที่ได้พบเห็นเพิ่นนั้นผัดอบอุ่นคือกันกับเพิ่นเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องในครอบครัวยามใดเห็นเพิ่นย่างมาตั้งแต่ไกลๆเด็กๆ ก็จะพากันห้องใจว่าโอ้ลุงหนวดมาแล้วเอาหนวดมาแล้วด้วยความดีอกและก็ดีใจ
3: แม่นแล้วสื่อลุงหนวดจึงบ่แม่นเพียงแต่การเอิ้นตามลักษณะภายนอกแต่มันแม่นสื่อที่สะท้อนถึงความหักความผูกพันและความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งที่ประชาชนลาวมีต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่มีหัวใจอันแสนธรรมดาคนนี้ดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอสะดุดีในคุณงามความดีของเพิ่นเพื่อจดจำจารึกไว้บ่มีวันลืมขอเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงจากการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติโสสีเมืองทรงจากการขับห้องโขงสุรินทร์โทนวิทยาพล

0: ท่านที่เคารพเพลงสุภานุวงศ์จากการห้องของสุรินทร์วิทยาพรเป็นผลงานการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติศศรีเมืองสองซึ่งได้พรรณนาถึงคุณงามความดีและความยิ่งใหญ่ของเจ้าสายแดงโดยการนำใส้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังและการเปรียบเทียบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเนื้อในของบทเพลงนั้นได้เปรียบเทียบว่าเมนแต่จะเอาท้องฟ้าเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำจากทะเลแดงมาเป็นน้ำมึกเอาภูเขาเสมนมาเป็นก้านปากกาเพื่อเขียนบันทึกคุณงามความดีของเพิ่นก็ยังบ่เพียงพอที่จะพรรณนาได้ทั้งหมดย้อนว่าเพิ่นนั้นเป็นวีรบุรุษผู้ที่สถิตอยู่ในใจของประชาชนสื่อของเพิ่นจะถูกจารึกไว้ชั่วกาลนานและยืนยงอยู่คู่กับแผ่นดินลาวความฮักแพงจากลูกหลานทุกคนต่างก็น้อมเก้าถวายความฮักแพงและได้ห้อยหัวใจเป็นมาลัยแดงเพื่อมอบให้เพิ่นผู้ที่มีสุญญานามว่าเจ้าสายแดง
1: แม่นแล้วประธานสุภานุวงศ์บ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นําที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือการเมืองเท่านั้นแต่เพิ่นยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาสูงหลายโดยเฉพาะแม่นความหักแพงที่มีต่อเด็กน้อยและเยาวชนเพิ่นได้กลายเป็นที่แสนอบอุ่นโดยเฉพาะในยามที่เพิ่นไปเยี่ยมยามประชาชนหรือลงพื้นที่ภาพที่คนส่วนมากจะเห็นจนสิ้นตาคือเพิ่นจะเข้าไปโอบกอดอุ้มและเว้าจ่าหยอกใหญ่กับเด็กน้อยยังเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวว่าเพิ่นเป็นเสื้อเจ้าเป็นผู้นําระดับสูงเป็นประมุขของชาติลาว
0: ความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติเพิ่นมักจะเน้นเสมอว่าเด็กน้อยและเยาวชนคืออนาคตและเป็นนอเหนงของประเทศชาติเพิ่นได้สุกยู่เรื่องของการศึกษาการสร้างห้องเรียนและก็การเบิ่งแยงสุขภาพของเด็กๆบ่ว่าอยู่ในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือภายหลังประเทศชาติได้ครับการปลดปล่อยสถาปนาเป็นสปป.ลาวบ่เพียงเท่านี้ท่านสุภานุวงศ์ยังมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามอย่างลึกซึ้งซึ่งถือว่าเป็นผู้นําคนหนึ่งที่ได้วางรากฐานความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวกับเวียดนามบ่เพียงแต่เพิ่นได้พบรักและแต่งงานกับคนที่มีเชื้อชาติเวียดนามก็คือเมียของเพิ่นก็คือท่านนางเวียงคำหรือว่าท่านเวียนทิยีที่เป็นหญิงสาวปัญญาชนของคนเวียดนามที่มีดมการรักชาติคือกันกับท่านเพิ่นก็ยังมีความผูกพันกับประธานโฮจิมินห์นําอีกและเพิ่นก็มีความสนิทสนมและนับถือกันคือกับอ้ายน้องร่วมอุดมการประธานโฮจิมินห์เองก็ให้ความเคารพและยกย่องในความรู้ความสามารถของเจ้าสายแดงคนนี้ไว้เป็นอย่างสูง
1: ภาพของผู้นําที่มีหนวดงามใบหน้ายิ้มแย้มมักร้องเพลงมักลิ้นดนตรีและมีเด็กน้อยหุ้มล้อมอ้อมข้างวิงวอนอยากขี่หลังหรือจับมือลุงสุภานุวงศ์จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามและเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในความทรงจําของคนทั้ง2ชาติมาฮอดทุกมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนั้นยังมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้มีการขับร้องทั้งนักร้องลาวและนักร้องชาวเวียดนามเพื่อเป็นการยั่งยืนว่าสุภานุวงศ์เป็นบุคคลที่ถูกฮักจากประชาชน2ชาติลาวเวียดนามนั้นเฮาจะขอนําเสนอผลงานการขับร้องของนักร้องเวียดนามในท่อนต้นและนักร้องลาวในท่อนท้ายในเพลงสุภานุวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเตียงแผงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นำมาเสนอให้ท่านฟัง2เพลงผ่านไปแล้วนั้นเป็นเพลงที่คนลาวฮู้จักดีและก็เคยฟังมาดนสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงดีได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของท่านประธานสุพรรณวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำพาทางด้านการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทําอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ถืนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเฮียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอนนาชูนานเดปงเอโชเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งชาติขัวทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพื่อนก็ได้กลายเป็นวิศวกรขัวทางคนทําอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขัวทางในขุมเขตอินโดจีนก็ว่าได้เพื่อนได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางที่สําคัญหลายแห่งซึ่งบางบอนยังใช้งานมาฮอดทุกมื้อนี้เซนเพิ่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแปงเส้นทางเลข9และเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมโตระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขัวหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเซนอยู่แขวงเหงอานฮาติ้งและกวางบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขัวยางหรือเกายังอยู่แขวงเหงอานซึ่งเป็นขัวที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
0: เจ้าสายแดงเมนบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางด้านทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางนั้นเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ในห้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าประธานสุพรรณวงศ์ในเวลาที่เพิ่นเป็นวิศวกรนั้นเพิ่นก็จะนุ่งเครื่องกรรมกรธรรมดาธรรมดาแบกหามลุยตมร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปนี่เบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าสายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรย้อนความรู้ด้านวิศวกรก่อสร้างนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในเวลาที่เพิ่นเข้าสู่สนามรบการปฏิวัติเพราะเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานเพิ่นมีความเข้าใจลึกซึ้งเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างการตั้งค่ายทหารและการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเฮ็ดให้เพิ่นนั้นกลายเป็นทั้งนักรบและกลายเป็นนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ
1: ท่านประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ. 1909กุ่งกับปีพ.ศ. 2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีค.ศ. 1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปี

0: ่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมือนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ประธานประเทศมีคำเห็นเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลงติดตามกวดกาความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อหับมือกับฤดูฝนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐปฐกถาวันสำคัญของภาคของชาติอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากเหตุแผ่นดินไหวโปโลยอพยพประชาชน 4,000 คนหลังจากค้นพบลูกปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศในแต่ละสมองแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อหับประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารออกสู่สังคมมีความสัดเจนและมีคุณภาพในโอกาสให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์สหายทงล้นสีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนต้องหับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันอย่างจะแจ้งภาวะวิสัยหับเอาความอยากหูอยากเข้าใจต่อแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้าสิ่งสำคัญกว่ามูมดต้องหับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาเป็นบนอิงในการนำใส่เขาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพร้อมทางหับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของคนในสังคมที่อยากฮู้ข้อมูลข่าวสารและหับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่น
2: ๆสื่อมวลชนลาวมีความหลากหลายที่ทั้งนวลที่จะต้องได้ประเสริฐหนากับยุคสมัยใหม่นี้ในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมในเมื่อสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและมันสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ของชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นซื้อมีหน้าที่เป็นผู้หับและเป็นผู้ให้การเป็นผู้หับนั่นก็คือหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้ในแต่ละมื้อแต่ละสมองมาวิจัยคือว่าหับเอาทัศนะที่แตกต่างของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนเฮามาสมเทียบหับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจของแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมอันใดเป็นข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้า
1: สหายทองล้นศรีสุริตเน้นนักเติมว่าสื่อมวลชนต้องให้ความรู้ด้านต่างๆที่โบมีมือสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางในการศึกษาอบรมคนในทางกงและทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยเลี่ยงเลี่ยงการไปเมามัวน้ำขาวขาวที่เป็นผิดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคน
0: ระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทางรายงานขันเทิงเพื่อขอที่ซี่นำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามขั้นตอนพลตีสุรินาแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาตินาคหลวงเวียงจันทน์ว่าสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวตอบโต้ข่าวบิดเบือนหลายเหตุการณ์ที่กลุ่มคนบ่หวังดีโฆษณาใส่ให้ป้ายสีผักหลัดเป็นต้น เหตุการณ์เขื่อนเสเปียนเสน้ำน้อยโครงการทางรถไฟลาวจีนการระบาดของพยาธิโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์และอื่น
3: สื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นผักส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเป็นพาหนะอันแหลมคมทั้งด่านการเมืองแนวคิดของผักหลัดก็คือกระทรวงป้องกันความสงบในการเฮ็ดหน้าที่โฆษณาเผยแพร่สกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเพื่อปกปักรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติสื่อมวลชนป้องกันความสงบรวมมีสื่อหนังสือพิมพ์วารสารวิทยุโทรภาพและดิจิตอลได้เป็นกระบอกเสียงที่จงหักผักดีในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอย่างงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านความสงบเหตุนาทีสองแสงรายงานข่าวสารเหตุการณ์และผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นโดยผ่านสื่อดังเดิมและสื่อแบบใหม่คือสื่อออนไลน์ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้องและทันการสำหรับสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความวงไวและทันสภาพการในระยะผ่านมาสื่อมวลชนของกำลังป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกล้าข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทั้งรายงานขันเทิงเพื่อขอทิศสีน้ำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถือขั้นตอน
0: พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐให้ฮู้เติมว่าในต่อหน้าเพื่อหับประกันการตอบโต้ข่าวบิดเบือนโดยเฉพาะข่าวที่พัวพันกับความสงบและข่าวอื่นๆทันสภาพการสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะได้สุ่มใส่หันเป็นดิจิตอลและนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการกวดจับจัดตั้งและนำใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถกวดจับวิเคราะห์และแจ้งเตือนข่าวปลอมหรือห่างเสียงทางลบที่พัวพันกับเวียกงานป้องกันความสงบอยู่ถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นผ่านทาง Facebook, TikTok, YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตั้งแต่วินาทีทําอิฐรวบรวมกลอุบายรูปแบบการบิดเบือนและบัญชีเพจที่มีพฤติกรรมบ่ดีไว้เป็นระบบเพื่อความง่ายในการติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: วันที่14สิงหาคมนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านหงรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าองค์การกระทรวงหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเกี่ยวข้องได้ลงกวดการสภาพการระบายน้ำเขตประตูน้ำต่างๆเรียบตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเพื่อติดตามและรับประกันความพร้อมในการรับมือกับสภาพน้ำในฤดูฝนในทั่วนครเวียงจันทน์การลงกวดการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้กวมเอารายจุดสำคัญในหาเมืองของนครเวียงจันทน์คือลงกวดการขวาน้ำตอนประตูระบายน้ำธรรมชาติอยู่เมืองสังทองลงกวดการความพร้อมของประตูน้ำและจักสูบน้ำระบายห้วยทรายมูลอยู่บ้านหนองดาเมืองสีโคตบองลงติดตามกวดการระดับน้ำโขงอยู่จุดสถานีวัดเทกระดับน้ำลักซีบ้านทาพลันไซเมืองสีสัตนาคลงกวดการความพร้อม

0: ตามกฎกาอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความหัดกุมในการบริหารจัดการน้ำและเกี่ยมพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับการระบายน้ำในระยะฤดูฝนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้สามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีได้เน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนส้มแปลงจักสูบน้ำที่ PP สามารถกลับมานำใช้ได้ตามปกติโดยไวพร้อมทั้งเน้นให้ติดตามและวางแผนอย่างหอบด้านเกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนองให้เกการผลิตพร้อมนี้ต้องเกี่ยมพร้อมหับหงการระบายน้ำในฤดูฝนหับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนซานของประชาชนและพื้นที่การผลิตกสิกรรม
1: วันที่14สิงหาคมนี้องค์การกวดสอบแห่งราชได้จัดพิธีปาฐกถาวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือและวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามวันที่18กรกฎาคมครบรอบ49ปีวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสาดครบรอบ76ปีและวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐลาวประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ35ปีโดยให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาของสหายต้อยผลทีราชห้องเลขาคณะภาคห้องประธานองค์การกวดสอบแห่งราชมีคณะบริหารงานภาคคณะนำห้องการบรรดากรมสถาบันคนคว้าและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในองค์การกวดสอบแห่งราชเข้าร่วมในการปาฐกถาครั้งนี้ท่านต้อยพลทีราชได้ยกให้เห็นประวัติหมุนเสื้อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของสองภาคสองราชและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามยกให้เห็นมนเสื้อการกำเนิดการเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวผลสำเร็จและผลงานที่พ้นเด่นหำเฮียนเอามนเสื้ออันสง่างามและเสริมขยายมนเสื้อขององค์การแนวลาวสังชาติพร้อมกันนั้นก็ได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญความเป็นมาในการสร้างและปรับปรุงรัฐธรรมนูญการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคได้หับหูเข้าใจและกำได้หมุนเสื้ออันดีงามประวัติความเป็นมาผลสำเร็จมากผลที่ได้หับบทเรียนที่ถอดถอนได้และเสริมขยายเข้าในภารกิจของตนสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นสร้างสติเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์ตั้งหน้าศึกษาหำเฮียนเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้ายกสูงความหับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่ภาครัฐมอบหมายให้ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่15สิงหาคมนี้ว่าองค์การอุตุนิยมและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียให้ฮู้ว่าเหตุแผ่นดินไหวมีความแรง 7.7 ริกเตอร์พร้อมกับแรงสั่นสะเทือนอีกหลายครั้งได้เกิดขึ้นอยู่เขตทะเลทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซียในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้และเกิดมีคลื่นฟองใหญ่ต่ำกว่า1เมตรอยู่บางเขตชานเอมานูเอลเมกีอาเดรากาเรนาผู้ว่าการลัดทางทิศตะวันออกโนซาเต็งการาให้ฮู้ว่ามี5คนเสียชีวิตย่อนเฮือนหลังหนึ่งถูกหักพังลงในขณะที่พวกเขาพร้อมนอนอยู่ตัวเลขขององค์การลุดโพนภัยธรรมชาติแห่งชาติอินโดนีเซียให้ฮู้ว่ามี2คนเสียชีวิตและ4คนได้รับบาดเจ็บตื่มอีกมีพลเมืองประมาณ 2,000 คนได้อพยพไปอยู่บนปลอดภัยชั่วคราวและมีเฮือนสร้างสินค้าและสำนักงานรัฐบาลจำนวนหนึ่งปีพี
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่15สิงหาคมนี้ว่าสื่อมวลชนโปโลยรายงานการค้นพบลูกปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2หลายกว่า50ลูกอยู่สถานที่ขุดเจาะในใจกลางนครหลวงวอร์ซอในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งส่งผลให้มีการอพยพประชาชนประมาณ 4,000 คนท่านบราโลมีเอชสเนียดาลาโคศกตำรวจนครหลวงวอร์ซอกล่าวว่าพนักงานได้พบเห็นระเบิดที่ยังบ่ทันแตกในวันที่13สิงหาคมนี้ในระหว่างการขุดเจาะใกล้กับ4แยกถนนกรีโบรสกาและเซลัสนาหน่วยกำจัดระเบิดได้กวาดกาพื้นที่ในวันที่14สิงหาคมนี้ โดยได้อพยพประชาชนออกจาก

อาคาร8หลังที่อยู่ใกล้เคียงและกำจัดการเคลื่อนที่ของคนและพาหนะภายในรัศมี400เมตรนอกจากนั้นในอาทิตย์ก่อนหน้านี้โปโลยได้รายงานว่าพบระเบิด2ลูกที่คล้ายคือกันที่ยังบ่ทันแตกจากสงครามในใจกลางนครหลวงวอร์ซอที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

เกียรติปากกาโปงโววาจาสูงอย่าอุ่งคุยขึงตูว่าเก่งกายเกินพลพ้นสิสังหนังนาหาทางปัดเคลียเสียควบปลายปากลิ้นอยากปีนปั้มให้ทานลงบดีเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงนำความมวลซื่นมาฝากต้อนให้กับบรรดาเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำมีทางบทกลอนบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้ทานได้หับฟังเนาะและสำหรับคำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกลอนพร้อมเสียงเพลงมาสร้างความมุ่งมั่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านรับฟังรายการนี้มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนบทกลอนอย่าสุลืมประกอบส่วนมวลซื่นนำกันเนาะเอาก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ทานได้รับฟังคืนนี้ก่อนที่จะมอบเสียงเพลงให้ทานเป็นกลอนที่เขียนจากคำพูดเทพพนมขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานในกลอนที่มีชื่อว่าสวรรค์บ้านนาวิววิวลมผัดไม้กอภัยเคมเถียงจอเจียงเสียงเข่าขันนกสุ่มเสวห้องปลายตองเอียงเอียนยืนยามวาโยตีตอยคือมือมากายพวกเอาไปจวยจู้ในห้องแนบนอนค้อนค้อนเสียงไก่ท่ายังว่าคนขานปัสสานเสียงวอนวอนออดแอมวนไม่ใจสำลานจุนเฟือฟันเฮวันก่อยกอมอ่านก่อนเกาะกายให้สายได้สื่นสวงดวงสมอนหมอมนองนางหนึ่งนงเยาเอาดิ้วโยยวงวีวานวางขันพร้อมแล้วนอบขิงลงผ้าแพวาเทียมพางธรรมศาสตร์สางยอมสั่งมาเติมแต่งเต็มสวรรค์ฟ้า

พูดก่อนทำอีกผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับสวรรค์บ้านนาคำคืนหนึ่งเพิ่นว่านอนอยู่เถียงนาก็โอ้จุดที่มีความสุขบ่จักเสียงลมเสียงลมพัดไม้เสียงนกเขาประสานเสียงใส่กันแล้วก็จุดที่มีความสุขธรรมชาติที่ส่งเสียงเดียวเบิ่งก็งดงามอีกเพิ่นว่าเนาะฝากเป็นความรู้สึกให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้มาหาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนที่เขียนจากโปทองคำอินซูเพิ่นขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าแฟนไผน้อเที่ยวทางมาสู่มือกายผ่านทางเที่ยวเกี่ยวมาเห็นคนเคยพี่เลยมาไกลบ่เคยลวงเคยเลี้ยวนางเด้เคยบ่ถามไทยพอเพื่อฮู้นำน้องไทยถามมาเห็นนางนาดน้องงามลื่นเห็นมาไอเลยเวียนมาหาตื่นตาเลยจองบอกตามสายเห็นแท้เป็นจริงตามว่าไฟฝันเป็นคู่น้องใจไอไฟหานางเด้ใจกอมเกี้ยวสายบ่อนวลนางน้องหวังสายใดน้อแม่นความหวังน้องที่หมายคองเคียงข้างตามใจหมายพีแห่งเอ๋ยเป็นหนึ่งแท้ยิงผู้พีหาแยงคนคือนาดน้องสายแม่นคนแยงน้องคือคนสำคัญหนึ่งเดียวคือน้องเดนางคนเคยคุ้นขอถามนางแดนางเมนแฟนพี่แฟนอ้ายเมนนางบ่น้อง

อ้าวโอทองคําอินซูเนาะเพิ่นมีบทก่อนมาว่าแฟนไผเนาะว่าซั่นเอาเที่ยวทางมาสู่มือกายผ่านกะเห็นกระถึกอกถึกใจเพิ่นว่าก็เลยขอเกี่ยวเบิ่งหน้าถามพอให้ฮู้ว่านวลน้องมีคู่ของแล้วหรือว่ายังว่าซะเนาะเอาหมอเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกๆท่านที่กำลังรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้ก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าสสุพันขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีซื่อว่าอดทนถึงฟ้าฝนหาใหญ่ลงกระนำถึงแม่น้ำวาลีไหลนองมากถึงน้ำท่วมนาสวนฮอดเขือภาคถึงยุ่งยากพร้อมประเสริญสู่ต่อไปถึงตอนนี้ต้นเก๋นปกยังเหงาถึงเขือเต้าแตงตูนต้อยต่ำเตี้ยถึงพักหอมแหวเฮียนเขาวาน้อยถึงจะด้อยบั้นท้ายอาจแม่งหลังถึงชีวิตศาสตร์นี้มีปัญหาจะนักหนาปานใดจะพาฟันถึงให้เงินจะภาคเพียรพร้อมดุมันถึงสวรรค์กันแกล้งจะอดทนถึงต้องเหียนเหตุเวียกเคียงคู่กันถึงลูกนั้นจะเมื่อยล้าเหงื่ออาบตนถึงท้อแท้แสนเศร้าซ้ำหลายหนถึงลูกคมพระมารดายิ่งกว่าทรายถึงมือนี้กินก้อนเกลือต่างเข้าถึงนอนเนาตู่ฟากต่างเหือนใหญ่ถึงผ้าแพผืนเก่าเขาเย้ยใส่ถึงอย่างใดจะสู่สนเผื่อภายหน้า

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้เมื่อกี้หาฟังบทกลอนที่มีชื่อว่าอดทนซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสสุพรรณเพิ่นให้ชื่อว่าถึงฟ้าฝนถึงว่าฝนจะตกฟ้าจะแดดแม่น้ำจะมากมายป่านใดกะยาถึงว่าจะร่วมถึงว่าจะท่วมหรือจะแล้งพร้อมประเสริญจะผ่านพาต่ออุปสรรคนานาประการเพื่อว่าชีวิตเนาะชีวิตที่สดใสคงจะรออายุทางเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเพิ่นจะบ่เป็นคนยอมแพ้เพิ่นจะสู้ถึงว่าจะเรื่องของการทำเฮียนหรือว่าการเฮ็ดเวียกก็เป็นเฮ็ดเคียงคู่กันไปเมื่อยล้าพร้อมอดทนว่าซะเนาะขอบใจบรรดาเพิ่นมีรายการพร้อมเจ้าของบทก่อนเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานหวังจังใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะรับฟังก่อนต่อไปจากสวาละก่อนขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับก่อนที่ชื่อว่าความในใจ

เมื่อว่านางนาดใดหนีใหม่ใจสองใจนางปองมองหมายคู่สมสายสู้ไอ้ขอหลีกทางให้เบิกทางนางยางปะปล่อยสายอ้างว่างนอนนิ่งแนบหนาวสาวเอ๋ยสาวจงได้มีสุขยิ่งหนักหนาจงสำราญลื่นเลิงมวนมโนนวลน้องอย่ามีหมองตรมเศร้าคือหักเฮาข่าวก่อนหักปุ่นสุขถูกฮอนนางเจ้าอย่าได้มีหากว่ามีเมื่อหน้าเข่าปะนวลนางใจเข่าจางนางไปขี้สายคิดถึงน้องป้าปล่อยไปไก่ห้างทางนางมองมนหักบ่ทนเที่ยงมันขาดสะบั้นปั่นสองถ้าอยู่เด้อนาดน้องพวงพี่สายเดิมกัดมาสารความหักไม่อันจริงแท้บ่ลวนเลคือกี้หักมีสีสดสื่นถ้ายังคิดหักคือดังกี้สายนี้คิดถึงเจ้าอยู่เสมอนางเอ๋ย

บทกอนจากสวาลกอนเพิ่นให้ชื่อว่าความในใจนะความในใจที่เว้าออกมาในมื้อนี้ก็ขอบอกน้องว่าถ้าเมื่อใดที่น้องกับเขาหากไปกันบ่ได้ว่าซั่นซะอ้ายยังท่าเด้อว่าซั่นถึงว่าที่ผ่านมาทำตัวบ่ดีก็ยอมรับยอมเปลี่ยนแปลงว่าซั่นเนาะอันนั้นเพิ่นมีความในใจเว้ากับไผคนหนึ่งมาผ่านทางรายการบทกลและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ขอขอบใจหลายๆเนาะมาหับฟังบทกลต่อไปสำหรับกลบทนี้แม่นได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของจำปาสายของขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลสื่อว่าสานโตกวีศิลป์

กวีบ่เหือดแห้งหายห่วงโหยหิวถาดใจยินดีดอมเสื่อมคุมขวมน้อมพาสิทธิ์สอนพญาตอนซอกขวมในแกนเป็นแวนแยงอยู่ได้ตามลักทีบ่งไว้บ่มีให้เสื่อมหายได้แล้วอักษรศิลป์วิจิตสร้างทางอย่างสีวิไลกำลังใจเพิ่งพาจากวาจาภาษาเว้าสัมผัสสละด้วยเรียนอักษรต้นแบบแนบความหมายเด่นพ้นคำซี่ปองทางสัมผัสในนอกนั้นเคียมเอกกวีศิลป์งามอักษรสีสันเสียบคมขวมเนื้อหลักคำประจำสร้างลงวักทวนทีหาโซกคำเสื่องสนมิได้ดังกันกาบก่อนยังบอกสั้นสังคมห่วมขวมดีบอกศีลธรรมปฏิบัติศาสนาสอนซีบอกคุณธรรมงามไส้คองคำผมคองให้มันก็ก่อยกองงานสร้างข่าคนงามผู้ดีแต่งเต็มบ่เพียงมวลอารมณ์ดีประโยชน์แฝงขวมในลึกซึ้งในขวมหูสู่ชีวิตสู่ได้ห้าวหาญใจยิงสายหญิงใจแนบนิ่งเห็นข้อต่อก่อนญาติเหือเพื่อก่อมุ่งคมคองคนคองสีซองสีสันใสจิตใจโดยได้สีวิไลมาดมุ่งตามคนมนุษย์โลกกวีปั๊บโศกฮ้อนหายให้สวงเศร้าได้แล้วเฮาจะสานต่อเน้นสานต่อการเขียนสานต่อซองความในตื่มความคำฮู้ฮู้จุดการเขียนนั้นเป้าหมายสะเดิดตื่นจิงฮู้หลดซาดถูกคืนหลดเสียใจห้องให้หลดแสบเพชรหลดหักมันหลายสั้นมวลมโนนั่นแล้ว

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: พยาธิไข้ยุงลายแม่นสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
2: พยาธิไข้ยุงลายหรือที่เฮาฮู้ผ่านมาว่าไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนเตาดอกไม้น้ำห้องติดตู้ถาดห้องจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระปุกกระป๋องยางติดรถเก่าที่ขังน้ำ
3: 5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและในชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์

เอาเป็นจังได๋ท่านผู้ฟังรับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนผ่านไปหวังว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเนาะบทกลอนที่มีเสื้อว่าสานต่อกวีศิลป์ซึ่งเป็นผลงานการเขียนของจำปาสายของเฮาได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เนาะและคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการเฮาแต่ว่าหลายท่านนอนหลับแล้วเนาะแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็ยังบ่ทันหลับทันนอนเพิ่นให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอขอบใจทุกท่านเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับภาจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ไกสอนวิสัญญาเป็นผู้ดําเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ําคืนนี้ลาตีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

เพื่อนที่มีค่าบ่แม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.หาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการบ่ว่าท่านจะกำลังเกียบที่จะเข้ารับเข้านอนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวขอให้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายขวบอิดเมื่อยและการเติมพลังใจผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวดีที่บุญน้องจะนำเสนอให้ประธานได้หับฟังต่อจากนี้ไปซึ่งจะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆการดำรงชีวิตต่างๆเนาะแต่ละมื้อบุญน้องจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้ สลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะเนาะก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อยให้กับมิตรรายการได้เสื้อว่าบางครั้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อที่ว่าเฮาเมื่อยที่สุดนี่เฮาบ่ได้ต้องการอยากจะได้คำตอบของทุกปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาอาจจะเพียงกำลังใจจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าการที่ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตสู่ในมื้อต่อไปก็คือมื้ออื่นเนาะซึ่งบุญน้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับตอนต้นรายการเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะเฮาฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีซิงเกิลและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

ถูภาสนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาสนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาสนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาสนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนเนาะอาจจะเข้าใจว่าการพักผ่อนนี่คือการนอนหลับอย่างเพียงพอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการพักผ่อนก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ฟังเนาะการพักผ่อนทั้งทางกายก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอส่วนการพักผ่อนทางจิตใจก็คือการหยุดคิดเรื่องที่ว่าเราควบคุมบ่ได้ซึ่งการพักผ่อนทางอารมณ์ก็คือการได้เว้าได้ลมกับคนที่เข้าใจเฮาและก็คนที่ตั้งใจฟังเฮาจากใจจริงเนาะหรือบางครั้งก็แม่นการที่เฮายอมรับความรู้สึกของตัวเฮาเองโดยที่เฮาบ่ตัดสินและก็เพิ่นว่าการที่เฮาเงียบหรือว่าการนั่งฟังเพลงจากเพลงส่งเพลงหรือว่าการที่เฮาวางโทรศัพท์มือถือลงประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นการดูแลหัวใจของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งบางคนนี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากได้เนาะที่จะห่างจากโทรศัพท์มือถือนี่เพิ่นว่าวางได้ปะได้กันมันมีแต่เวลานอนหรือบางครั้งนอนสะดุดตื่นมาก็ยังมาจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะซึ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เฮาบ่แนะนำนะคะผู้ฟังเนาะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็พยายามหลีกออกนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่ก็ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษได้คันว่าเฮาใช้ไปในทางที่บ่ถูกหรือว่าเฮาเสพติดหลายจนเกินไปเนาะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เติมเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา22โมงถึง23โมงทานหมุนขึ้นหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการซึ่งหับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นได้พบว่าการที่เราฟังเพลงเบาๆก่อนนอนประมาณ30นาทีจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายและก็ลดความเครียดได้และจะให้เรานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังเนาะซึ่งนอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลลงอีกด้วยเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าคืนนี้ประธานรู้สึกว่าอิเมื่อยเนาะก็ขอให้ท่านนั้นลองวางโทรศัพท์มือถือลงเนาะปิดจอโทรศัพท์และมาตั้งใจฟังเสียงเพลงม่วนกับรายการลาติเสียงเพลงของเฮาก่อนที่ท่านจะเข้าหลับเข้านอนซึ่งบทเพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บุญน้องตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ให้กับมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอาไปรับฟังอีกสองเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอเติมอีก

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างความสุขกำลังใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะนี้บุญน้องก็มีประโยคนึงที่เป็นประโยคที่ดีและก็ว่าได้เนาะซึ่งเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของตัวเองกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นทุกคนมีเวลาของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จไว้บางคนอาจจะใช้เวลาดนแต่บ่ได้หมายความว่าเฮาจะไปถึงเป้าหมายบ่ได้ต้นไม้แต่ละสนิดยังออกดอกบ่พร้อมกันชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันขอเพียงให้เฮาบ่หยุดยั้งให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเฮ็ดได้แบบนี้บ่ดนผลลัพธ์มันจะงดงามและจะมาในเวลาที่เหมาะสมเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยคที่ดีและก็มีความหมายเนาะบุญน้องหวังว่าท่านที่ได้รับฟังไปก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเชื่อว่าเฮาใช้ชีวิตในแต่ละมื้อนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮาบ่เบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตในแบบของเฮาอยู่อย่างพอเพียงมีเวียกของเฮากับปฏิบัติเวียกของเฮาให้สำเร็จตามเป้าหมายถึงว่ามื้อนี้มันอาจจะบ่เป็นตามเป้าหมายเชื่อว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าเฮามีความอดทนมีความพยายามเมื่อใดมื้อนึงมันจะสำเร็จเป็นตามแผนที่เฮาวางไว้อย่างแน่นอนเนาะปู่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศถูกเมื่อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะซึ่งเฮามีเสียงเพลงเสียงลำเป็นแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เนาะบุญน้องก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำประธานเติมโดยเฉพาะแม่นการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจเนาะผู้ฟังเนาะก่อนจะนอนเนาะเฮาลองคิดถึงเรื่องดีๆโดยเฉพาะแม่น3เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นสำหรับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้กินอาหารที่แซ่บการที่มีคนยิ้มให้เฮาการที่เวียกของเฮาผ่านไปด้วยดีหรือว่าคนในครอบครัวของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงและการที่เฮายังมีชีวิตในมื้อนี้นะคะผู้ฟังเนาะซึ่งเพิ่นเชื่อว่าการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากการขอบใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะช่วยให้เฮาเบิ่งเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเฮาได้หลายขึ้นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการช่วยลดความเครียดในตัวอีกด้วยท่านผู้ฟังเนาะลองเฮ็ดเบิ่งนะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการขอบใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่ละมื้อก่อนที่เฮาจะเข้านอนนี่ท่านผู้ฟังลองเริ่มเฮ็ดเบิ่งเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เฮานั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมีความคิดที่ดีและก็ลดความเครียดไปในตัวของเฮานําเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาบุญน้องหวังว่าเสียงเพลงแล้วก็ขอคิดเรื่องราวต่างๆจะสวยเติมเต็มค่ำคืนในมื้อนี้ให้ประธานนั้นมีความสุขหลายขึ้นแล้วก็ก่อนจากกันเนาะบุญน้องก็มีขอคิดสั้นๆอยากฝากไว้ว่าชีวิตเฮาบ่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆมื้อขอเพียงเฮามันดูแลหัวใจของเฮาก็ถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่18เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าสโนติดสั่งซาสั่งมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสโนสินักกลัวคันเป็นตาโบคิ้วสิบ่าวเบื้องไฟสโนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแปลงทุกทุกการนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวทิศหน้าปะลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น 5:00 น เสียงแคนกระดังแจ้นๆขึ้นมาบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ก็มาดำเนินรายการนำเอาข่าวๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำอีกจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังในยามเช้าๆก็อย่างสิ้นนี้หลายคนได้ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเขาในเวียงานประจำวันของตนเองนั่นก็คือการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเพื่อให้ไทยมาเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอกับความต้องการพร้อมทั้งมีส่วนเหลือแห่ไว้และขายเป็นสินค้าสร้างความสมบูรณ์เข้มแข็งอยู่ภายในครอบครัวนำเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเอารายการล้มทวทิศหับปะลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันอังคารเลยดิวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่18เดือนสิงหาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่4-5มื้อเท่านั้นก็จะฮอดวันที่23สิงหาแล้ววันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศอันเป็นพื้นฐานในการนำพาอภิสัตว์ก้าวไปสู่การปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคม1975นี่แม่นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาประชาชนลาวของพวกเฮาควรคำนึงถึงและเสริมขยายมูลเสื้อ23สิงหาให้มันคงขนองแกนขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญเป็นพร้อมกันเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพันกันยามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นอันละเอียดตัวจริงและประสบผลสำเร็จจึงจะเป็นพื้นฐานนำพาประเทศชาติก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมนิยมในอนาคตรายการล้มทั่วทิศนับปะลุ้นมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละนะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศพร้อมทั้งล้ำและกับเพลงมาเสนอให้ท่านได้ฟังหวังว่าท่านคงจะติดตามฟังจนจบรายการนะ1ชั่วโมงที่พวกเขาได้พบกัน 5:00 น 5:00 น เด้เริ่มต้นของรายการมื้อนี้นี่เช่นเคยแหละให้ท่านฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวจากทิศต่างๆสู่ฐานฟังว่าผ่านมามีข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของพรรคของรัฐของสังคมขององค์การจัดตั้งเฮาต่างๆนั้นมันเป็นคือในใด

อ๋อได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการขอจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้มันว่าถึงโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจคือวันที่13สิงหาคมนี่แหละสายสอนใสสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจถึงสหายลีเครือเสียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการจากไปของสายจูยงจี้อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสุดที่14และ15อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเนื่องในสารในระบุว่าต่างนาให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าฮู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้รับทราบข่าวการจากไปของสายจูยงจี้อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสุดที่14และ15อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่12สิงหาคม2026นี้สายจูยงจี้แม่นหนึ่งในการนำลักที่สำคัญของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้อุทิศสติปัญญาและเหงื่อแห้งของตนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหายแม่นการนำผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญและประกอบส่วนอย่างตั้งนะในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวจีนจีนลาวเป็นการพัวพันหัวมือหอบด้านที่มั่นคงยาวนานมีไม้ติจิตฐานบ้านใกล้เงินเคียงและความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันการจากไปของสายจูจงจูยงจี้บ่เป็นเพียงแต่การสูญเสียบุคคลที่สำคัญของพรรครัฐบาลและประชาชนจีนอ้ายน้องแต่ยังเป็นการสูญเสียเพื่อนมิตรสหายของพรรครัฐบาลและประชาชนลาวของพวกข้าพเจ้าอีกด้วยในท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจนี้ข้าพเจ้าต่างนาให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอแผ่งเบาความทุกข์โศกน้ำสายและผ่านสายไปยังครอบครัวของสายจูยงจี้มณะโอกาสนี้ด้วยนั้นเป็นเว้าถึงเนื่องในโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจของสายสอนใสสีพันดอนนายกรัฐมนตรีที่ได้ส่งโทรเลขแสดงความเศร้าสลดใจถึงสายหลีเครือเสียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการจากไปของสายจูยงจี้อดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสุดที่14และ15อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปแม้นเว้าถึงการปรึกษาหารือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐุมมะลึกตอนบ่ายวันที่13สิงหาคม2026นี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้มีกองประชุมปรึกษาหารือด้านการต่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบังกลาเทศข้างปฐุมมะลึกโดยการเป็นเกียรติเป็นประธานของท่านอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านอาซัดอาลัมซีอัมเลขาธิการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนบังกลาเทศในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายและกระหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีความหนักแน่นขึ้นกว่าเก่าและกองประชุมครั้งนี้นี่2ฝ่ายก็ได้ทบทวนคืนและกระตีราคาต่อการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการพัวพันหัวมือในตัวนะโดยเฉพาะแม่นอยู่ในขงเขตที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจและก็มีท่าแห้งห่วมกัน
สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายผัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบังกลาเทศตลอดระยะ38ปีผ่านมาตั้งแต่การสร้างตั้งสายผัวพันการทูตร่วมกันในปี1988เป็นต้นมาซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็ได้สืบต่อรักษาได้การผัวพันหัวมืออันดีความไว้เนื้อเสื้อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลอันเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการเสริมขยายการผัวพันหัวมือของสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติในอนาคตอย่างใดก็ตามซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานี่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างกันนั้นและคณะผู้แทนขันต่างๆของสองประเทศยังมีความจำกัดซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อสุขยุในการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามในทุกระดับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการนำกันสูงและการผัวพันหัวมือภาคประชาชนโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสร้างตั้งสายผัวพันการทูตระหว่าง2ประเทศที่กำลังจะมาถึงในปี2028ในกองประชุม

จำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันหลังจากนั้นหลังจากสำเร็จกองประชุมแล้วสองฝ่ายก็ได้ร่วมกันลงนามหับห้องเอาบทบันทึกกองประชุมปรึกษาหารือทางด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมบุรีในครั้งนี้เพื่อเป็นบนเองให้แก่การสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในต่อหน้านักข่าวจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่เป็นว่าถึงเพิ่นได้หวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งแนวรักสังสาสครบรอบ76ปีศูนย์กลางแนวรักสังสาสได้จัดปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานขององค์การแนวรักสังสาสครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950หาวันที่13สิงหาคม2026เพิ่นจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026นี้โดยการปาฐกถาของทานกี่แก้วไข่คำผีทุนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาสมีทานศิลวงศ์ขุดไผ่ทุนอดีตประธานแนวรักศูนย์กลางแนวรักสังสาสบรรดาอดีตการนำของศูนย์กลางแนวรักสังสาสคณะการนำศูนย์กลางแนวรักสังสาสห้อมข้างศูนย์กลางครอบครัวการนำและพนักงานภายในศูนย์กลางแนวรักสังสาสเข้าร่วมโอกาสนี้นี่ทานกี่แก้วไข่คำพิทูลเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นสาเหตุเงื่อนไขต้นต่อและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องได้สร้างตั้งองค์การแนวรักสังสาสขึ้นพร้อมนั้นก็ได้ยกให้เห็นภาระบทบาทความหมายความสำคัญและภารกิจประวัติศาสตร์ก็คือผลงานอันพ้นเด่นแห่งการเติบใหญ่ขยายตัว3ระยะประวัติศาสตร์ที่มีสื่อเอื้อนแตกต่างกันคือระยะแนวลาวอิสระแต่ปี1950หาปี1956และยะนี้แมนปฏิบัติบทบาทออกหน้าแทนผักเต้าโฮมควมสามัคคีปองดองทั่วปองสนเฮ็ดสำเร็จภารกรรมปลดปล่อยศาสตร์จากแอกปกครองลาเมืองขึ้นแบบเก่าโดยการหับหู้เอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินครบถ้วนของลาวและยะแนวลาวสังสาสเบื้องต้นเป็นแนวลาวอิสระต่อมานี่ก็เป็นระยะแนวลาวหักศาสตร์แนวลาวหักศาสตร์แต่ปี1956หาปี1979ระยะนี้ก็เป็นระยะที่พรรคเคลื่อนไหวเปิดเผยได้นำพาการปฏิวัติศาสตร์และแนวลาวสังสาสก็ได้สืบต่อภาระบทบาทเต้าโฮมความสามัคคีปลุกระดมประชาชนลาวบรรพเภาประกอบส่วนในกระบวนการปฏิวัติศาสตร์ต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์3บาทค้อนปลุกระดมประชาชนลุกฮือขึ้นยึดอำนาจทั่วประเทศในวันที่23สิงหาคม1975แบบบัวบัวซ้ำน้ำบกคุณแต่จับป่าได้ทุกโตและประกาศสั่งตั้งระบอบใหม่ในวันที่2ธันวาคม1975ต่อมาระยะที่3แมนระยะแนวลาวสังสาสแต่ปี1979จนมาฮอดปัจจุบันนี้ล่ะซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะแนวลาวสังสาสระยะนี้นี่ได้ปลุกระดมประชาชนปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคันทุงเต้าโฮมควมสามัคคีปองดอง4เสาค่ำปองดองสนเผาสั้นคนศาสนาและคนเสื้อศาสตร์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัติเวียงานการทูตประชาชนกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนมิตรใกล้เคียงภาคพื้นและสากลติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภารัฐบาลและพนักงานราชการและเป็นขวดต่อที่นักแน่นระวางผักกลัดกับประชาชนพร้อมนี้ทานประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาสได้เหียกห้องมายังสมาชิกพนักงานจงสืบต่อศึกษาคนขั้วและหำเฮียนมูลเสื้อพื้นฐานของแนวลาวสังสาสเพื่อกำแน่นฝึกฝนละลอมตนเองให้กลายเป็นพนักงานรักแรงของการปฏิวัติและเป็นบอนอิงในการปฏิวัติหน้าที่เวียกงานให้เป็นรูปธรรมนักข่าวจากศูนย์กลางแนวรักสังสาสเพิ่นเป็นผู้เขียนมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจะนำเล่าข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลมดวงอาทิตย์นภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่จากนี้ไปมาฟังข่าวรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ลงติดตามสุขยูสินทางหลวงแห่งชาติเลข 8A ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติวันที่11สิงหาคมนี้ท่านเลขไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านวันทองบุตรตนวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหัวหน้าห้องการกระทรวงหัวหน้ากรมแผนการและการเงินห้องกรมและพนักงานวิชาการจากโยธาธิการและขนส่งสมทบกับการนำแขวงบุรีรัมย์ไซและแขวงกำมวลก็ได้ลงสุขยุติตามแก้ไขผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อพื้นฐานโครงล่างคมนาคมโดยเฉพาะแม่นเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A เมืองคุณคำแขวงกำมวลเพื่อประเมินสภาพผลกระทบและสุขยุการน้ำของแขวงการน้ำของเมืองคุณคำแผนกโยธาธิการและขนส่งสองแขวงสองแขวงนี่ก็คือแขวงบุรีรัมย์ไซและแขวงกำมวลฮะละและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยเฉพาะเป็นกรมขวดทางให้เอาใจใส่แก้ไขผลกระทบเฉพาะหน้าให้เข้าสู่สภาพปกติภายหลังการลงที่ต่ำครั้งนี้คณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับสภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นทุจริงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแผนการรับมือระยะยาวโดยเฉพาะแม่นเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A ได้รับผลกระทบจากพายุในปี2016นี้จำนวน2ครั้งครั้งที่1แม่นเกิดขึ้นแต่วันที่14หาวันที่16กรกฎาคมได้รับผลกระทบหนักสมควรส่วนครั้งที่2เริ่มแต่วันที่แม่นเริ่มแต่วันที่4สิงหาปัจจุบันแม่นได้รับผลกระทบนักสมควรต่อพื้นฐานโครงล่างภายหลังได้ฟังการรายงานโดยสังเกตของแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงแล้วท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งคือท่านเลขไหลศรีวิไลนี่แหละนะเพิ่นก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพที่เกิดขึ้นเป็นต้นแม่นฝนตกหนักดินเจือนน้ำปลาไหลสุสร้างผลกระทบต่อห้องระบายน้ำและขอบทางเฮ็ดให้ทางเปเพเสียหายในบางจุดพร้อมนั้นเพื่อบ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดเพิ่นได้เน้นให้เอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นแม่นสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขเส้นทางที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถสัญจรไปมาได้บ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดพร้อมทั้งเป็นเจ้าการพกระดมผู้ประกอบการสุ่มทื่นฮ้อนเข้าใส่ในการแก้ไขเฉพาะหน้าสืบต่อเฝ้าระวังสภาพดินฟ้าอากาศปริมาณน้ำฝนตลอดระยะฤดูฝนนี้พร้อมทั้งการเก็บอุปกรณ์ภาชนะที่จำเป็นการเก็บงบประมาณเงินแห่บ่วงเงินฉุกเฉินและอื่นๆการเก็บสรุปสังรวมผลเสียหายเป็นระยะข้อมูลให้ทวงทันในขอบเวลาบ่ให้แก่ยาวเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการเสนอภาคส่วนเกี่ยวของรับรู้ให้ทันเวลาสำหรับทิศทางในการแก้ไขเฉพาะหน้าและยาวนานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเอกภาพน้ำบรรดาคำคิดคำเห็นและข้อเสนอของสองแขวงโดยให้กรมขวดทางเป็นเจ้าการประสานงานเปิดกองประชุมในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงานให้มีความสะดวกว่องไวทันเวลาและเน้นหลายปัญหาในการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนนี้ฮะอันนี้ก็เป็นเข้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ลงติดตามสุขยู่แก้ไขปัญหาสภาพเส้นทางเปเพอยู่ทั้งแขวงกำมวลและแขวงบุรีรัมย์ไซคือเส้นทางเลข 8A แหละข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่เตือนแรงงานลาวที่ต้องการไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ EPSคือวันที่13สิงหาคมนี้กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้ออกแจ้งการถึงผู้ออกแรงงานลาวภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงานหรือว่า EPS ให้มีสติระวังตัวในการรักษาและบ่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวปัจจุบันนี้ได้มีบุคคลและนิติบุคคลที่บ่ได้รับอนุญาตเคลื่อนไหวเสนอเงื่อนไขให้ผู้ออกแรงงานลาวสามารถเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีได้ไวขึ้นโดยจะแต่ว่าจะต้องได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากกรมจัดหางานกำหนดไว้ฉะนั้นหัน
เพื่อป้องกันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนดังกล่าวขอให้ผู้ออกแรงงานลาวจงมีสติระวังตัวในการรักษาและบ่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้แก่ภาคส่วนอื่นที่บ่แม่นที่บ่มีส่วนเกี่ยวของในกระบวนการจัดส่งของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาสิทธิ์และข้อมูลส่วนตัวบ่ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการของกลุ่มคนบ่หวังดีนั้นเพราะการไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงานหรือ EPS แม้นการจัดส่งระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ได้เห็นดีให้กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเฮาเฮ็ดหน้าที่ในการจัดส่งผู้ออกแรงงานลาวและองค์การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐเกาหลีต่างหน้าให้กระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเฮ็ดหน้าที่ในการรับเอาผู้ออกแรงงานลาวโดยที่บ่อนุญาตให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการดังกล่าวนี้ดังนั้นท่านพบปัญหาสามารถแจ้งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม021 2177 38 021 2177 38เอาฟังไว้ให้คักฟังไว้ให้ดีแรงงานลาวที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีนะระวังจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีที่มาหลอกลวงนะคือเพิ่นเว้าอะไรทุกทุกใดแห่งซ้ำนะอันนี้ก็คือกันนั่นแหละย้อนทุกยากขาดเขินจึงไปดิ้นหนออกแรงงานอยู่ต่างประเทศเพื่อหาเบี้ยหาเงินมาสู่ครอบสู่ครัวโกงกันข้ามพัดไปถึกในหน้าโกงซะตั๋วซะก็เฮ็ดให้เสียเวลาเสียเงินเสียคำอีกดังนั้นทางกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมเพิ่นก็ได้เตือนแรงงานลาวที่ต้องการไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ EPS หรือว่าระบบอนุญาตการจ้างงานให้มีสติระวังตัวเพิ่นบอกว่าบ่ควรหมายความว่าบ่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลอื่นรับทราบนอกจากกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีบุคคลและนิติบุคคลที่บ่ได้รับอนุญาตได้เคลื่อนไหวเสนอเงื่อนไขนะเสนอเงื่อนไขให้ผู้ที่ไปออกแรงงานลาวที่สามารถเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีได้ไวขึ้นนะเฮ็ดตามการจัดตั้งตามระบบต้องได้ใช้เวลาแดเพิ่นเพิ่นมาสวยโอกาสตัวโยหลอกลวงว่าถ้าเจ้าจะไปไวมาติดต่อกับข่อยแม่ข่อยสามารถแลนให้ได้แต่ว่าต้องได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มนี่ก็จะน้อยหลายๆนั่นก็แม่นขึ้นกับการเรียกห้องของผู้วิ่งเต้นว่าซะเสียค่าจ่ายเพิ่มนี่นอกจากกรมแรงงานกรมจัดหางานกำหนดไว้หมายความว่ากรมจัดหางานกำหนดไว้นี่การใช้จ่ายนี่ประมาณสมมติว่า 20,000 กีบแต่พวกกลุ่มคนบ่ดีเพิ่นว่าไปสามารถไปไวได้แต่ต้องเสียค่าจ่ายเพิ่มค่าใจเพิ่มนี่อาจจะขึ้นเป็น 50,000 กีบบ่หรือ 100,000 กีบอย่างสิเนี่ยเนาะก็ต้องได้มีสติระวังตัวเด้อดีแท้ก็แม่นไปตามการจัดตั้งหั่นแหละเพราะว่าเวียกงานนี้แม่นรัฐบาลลาวกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้เซ็นสัญญากันโดยแม่นกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเฮาเฮ็ดหน้าที่ในการจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีและองค์การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐเกาหลีต่างหน้าให้กระทรวงจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีเฮ็ดหน้าที่ในการรับเอาผู้ออกแรงงานลาวตามสัญญานี่ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเด้อเอาคราวนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้กักตัวกระบวนการในหน้าฆ่ามนุษย์4คนมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายวันที่23เดือนมิถุนายนปีนี้แหละเจ้าหน้าที่
กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์กรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้รับแจ้งความจากพลเมืองดีว่ามีขบวนนายหน้าคนลาวและคนต่างประเทศมาติดต่อซอกหาคนขวายและซักซ้อนเอาหญิงสาวลาวให้ไปแต่งดองกับคนต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องอยู่ที่บ้านอยู่เพียเมืองคำแขวงเสียงขวางและบ้านหนองเข็งเมืองไซทานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยวางเงินค่าดองจำนวน170ล้านหา210ล้านกีบจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บกำข้อมูลและเอกสารลงติดตามพิสูจน์ความพิสูจน์ตามหลักการวีซ่าเฉพาะจึงฮู้ได้ว่าพวกในหน้าที่มาเซาเฮือนอยู่บ้านนารอบเมืองไซทานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยเอาสถานที่เฮือนเซาดังกล่าวนั้นเป็นบ่อนเบิ่งตัวผู้หญิงและผู้ชายจนมาฮอดวันที่22เดือนกรกฎาคม2026เจ้าหน้าที่กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ก็ได้ลงสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านนาล่อมเข้ากวดค้นสามารถกักตัวเป้าหมายได้จำนวน4คนเป็นหญิง2คนและมีคนต่างประเทศ1คนมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและปัจจุบันนี้ก็ยังสืบต่อขยายผลซอกหากลุ่มแก้งขบวนการที่เอาตัวลบหนีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเช่นเดียวกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์กรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนบรรพาบุคคลใดหากมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าแม่นให้หยุดเซาซะและจงช่วยกันมีสติระวังตัวป้องกันตนเองและคนในครอบครัวบ่ให้ถูกตัวโยหลอกลวงบังคับผูกมัดด้วยหนี้สินซึ่งจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมและวิธีการของขบวนการฆ่ามนุษย์ที่มาสักซ้วนให้ลูกหลานของท่านไปแต่งดองกับคนต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในเมื่อพบเห็นหรือสงสัยเหตุการณ์ดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลหาเจ้าหน้าที่บ่อนที่ใกล้ที่สุดหรือแจ้งทางเบอร์สายด่วนกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์1300และเบอร์ WhatsApp 02022881300ได้ทุกเวลานะอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้เตือนเด้เพิ่นได้จับนายหน้าฆ่ามนุษย์ได้4คนแล้วเอามาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพวกเราต้องมีสติมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเด้ออย่าเสื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตได้นี่อันนี้พวกเราจงถือเป็นบทเรียนถือเป็นบทเรียนเพื่อรักษาลูกรักษาหลานของพวกเราบ่ให้ตกเป็นเหยื่อขององค์การฆ่ามนุษย์ในอนาคตข่าวต่อไปอาจจะเป็นข่าวสุดท้ายท่านผู้ฟังนั้นเว้าถึงอัญการลาวกับไทยนี่ได้เพิ่มทวีการหัวมือเวียงงานอัยการในการต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมนี้อยู่ที่นครปากเสกแขวงจำปาสักองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นได้จัดกองประชุม2ฝ่ายลาวไทยเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านกฎหมายและพฤติกรรมตัวจริงในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านมงคุณจิระไซสกุลห้องหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยมีท่านนางมโนลีศรีสวรรค์ห้องผู้อำนวยการองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวและคณะผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสองประเทศเข้าร่วมหลังจากนี้ของประชุมหันเพิ่นก็ได้ทบทวนคืนสภาพการค้าขายสัตว์ป่าการปฏิบัติสนธิสัญญาไซเต็ดให้มีผลสำเร็จและสิ่งท้าทายทางด้านนโยบายกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสัตว์ป่าการสืบสวนสอบสวนการสั่งฟ้องการหัวมือทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการสั่งฟ้องผู้ให้คำแนนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าอยู่2ประเทศอย่างมีประสิทธิผลและในโอกาสนี้นี้ท่านคำเพชรสมวรจิตรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ตั้งหน้า
องค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ยกให้เห็นว่าอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติเป็นปัญหาท้าทายที่ลาวและไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลโดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสร้างเครือข่ายกลไกประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสากลต่างๆที่สองฝ่ายเป็นภาคีนำเอาผู้กระทำผิดที่เอาตัวลบหนีมาดำเนินคดีเหตุแห่งสังคมมีความสงบสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างยืนยงอย่างมีประสิทธิผลนี่เอาอันนี้ก็เป็นอัยการสูงสุดของลาวอัยการลาวและไทยได้เพิ่มทวีการร่วมมือเวียกงานอัยการในการต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติร่วมกันอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังอีกข่าวนึงสำหรับข่าวนี้แมนวันที่11สิงหานี้การนำเมืองไซบัวทองพร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองซึ่งนำโดยท่านสินณสอนแสงจันทวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองท่านบัวรภาไสยวงศ์ฮองเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องของเมืองไซบัวทองแขวงคำมวนเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่บ้านหนองผือบ้านกุดน้ำใสบ้านท่าแฮตาแสงนาเผ่าเมืองไซบัวทองแขวงคำมวนและการลงเคลื่อนไหวติดตามสภาพน้ำท่วมครั้งนี้แมนได้สำรวจบรรดาบ้านที่ได้ผลกระทบเส้นบ้านหนองผือบ้านกุดน้ำใสบ้านท่าแฮและบรรดาเส้นทางที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจากการลงสำรวจพื้นที่ตัวจริงเห็นว่าอยู่บ้านหนองผือไม่ได้ผลกระทบน้ำท่วมเนื้อที่นาจำนวน140เฮกตาร์กว่าบ้านคุดน้ำใส43เฮกตาร์กว่าบ้านท่าแห่11เฮกตาร์กว่าบ้านเหือนของประชาชนถูกน้ำไหลเข้าทั่วเมืองไซบัวทองมีบ้านที่ได้ผลกระทบจากน้ำไหลกระท่วมทั้งหมด21บ้านเนื้อที่ปักดำเข้านับปีถูกท่วม700กว่าเฮกตาร์สวนยางพารา2เฮกตาร์มันต้น3เฮกตาร์หนองป่า4หนองได้เคลื่อนย้ายหม้อรับไฟ4หน่วยเส้นทางได้รับผลกระทบ9เส้น23จุดและน้ำท่วมขวด10แห่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวการนำเมืองก็ได้วางมาตรการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมอบให้แต่ละตาแสงลงปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนในบ้านที่ถูกผลกระทบและก้าเกียงกำลังตะลุมบ่อนเป็นต้นว่าเสานุ่มกำลังป้องกันชาติกำลังป้องกันความสงบเพื่อช่วยเหลือทุกข์เสื่อมเฝ้าระวังป้องกันในการแก้ไขทุกข์เสื่อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งติดตามเก็บกำข้อมูลสภาพน้ำท่วมในแต่ละบ้านอย่างเป็นปกติต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ขันเทิงหับทราบปลุกระดมสุขยู่ประชาชนบ้านที่มีความเสี่ยงให้มีความเกี่ยมพร้อมฮอดด้านเพื่อความปลอดภัยฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทางเมืองไซบัวทองแขวงคำมวนการนำของเมืองได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมบ้านของประชาชนมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการวันนี้บุญเทียงเก็บไว้ในวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

คันว่าใจประสงค์แล้วกลางดงกันยังวัดธงคันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกับวัดดงสบายดีมีรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz ผลของการหับฟังแจ้งสะดวกสบายหับฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบางหับฟังผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์เบอร์ไปเว็บ .lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกทักทายถามข่าวมีรายการทุกๆท่านเนาะหับฟังรายการของเราอยู่ในปัจจุบันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หับฟังได้เนาะส่วนว่าผู้ใดที่ติดตามหับฟังอยู่ต่างประเทศก็แม่นหับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ถือว่ามื้อนี้สืบต่อโอลมทักทายมีรายการคือเก่าในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้อากาศปรับเปลี่ยนแดดท่านผู้ฟังพญาตามฤดูกาลแดดผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำอาจจะมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพแดดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะไรมีรายการควรจะไปห้องหมอหรือว่าสุขศาลาเนาะบ่ควรที่จะปินปัวเองย่านมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นไข้และยานี่ยาเสื้อแต่ว่าเป็นไข้หวัดและย่านเป็นไข้ยุงลายหลายกว่าเนาะดังนั้นเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการในการทำลายแรงเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายให้ได้ถ้าว่าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายกับบ่มีพยาธิไข้ยุงลายยุงตัวน้อยๆสามารถฆ่าชีวิตคนได้ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายด้วยการอนามัยถ้าว่าอยู่ตามครัวเรือนของเมล็ดการนั้นมียุงลายต้องเลือกยาฉีดป้องกันยุงของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปไว้ฉีดป้องกันยุงเพื่อว่าบ่ให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายท่านผู้ฟังย่านเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าป้องกันไข้ยุงลายได้ต้องเริ่มจากตัวเฮาเองนอกจากการอนามัยแล้วต้องป้องกันบ่ให้ยุงกัดละกากำจัดแรงเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายให้ได้เนาะนอกจากมียาฉีดป้องกันยุงแล้วผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันคือแป้งนัวยาอมซากาเฟกามีเส้นเดียวกันท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นแป้งนัวแบบนี้ให้แม่บ้านแม่เฮือนของเฮาได้เลือกได้สมใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนลาวเองแป้งนัวแน่นอนว่าหลายคนฮู้จักละกะซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเดแต่ว่าพวกเฮาอยากให้สมใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนลาวเองแป้งนัวนี่มีคูอยู่ทุกเฮือนเลยอาจจะใส่ในคาบข้าวเซ้าสวยแรงตามความต้องการของมิลการเพิ่นว่าใส่หน่อยแซ่บหน่อยสลายแซ่บหลายก็แม่นความจริงเด้เนาะคนส่วนหลายมักนำใส่ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยที่ว่าเหมือนเสยผลิตภัณฑ์ของคนลาวดังนั้นหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวดีกว่าท่านผู้ฟังแป้งนัวมีแล้วในปัจจุบันก็คือแป้งนัวของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แหละถ้าว่ามีรายการสนใจซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือบางผู้ใดที่อยากได้ไปจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบนี้ก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709ตอนต้นรายการแบบนี้มีรายการเปิดวิทยุท่าฟังเพลงลูกทงบรรณาอยู่ก็จะมอบเสียงเพลงให้มีรายการได้ฮับฟังก่อนเนาะและเนี่ยต่อไปพวกเรายังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษก็ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ทะธรรมศาสตร์เดเชียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดเซียเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้ฉันใส่สุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตับปุ๋มบำรุงเลือดบำรุงร่างกายต่างกลุ่มตามฐานคัดเลือกสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับชับไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324499
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดก็ปวดมีบ่ก็เลยได้คนขวบและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขวบผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเฮาได้มีมา
3: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
4: หลังจากที่มีรายการและท่านผู้ฟังรับฟังเสียงเพลงในรายการเพื่อสุขภาพดี FM 103.7 MHz 30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านผู้ฟังต้องย้ำเติมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งซากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงส่วนว่าผลิตภัณฑ์ที่หับใส่ในครัวเฮือนกับมีเสนอการปิดต้นแมนแป้งหนัวมีรายการสะดวกทีจะไปแวะซมแวะซื้อแวะอุดหนุนสถานที่ตัวจริงตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซซิธานครหลวงวิจันทร์อันนั้นเป็นสถานที่ที่1เนาะส่วนว่าสถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทน์ใกล้สถานที่ใดใกล้จุดไหนไปแวะซมแวะซื้อไปแวะอุดหนุนได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวภูมิปัญญาเพื่อเป็นการซุกยู่เศรษฐกิจลาวให้ดีขึ้นราคากับบ่แพงท่านผู้ฟังสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ซมไส้ส่วนว่าทานยิงทานไส้ไว้กังคนรวมถึงผู้อายุสูงทานที่มักดื่มซากาเฟในตอนเช้าแบบนี้ได้ทั้งสุขภาพดีไปพร้อมขอแนะนำสาเห็ดเมือนปีกาเฟเห็ดเมือนปีที่ช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายพอในร่างกาย ของคนเฮาจะมีสารพิษหน่อยหลายแตกต่างกันไปแน่นอนมาทุกคนต้องมีตามที่เฮาได้หับสารพิษในแต่ละมื้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการอยู่การกินมาจากการสูบดมเอาควันพิษสารพิษต่างๆเนาะก็เข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายคือซาเห็ดมื้อปีและกาเฟเห็ดมื้อปีนอกจากจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายแล้วยังช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีป้องกันพยาธิหัวใจประดุงภูมิแพ้ผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียแบบนี้สมุนไพรเห็ดมื้อปีสวยทันได้เด้อจะเลือกซาเห็ดมื้อปีก็ได้เลือกกาเฟเห็ดมื้อปีก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่เมลกานั้นเปิดใจลองดื่มลองสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวคือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทุกอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อได้ง่ายราคาบ่แพงซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศผู้ใดที่อยากได้เป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อไปไว้ดื่มตามครัวเรือนของเมลการก็ได้เช่นเดียวกันเนาะให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปน้ำกันอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเห็ดมื้อปีฝากเมลการไว้ติดต่อสอบถาม020-5570-4709 021-412-977มาคันบรรยากาศโดยเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งไล่เนี่ยต่อไปเข้ามาโอลมกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เมลการได้รู้จักแต่ว่าตอนนี้มาคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมแล้วมาพลิกพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากกระถือโค้งแห้งสังสารโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: เมืองลาวส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
2: ทักทายเมลกันเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆเนาะพวกเฮายังอยู่นำกันกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านผู้ฟังผู้ใดที่หาข้อมูลขึ้นมาหาฟังต้องแจ้งไว้ก่อนรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเมลกันฮู้แล้วหรือยังเนาะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดผู้ใดที่เคยสมใช้แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพเพราะว่าเมลกันเก่านี่กลับมาซื้อซ้ำหลายทานเนาะก็ต้องขอขอบใจที่ซวยซื้อซวยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนลาวดังนั้นขอให้ประชาสัมพันธ์บอกต่อว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นดีต่อสุขภาพแล้วก็มีการแนะนำบอกต่อกันไปเนาะปากต่อปากก็ได้ท่านผู้ฟังเพื่อว่าสินค้าดีๆนี้จะได้เข้าถึงมิตรการผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเดย้ำกันเติมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีทั้งสากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หับไส้ในครัวเฮือนก็คือแป้งนัวกับมีเส้นเดียวกันเด้อถ้าว่าเว้าแบบนี้มีรายการอยากเข้าไปเบิ่งกับหูกับตาเลยให้เห็นสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็เข้าไปได้สถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเบียงเจริญเมืองไซเซฐานนครเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทงนครเวียงจันทน์เนาะไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงแต่ประการใดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557040709 0214129777เมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมือง

0: บูฮันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
0: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขั้นสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ที่จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาสิเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหม่างใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: อยู่เมืองลาวส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเป็นรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังอยากแพงทุกท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่ออย่างนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่อนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบก็กำหนดรายการในมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารเด้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่18เดือน8หรือว่าเดือนสิงหาคศ2569กงกับคศ2026วันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวบ่ทันผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะอีกบ่พอเท่าใดอีกประมาณ10กว่ามื้อเท่านั้นได้จะเบิดเดือนสิงหาแล้วเด้ไว้แท้ๆเนาะวันเวลานาทีนี่เดือนกันยาก็จะเข้ามาแทนที่กับกาเกียมอะไรเนาะระยะนี้ก็ได้กาเกียมบางคู่บางคนโดยเฉพาะมีผู้มีลูกมีเต้าเนาะผู้เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่กาเกียมซื้อเครื่องทำเครื่องเฮียนซื้ออุปกรณ์การเฮียนกันศึกษาให้แก่ลูกแก่หลานเนาะวันที่1เดือน9นี่ก็จะไข่ส่งเฮียนแล้วไข่ส่งเฮียนใหม่แล้ว2026 2027ได้ส่งเฮียนไข่ขึ้นยาเป็นทางการแล้วในวันที่1กันยาที่จะมาถึงนี้อีกบ่พอเท่าใดมื้อเนาะอีกประมาณ2อาทิตย์อีกประมาณ2อาทิตย์ก็สุกเฮียนใหม่ก็จะไข่ขึ้นทางเฮียนสายสามัญเป็นปฐมศึกษาทางเฮียนสายสามัญต่างๆมันก็จะเริ่มเข้าเฮียนเป็นปกติรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆเนาะภายหลังที่ว่าพักเฮียนมาเป็นเวลา3เดือนเป็นเวลา3เดือนเนาะฉะนั้นก็ถือว่ามาระยะนี้ก็อยู่ในระยะการกาเกียมแต่ว่ามาพบกับมีรายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนเช้าสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ก็ถือว่าเย็นสบายอยู่เนาะในตอนเช้ามาก็มีลมพัดมาเป็นบางระยะระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนเด้สภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นขอให้รักษาสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่รุ่นนี้ก็หาก็เซาเด้เป็นวัดเป็นไงเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงนะสภาพร่างกายของเฮานี่มันก็ปรับตัวบ่ทันฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงที่สุดเนาะกันดื่มสิ่งของที่มันเย็นๆนะเย็นๆเกินไปนะอาจจะเฮ็ดให้เฮาอักเสบระบบหายใจแล้วหลอดลมบ่หรือว่าอย่างต่างๆระบบทางเดินหายใจว่าท่านซะเนาะเสี่ยงต่อการอักเสบได้ฉะนั้นก็ให้มีสติระมัดระวังแล้วก็อีกอันนึงน้ำฝนคือจังซี่ก็มีหน่อไม้มีเห็ดมีอย่างต่างๆจะบริโภคก็ต้องเบิ่งซะก่อนนะว่ามันมีสารพิษตกค้างบ่เนื่องจากว่าการเฮ็ดกสิกรรมระยะนี้เดี๋ยวนี้บางบ่อนก็ใส่สารเคมีเนาะยันน้ำมันเปื้อนมันอย่างฝนตกใส่น้ำมันเซาะสารเคมีไปถึกพืชผลผลิตต่างๆเนาะยันมันเกิดมีสารพิษตกค้างฉะนั้นก็ควรการบริโภคต่างๆก็ควรให้เบิ่งเนาะเอ้าถ้ามีข่าวเขาต้องมาฝากมาว่ามาบามโอมาลุมให้มีรายการนะครับฟังรับชมอีกเช่นเก่าเช่นเคยเริ่มต้นทับเอ็ดนี่เป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นนำเวียกงานอยู่สถาบันอุตสาหกรรมและการค้าและพลังงานข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่14สิงหานี้ตามสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเลยสิ้นนำเวียกงานอยู่สถาบันอุตสาหกรรมและการค้าที่บ้านด่านสร้างเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านมาเลยท้องกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบรรดาของรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เขาร่วมสถาบันอุตสาหกรรมและการค้าพลังงานมีพลังงานรัฐกรทั้งหมดนี่64คนเนาะยิง33คนประกอบมี3แผนกคือและ70เนาะจึงเฮ็ดหน้าที่ให้การสนับสนุนวิชาการเป็นศูนย์วิจัยเฮท่านแห่งชาติและก็เป็นศูนย์เฮียนฮู้ฝึกอบรมระดับชาติในแขนงอุตสาหกรรมและการค้าพลังงานและการธรณีศาสตร์โปรเฮโดยได้เปิดให้มีการบริการวิจัยเฮหายากในปี2023เป็นต้นมาพร้อมทั้งสร้างบุคลากรที่ได้รับการยั่งยืนความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญของจีนซึ่งว่าสามารถลงลึกด้านข้อมูลโครงสร้างธรณีศาสตร์หินกรานิตเนาะพวกพังอยู่ทั้งแขวงบริคำไซคำมวลสวรรณเขตและก็จับประซักเซกองสารวัตรอัตปือมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีเนาะนอกจากนั้นก็ยังได้ สร้างยุทธศาสตร์สร้างคู่มือระเบียบการคุ้มครองและก็ความเข้มแข็งทางด้านบุคลากรในขณะการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้โอ้ลมโดยเน้นนักให้สร้างและก็ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถลงลึกด้านวิชาเฉพาะอย่างแท้จริงเพื่อปฏิบัติงานตัวจริงมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลสืบต่อส่งเสริมและก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนาะเข้าฝึกอบรมเนาะฝึกงานอยู่สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านบทเรียนและก็ประสบการณ์ให้แก่เขาเจ้ากลายเป็นบุคลากรหับไส้ชาติเพื่อลดพรการจ้างวิศการหรือว่าเชี่ยวชาญจากต่างประเทศเอาใจใส่ค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในประเทศเพื่อให้มีฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนถูกต้องและก็เป็นวนอิงให้แก่การวางนโยบายคุ้มครองและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยงเอาอะไรก็เป็นข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่นำอยู่สถาบันอุตสาหกรรมและการค้าและกับพลังงานเป็นข่าวทำอิฐเนาะมาต่อที่ข่าวที่2นี่ข่าวเกิดขึ้นในวันที่14สิงหาคมเช่นเดียวกันเนาะทารินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงดังกล่าวนี้ก็ได้ลงกวดกาสภาพการระบายน้ำเกี่ยมพร้อมทำเงยกับฤดูฝนตามเรียบเคมน้ำอยู่ในน้ำคลองและก็น้ำสาขาใน6จุดสำคัญอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะประกอบมี5เมืองนี่ประกอบมี5เมืองก็เพื่อหัดเกี่ยมความพร้อมและหับมือให้หัดกุมในการบริหารจัดการน้ำและก็ป้องกันผลกระทบภัยน้ำท่วมเนาะซึ่งว่าสภาพการลงกวดกาตัวจริงนี่ใน6จุดมี6จุดสำคัญเลยก็หนึ่งนี่เมืองสังทองนี่ขวดน้ำตอนนี่ปัจจุบันก็เป็นน้ำธรรมชาติสามารถไหลออกสู่น้ำคลองได้เป็นปกติสำหรับจุดนี้กรมชลประทานก็ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกับบริษัทอมตะเนาะเพื่อศึกษาสำรวจและก็ออกแบบการก่อสร้างประตูน้ำและก็จักสูบน้ำจักสูบระบายน้ำในอนาคตเพื่อพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีแผนติดตั้งไม้ลาวัดแทกเนาะระดับน้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้กับประชาชนจุดที่2นี่เมืองศรีสัตนาคเมืองศรีโคตรตะบองขออภัยเนาะจุดที่2นี่เมืองศรีโคตรตะบองในประตูน้ำนี่แม่นแล้วก็จักระบายน้ำห้วยทรายมูลเนาะแล้วก็บ้านหนองดาสามารถทำประกันการยู่เข้าของน้ำของได้ดีถึงว่าจุดนี้แนวใดก็ตามเนาะก็ยังจำเป็นต้องได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วก็ท่อดูดระบายเนื่องจากหัวกะโหลกอยู่สูงก็คือหัวจักนะซึ่งหากเกิดน้ำท่วมนี่อาจส่งผลกระทบต่อเฮือนสาธารณประชาชนนี่3-5หลังคาเฮือนเนาะในนาทีประมาณ10เฮกตาร์ทั้งนี้นี้กรมชลประทานก็มีแผนที่จะเพิ่มท่อดูดลงเติม1เมตรแล้วก็ติดตั้งหลาวัดแทกน้ำเพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะจุดที่3ในเมืองศรีสัตนาคสถานีวัดแทกระดับน้ำหลัก4บ้านทาพลันไซระดับน้ำของได้ขึ้นสูงสุดในวันที่10-11สิงหานี้อยู่ที่ 11.11-11.29 เมตรเนาะแล้วก็ระดับส่วนภัยนี่แม่น 11.50 เมตรแต่วันที่12กับวันที่13ผ่านมาระดับน้ำนี่ได้ลดลงอย่างตัวเนืองได้อยู่ที่ 10.90 เมตรเนาะซึ่งจากจุดระดับส่วนภัยนี่ลดจากระดับส่วนภัยนี่ 0.60 ซมเนาะซีนี่แม่นหักเมืองหาดไซฟองเนาะเมืองหาดไซฟองประตูระบายน้ำจักสูบระบายห้วยเดือบ้านสีฐานใต้เนาะได้ฟื้นฟูสำเร็จในเดือนพฤษภาคม2016แล้วก็มีประตู5ปองแล้วก็มีจักสูบระบาย3เครื่องกำลังสูบรวมนี่แม่น 15,000 เมตรก้อนเลยต่อชั่วโมงซึ่งช่วยลดพรผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมได้387เฮกตาร์โดยมีแผนการจะมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของคนวิ่งจันนี้ในวันที่17สิงหาถือว่ามอบแล้วเนาะถือว่ามอบแล้วโครงการดังกล่าวนี่ถือว่ามอบในเมื่อวานนี้แล้วเนาะเมืองปากงืมนี่ประตูระบายน้ำจักสูบระบายน้ำห้วยหมักเหี้ยวนี่บ้านหมักเหี้ยวเนาะได้ฟื้นฟูสำเร็จในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันเนาะเช่นว่ามีประตูน้ำ8ปองแล้วก็จักสูบน้ำ6เครื่องกำลังสูบรวมนี่มัน 30,000 เมตรก้อนต่อชั่วโมงส่วนลดผลกระทบหน้าที่เกษตรกรรมนะพื้นที่เกษตรกรรม4เมืองประมาณ1,050เฮกตาร์เลย มีกำหนดจะมอบฮับนี่บ่แม่นจะเลยมอบแล้วเนาะมอบในเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันเนาะวันที่17สิงหาวันที่17สิงหาแล้วก็6นี่มันเมืองปากเงินโครงการก่อสร้างประตูน้ำท่าหนองคันบ้านบางโพเนาะโครงการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขผลกระทบพื้นที่เกษตรกรรม 1,790 เฮกตาร์ในจำนวน9บ้านรับเหมาโดยบริษัทบุญเที่ยงสง่าก่อสร้างมูลค่า11ตึกกิฟต์ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเร่งตีของอัตราแลกเปลี่ยนเนาะราคาวัสดุและก็น้ำมันเชื้อไฟเนาะผู้บริษัทรับเหมาก็จึงได้เสนอให้ดัดปรับหน่วยการก่อสร้างขึ้นใหม่เนาะและก็คาดว่าจะเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติในไวๆนี้ในไวนี้มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับท่านเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงสวรรณเขตท่านบุญจุดบุประเสริฐพร้อมด้วยการนำที่เกี่ยวข้องมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวอยู่ตามบ้านต่างๆที่ถูกน้ำท่วมในเขตจุดสุ่มเสียงไข่เมืองไซบุรีข่าวเกิดขึ้นในวันที่16สิงหาท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงในประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยท่านคำผุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงมีการนำห้องว่าการหัวหน้าแผนกการพวกภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมเนาะเข้าร่วมก็มีประธานคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามประชาชนเนาะคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามประชาชนพร้อมนำเครื่องเอาเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าเครื่องใช้การปรุงแต่งอาหารในครัวเรือนนี่น้ำดื่มปลากระป๋องปลากระป๋องนั่นแหละแล้วก็มีสำเร็จรูปไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่ตามบ้านต่างๆเขตจุดสุ่มเสี่ยงไข่เนาะเมืองไซบุรีในนั้นแม่นได้ขี่เรือไปตามสายน้ำเสบงไฟและกระเสน้ำน้อยเพื่อเยี่ยมยามจุดพักเซาสัวคาวทีเอาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบไปพักเซาโดยได้เยี่ยมยามประชาชนบ้านแก้งแวงเนาะเสียงไข่และกับประชาชนบ้านดงหมากไฟพร้อมน้ำดื่มมีสำเร็จรูปไข่เครื่องบริโภคอุปโภคอาหารการกินจำนวนหนึ่งในครัวเรือนแล้วก็มอบเงินให้องค์การปกครองบ้านบ้านละ10ล้านกีบเพื่อเฮไว้สุขเสริญนำใส่ในยามจำเป็นในเวียกงานต้านภัยพิบัติเนาะเวียกงานต้านภัยพิบัติดูเขาเป็นห้องเป็นไงต่อประชาชนท่านบุญจบบุญเสด็จก็ได้เน้นนักให้องค์การปกครองบ้านเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีความต้องการสุขเสริญบ้านใดก็ให้ประสานหาเมืองหาแขวงโดยด่วนและวังพญาติที่จะมากับน้ำท่วมขังเนาะให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงนำเอาเข้าสารมาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยไวเติมอีกมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับความคืบหน้า4กิโลเมตรโครงการยกระดับเส้นทาง13ไต้มุ่งหน้าสู่ด่านสากลหนองนกเขียนเสื่อมจอดลาวกัมพูชีซึ่งว่าข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่15สิงหานี้ขณะนำขันสูงของแข่งจับประซักนำโดยทานสุขสวรรค์วิไลวงศ์รองเลขาพรรคแขวงในประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจับประซักและกับทานพิมพรพันดานุวงศ์คณะประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและกระสุกยู่โครงการประปรุงและกันยกระดับเส้นทางนี่แต่ทางเส้นทางแยกเส้นทาง13ใต้หาดงกระลำดงกระลอเนาะมุ่งหน้าสู่ด่านสากลหนองนกเขียนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงหลังเสื่อมจอดในภาคพื้นในการลงติดตามสภาพสนามในครั้งนี้ทางสมยศอินทจักรของผู้อำนวยการบริษัทวิสาหกิจก่อสร้างขั้วทางและก็ติดตั้งไฟฟ้าครบวงจรใช้สมบูรณ์บริษัทผู้รับเหมาได้รายงานความคืบหน้าของโครงการโดยท่านในฮู้ว่าโครงการดังกล่าวมีหน้าเวียกสำคัญก็คือการปูอย่างสองสั้นระยะทาง4กิโลเมตรมีหน้าทางกว้าง6เมตรโดยในระยะที่1นี่ได้เริ่มต้นลงมือบุกเบิกบุกเบิกในเดือนสิงหาคม2026นี้และก็ปัจจุบันสามารถบุกเบิกได้สำเร็จแล้ว4กิโลเมตรถึงว่าอย่างไรก็ตามเนาะเนื่องจากก้าวเข้าสู่ฤดูฝนและกาโครงการก็จึงได้มีแผนการยกเว้นการก่อสร้างชั่วคราวไปก่อนและก็มีกำหนดจะสืบต่อลงมือจะตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ในต้นเดือนพฤศจิกปี2026นี้โครงการปรับปรุงและการยกระดับเส้นทางสายนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนาะเนื่องจากว่ามีจุดประสงค์เพื่อก่อสร้างและก็เชื่อมจอดเส้นทางคมนาคมระหว่างแขวงจำปาสักของลาวกับราชสักกัมพูชาให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการห้องรับการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้าซื้อขายและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้มีความคงตัวและก็นับมือเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตถือว่าเป็นข่าวดีเนาะตอนนี้เป็นข่าวดีถือว่าหากวันแล้วก็จะเป็นการยกระดับไปการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างนะถนนหนทางอยู่ในท้องถิ่นเติมอีกโดยเฉพาะเป็นด่านสากลเนาะทางไปด่านสากล4กิโลเมตรตรงทางด่านสากลอยู่ทางแขวงจำปาสักมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับหลายสถาบันอยู่ในโคหลวงพระบางนะครับไปยั่งยืนเนาะสามาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2025-2026เมื่อบุญมานี้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางก็ได้จัดพิธีมอบรางวัลและก็ไปยั่งยืนมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2025-2026ให้แก่บรรดาสถานที่บริการการท่องเที่ยวโดยการเป็นประธานของท่านนางสุดาพรคมทวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการวิชาการพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรางวัลและใบยังยืนที่มอบในครั้งนี้ก็รวมมีรางวัลโรงแรมเขียวอาเซียน2026จำนวน14รางวัลประกอบมีโรงแรมเดอะแกรนด์หลวงพระบางรีสอร์ทลิเบอร์แอร์โรงแรมเลเซนบูติกโรงแรมโจเอ็นคิสโรงแรมสันติโรงแรม3นากาโรงแรมเดอะเจมบูติกเนาะโรงแรมแสงลาบูติกน้ำคานรีสอร์ทโรงแรมมารีรีสอร์ทเนาะเมซงเดอร์ของเขียวนี่นะโรงแรมลักโรงแรมโบราซารีและก็โรงแรมเดอะเบลลิฟเนาะรางวัลมาตรฐานที่จัดงานอาเซียนสถานที่จัดงานมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนประจำปี2026ประเภทสถานที่จัดกองประชุมจำนวน2รางวัลและกับประเภทสถานที่จัดงานเทศกาลจำนวน1รางวัลประกอบมีโรงแรมสุภัตราหลวงพระบางและก็ศูนย์ประชุมสะแก้วทราเวอร์โรงแรมเดอะแกรนด์หลวงพระบางมายังยืนมาตรฐานเฮือนพักแฮมอาเซียน2025จำนวน1ใบและก็ใบยั่งยืนมาตรฐานการท่องเที่ยวเป็นประชาชนมีส่วนร่วมในปี2025จำนวน2ใบประกอบมีบ้านนายางเมืองน้ำบากเนี่ยบ้านท่าแปนนครหลวงพระบางบ้านสร้างไหเมืองปากโอใบยังยืนมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน2025จำนวน3ใบประกอบมีห้องน้ำสาธารณะวัดเสียงทองห้องน้ำสาธารณะหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและห้องน้ำสาธารณะวัดใหม่ใบยังยืนมาตรฐานการบริการสปาอาเซียน2025ประจำมีจำนวนใน3ใบประกอบมีห้างสปาโรงแรมอมันตกาเนาะห้างบ้านลาวสโปนะโรงแรมมายาบ้านลาวและห้างแม่ของสปาอยู่โรงแรมภูเวาการมอบรางวัลและใบยั่งยืนมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนครั้งนี้เป็นการย่องยอผลงานและก็กำลังใจให้แก่บรรดาหัวหน่วยสถานผู้ประกอบการนี่แหละกระทรวงสุนที่สามารถพัฒนาการบริการให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานของอาเซียนทำเป็นการซุกยู่ให้บรรดาผู้ประกอบการเอาใจพัฒนาคุณภาพยกสูงสมรรถภาพในการบริการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความสะอาดความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสร้างภาพพจน์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่แหล่งท่องเที่ยวและก็สถานประกอบการของแขวงหลวงพระบางตลอดถึงการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและก็ยืนยงขอแสดงความยินดีน้ำเนาะที่ว่าหลวงพระบางกับมีหลายสถานที่เนาะหลายที่สถานที่ได้รับรางวัลระดับอาเซียนมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียนโรงแรมอาเซียนสีเขียวห้องน้ำสาธารณะสปาอาเซียนเนาะคอยฮักษามนเสื้อแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะชมเชยทางสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสอบสิ่งคัดเลือกเอานักศึกษาใหม่สาขาครูภาษาจีนประจำศกศึกษา2026-2027สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ามศเนาะได้จัดการสอบสิ่งคัดเลือกเอานักศึกษาใหม่สาขาครูภาษาจีนประจำศึกษา2026-2027ในวันที่15สิงหาคมนี้ด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นเพื่อคัดเลือกบุคลากรหุ่นใหม่ในการศึกษามีทานสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เนาะแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เขาร่วมอย่างพร้อมเพียงครูอาจารย์พร้อมเนาะในระเบียบการและก็รูปแบบการสอบเสียงในการเปิดรับสมัครได้ดำเนินมาแต่วันที่17กรกฎาคมหาวันที่13สิงหาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับ1รูปแบบการสอบเสียงนี่เป็น2ภาคสำคัญเด้การสอบเสียงนี่มีเขียนมีเขียนระยะเวลาตอนเช้าเป็น 10:00 น.เนาะก็ถือว่าเรื่องงานดังกล่าวนี้ที่ว่าสถาบันของชื่อเพิ่นก็ได้มีการสอบเสียงมาแล้วมีการสอบเสียงมาแล้วเริ่มสมัครเนาะมีการเริ่มสมัครรับสอบเสียงนี่ตั้งแต่วันที่13สิงหาเนาะส่วนวิชาสอบเสียงนี่มีภาษาลาวนะคดีคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์นี่ประวัติศาสตร์เนาะส่วนว่าตอนแรงว่าตอนบ่ายสอบเสียงภาษาจีนภาษาอังกฤษการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ในเวลาประมาณ 13:30 น 16:00 นดำเนินการสัมภาษณ์ครูอาจารย์เป็นคนจีนเนาะท่านคำฮงจันทวงศ์ได้กล่าวว่าในส่วนเฮียนนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าสอบเสียงทั้งหมดนี่681คนเพื่อคัดเลือกเอาผู้ที่มีคะแนนและก็พื้นฐานภาษาจีนที่ดีที่สุด105คนได้รูปแบบการศึกษา 2+2 ในลักษณะปริญญาตรีสาขาครูภาษาจีนระหว่างมศและกับมหาวิทยาลัยซนเผากวางซีปี1หาปี2นักศึกษาอยู่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยศาสตร์3ปี3ปี4นักศึกษาที่เสียงพันระดับ HSK 2010 210คะแนนขึ้นไปเนาะขออภัยและกับHSKK โดยภาษาปากเว้าเนาะระดับกลางขึ้นไปจะได้รับทุนห้อยส่วนห้อยในการไปต่อที่ประเทศจีนนอนในการไปต่อที่ประเทศจีนคาดว่าผลการสอบเสียงจะประกาศในท้ายเดือนนี้ท้ายเดือนสิงหานี้ในท้ายเดือนสิงหานี้มาต่อที่ข่าวท้องถิ่นวันนี้จะไปทั้งแขวงบัวแก้วเนาะวันที่16สิงหานี้สหายเป็นคำบดจันแพงกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงบัวแก้วประธานสภาประชาชนแขวงบัวแก้วก็ได้เดินทางเยี่ยมยามประกาศเหตุเวียกอยู่แขวงเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้นทับของสหายเจินเตียนซงกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนพร้อมด้วยคณะรายละเอียดนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
1: สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและตีราคามากผลของการพัวพันหัวมือระหว่างสองแขวงบ่อแก้วเดียนเบียนในระยะผ่านมาโดยได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือบ่อแก้วเดียนเบียนที่สืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาเข้าสู่ลวงลึกอย่างบ่หยุดยั้งในทุกของเขตเวียกงาน2ฝ่ายได้ยืนยันเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ให้นับมือได้รับการขยายยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นสองฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองการต่างประเทศเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมสังคมและการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายเจินเตียนซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผลงานคุณงามความดีและการเคลื่อนไหวปฏิวัติที่อุทิศเหือแห้งสติปัญญาและความหู้ความสามารถอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเข้าในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนี้ขอแสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเบียกของสหายแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนทุกสหาย พร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นเทือทำอิฐของการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของสหายแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วภายหลังที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้ว
0: มาต่อที่หลงน้ำทาเนาะข่าวเกิดขึ้นในวันที่13สิงหานี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคธุรกิจได้ร่วมใจกันสืบต่อนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดจำนวนหนึ่งลงไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมกระทันหันอยู่บ้านน้ำดีและบ้านป่าปั่วเข้าร่วมมิทานบุญคงพิมมะสอนกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรายละเอียดนักข่าวไว้รอน้ำทารายงาน
2: ให้น้ำท่วมกระทันหันครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนทั้ง2บ้านรวมทั้งหมด56ครัวเรือนในนั้นบ้านน้ำดีมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน28ครัวเรือนมี184คนซึ่งมีครอบครัวที่ถือผลกระทบหนัก5ครัวเรือน29คนขณะเดียวกันอยู่ที่บ้านป่าปั่วก็มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน28ครัวเรือน112คนเพื่อเป็นการตอบสนองและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่กำลังประสบความยุ่งยากรายภาคส่วนจึงได้ระดมทุนและเครื่องใส่ที่จำเป็นลงมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยโดยมีบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำท่าได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือให้แก่ประชาชนทั้ง2บ้านมอบอยู่บ้านน้ำดีมี18แก๊สและน้ำดื่ม18แพ็คพร้อมทั้งมอบเงินสดให้หาครอบครัวที่ถูกผลกระทบหนักครอบครัวละ1ล้านกีบและเครื่องอุปโภคจำนวน1นอกจากนี้ยังได้มอบน้ำดื่ม10แพ็คซา3ถุงและกาแฟ3ถุงให้แก่คณะบ้านรวมมูลค่า15ล้านกว่ากีบและมอบอยู่บ้านป่าปั่วมี18แก๊สน้ำดื่ม18แพ็คพร้อมนั้นยังได้มอบน้ำดื่ม10แพ็คซา3ถุงกาแฟ3ถุงให้แก่คณะบ้านรวมมูลค่า13ล้านกีบรัฐวิสาหกิจน้ำประปาสาขาแขวงหลวงน้ำท่ามอบน้ำดื่ม18แพ็คและมี18แก๊สให้ครอบครัวผู้รับผลกระทบอยู่บ้านน้ำดีรวมมูลค่า5ล้านกว่ากีบสมาคมนักธุรกิจแม่ยิ่งแขวงหลวงน้ำท่านำเอาน้ำดื่มและมีไปมอบให้ประชาชนทั้ง2บ้านบ้านน้ำดีและบ้านป่าปั่วรวมมูลค่า4ล้าน 600,000 กีบคณะคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงก็คือแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนำเอาข้าวเจ้าจำนวน3ต้น360กิโลมามอบให้บ้านน้ำดี1ต้น400กิโลและบ้านป่าปั่ว1ต้น960กิโลองค์การกาแดงแขวงหลวงน้ำท่ามอบสุดเครื่องบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจำนวน56ถุงรวมมูลค่าทั้งหมด56ล้านกว่ากีบโดยมอบให้บ้านน้ำดี18ถุงและบ้านป่าปั่ว18ถุงรวมเป็นมูลค่า18ล้านกว่ากีบต่อ1บ้านพร้อมกันนั้นเมืองหลวงน้ำท่าก็ได้มอบน้ำดื่มให้แก่บ้านน้ำดีและบ้านป่าปั่วบ้านละ20แพ็คทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
0: อันนั้นก็เป็นการนำเสนอข่าวในมื้อนี้หวังว่าจะสร้างความความเข้าใจให้แก่มีรายการในบ่หลายก็หน่อยเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้เทื่อหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลฟังไปท่านผู้ชมไปน้องขอขอบใจทุกๆท่านที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังสบายดี
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกคณะนำขั้นสูงแขวงบ่อแก้วเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่แขวงเดียนเบียนประเทศเวียดนามไฟฟ้าลาวก้าเกี่ยมแผนใหญ่6เดือนท้ายปีเพื่อเร่งแก้ไขไฟตกไฟมอดเหือบินเวียดนามคัดของกลางอากาศภายหลังบินออกจากมิวนิกประเทศเยอรมันไทยสั่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแหงโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพในการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮาได้รับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสําเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกของประเพณีระบบการเมืองในด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือและเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม้นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม้นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นตื่นว่าปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือแท็กเพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากลและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรี